0: เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ classroom language เป็นภาษาใช่ไหมคะเป็นภาษาที่ใช้ในห้องเรียนนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะคะเริ่มจากข้อที่1ค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องบอกคำศัพท์แล้วก็ประโยคคำสั่งคำขอร้องได้นั่นเองนะคะและต่อไปค่ะเด็กๆพูดคำสั่งคำขอร้องง่ายๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามได้วันนี้นะคะคุณครูแก้วตาจะใช้ประโยคนะคะที่สามารถพูดได้ในคลาสรูมคืออะไรลูกพูดได้ในห้องเรียนนะคะไม่ยากนะคะมาสอนแล้วก็ให้เด็กๆฝึกพูดแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นเองนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะเพลิดเพลินนะคะในการทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมเดี่ยวนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready
1: Yes I am
0: Are you ready
1: Yes I am
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเรามาทบทวนคำศัพท์กันค่ะเด็กๆ everyone look at the picture picture คืออะไรทบทวนเป็นคำศัพท์ทบทวน
1: listen
0: ใครมั่นใจเนี่ยวันใหม่นักเรียน everyone listen to your friend listen to your friend เพื่อนจะตอบว่า
2: eraser
0: eraser เด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องค่ะ eraser
1: eraser
0: eraser นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนๆ
1: อย
0: ่
1: างลบ
0: อย่างลบนั่นเองนะคะนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่ได้จดคำศัพท์นี้นะคะลงไปในสมุดให้นักเรียนนะคะนำสมุดขึ้นมา bring your notebook และจดบันทึกคำศัพท์คำนี้ลงไปเลยไหนใครที่จดบันทึกคำศัพท์คำนี้ลงไปแล้วบ้างกดไลค์ดีมากนะคะเด็กๆสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้จดนะคะแสดงว่านักเรียนจะต้องจดซ้ำไหมคะลูกไม่ต้องนั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆภาพนี้เลยค่ะ What is it
1: Ruler
0: Again please
1: Ruler
0: Ruler
1: Ruler
0: Ruler ดีมากนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจดแล้วหรือยังเป็นคำศัพท์ทบทวนหรือคำศัพท์ใหม่เอ่ยคำศัพท์ทบทวนแสดงว่าเด็กๆจดแล้วสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้มาสามารถจดลงไปได้นะคะตะวันจดไปแล้วยังถ้าจดแล้วหนูไม่ต้องจดแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆคำศัพท์คำถัดไปคำศัพท์คำถัดไปคือคำว่าอะไรเอ่ยเก่งมากดาเนียดาเนียใช้ไมค์และตอบอีกรอบจะได้ว่าอย่างไรลูก
2: box
0: box
2: box
0: เด็กๆ everyone box
1: box
0: box everyone repeat after me box
1: box
0: box ดีมากนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยเพราะเราเคยจดไปแล้วหรือยังจดแล้วหรือยังสำหรับคนที่ยังไม่ได้จดนะคะอาจจดลงไปได้เลยค่ะใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างต่อไปค่ะเพื่อนต่อไปนะคะคำนี้ค่ะใครได้เอ่ยใครได้เก่งมากค่ะ notebook
1: notebook
0: notebook
1: notebook
0: ดีมากนะคะเด็กๆ
1: notebook
0: จดบันทึกลงไปแล้วใช่ไหมคุณครูจำได้นะคะเอาละค่ะต่อไปต่อไปคำนี้ค่ะ again please again please
1: pen
0: ดีมากค่ะนั่นคือคำว่า pen
1: pen
0: penปากกาใช่ไหมคะปากกานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางลองพูดคำศัพท์คำนี้ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ again please ถูกต้องไหมคะคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำศัพท์ที่นักเรียนพูดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะยังมีอีกไหมนะดินสอจิ๋วดินสอคืออะไรเอ่ยดินส
1: อ
0: ใช่ไม่ใช่จักรพรรดิดูภาพอีกรอบแล้วจักรพรรดิจะตอบได้ว่าอะไรคะ

0: ใช่ค่ะดินสอเราจะเรียกว่า pencil
1: pencil
0: ดินสอนั่นเอง eraser กระพัดพูดมันคืออะไรลูกมันคืออะไรคะอันนี้คืออะไร what is it ของเพื่อนคืออะไรอันนี้คืออะไรจักรพรรดิ eraser โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรลูกบอกจักรพรรดิให้ฟังหน่อยเร็วโอเคไหมคะ Do you understand ดีมากนะคะต่อไปเด็กคำนี้ไม่ยากเราเคยทบทวนกันไปแล้วนั่นก็คือคำว่า
1: pencil case
0: again please
1: pencil case
0: pencil case ดีมากค่ะก็คืออะไรคะ
1: ใ
0: ช่แล้วล่ะค่ะกระเป๋าดินสอหรือว่ากล่องดินสอนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะมีคะแนน
1: แบบ
0: ยังไม่ถูกทั้งหมดคุณออกมาเสียงว่าอีกรอบค่ะ
2: school bag
0: ขอฟังอีกหนึ่งครั้งไม่ชัดเลย
2: school bag
0: ใช่ไม่ใช่มีความเห็นอื่นไหมคะมีความเห็นอื่นไหมเอ่ยคุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยให้เขียนคำศัพท์คำนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใครสามารถจำได้บ้างว่าสะกดได้ว่าอย่างไรดีมากดานีลให้เพื่อนๆ นะคะฟังกลุ่มที่2หนูจะสะกดได้ว่าอย่างไรลูก
2: S C H O O L B O G
0: Yes or no ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่วันใหม่ตอบว่าอย่างไรคุณครูเคยให้ไปทบทวนมาแล้วใช่ไหมคะคำนี้คำว่าอะไรลูก
2: S H O O L
0: ไม่คุ้นเลยฟังแล้วไม่คุ้นหูเลยกลุ่มที่5แก้วตาอีกรอบจะได้ว่าอย่างไรจ๊ะ
2: C S
0: ไม่คุ้นเลยเด็กๆไม่คุ้นเลยได้ไหมคะชัวร์ไหมลูกเอาเลยค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจใบหมอนจะตอบได้ว่า
2: S C H O O L B A G
0: ออกเสียงว่าอะไรคะ
2: School bag
0: อะไรนะลูก again please
2: School bag
0: again please ไม่ได้ยินเลย
2: School bag
0: เด็กๆขออีกหนึ่งคนมีไหมมีไหมคะมีไหมเอ่ยการ์ตูนได้ไหมคะการ์ตูนสตางค์ใช่สตางค์ได้ไหมเอ่ยไม่มีนะคะเด็กๆลองมาดูกันว่ากลุ่มไหนที่สะกดถูกต้องนะคะเด็กๆคำนี้นั่นก็คือ school bag เด็กๆสะกดตามนะคะ
1: s
0: c
1: H
0: O
1: O
0: L B
1: A
0: D School bag ดีมากนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังจดจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะให้นักเรียนจดจำไว้นะคะเด็กๆคำนี้เราจะได้เจอแล้วก็ได้ใช้กันในห้องเรียนบ่อยๆใช่ไหมคะดีมากนะคะในกรุ๊ปไหนจดเสร็จแล้วบ้างมีที่กรุ๊ป1กรุ๊ป2กรุ๊ป3 4กรุ๊ปที่5ล่ะคะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยหรือยังเพราะฉะนั้นคนที่สะกดคำศัพท์คำนี้ได้มีกลุ่มไหนบ้างนะมีไหมเอ่ยแล้วก็ออกเสียงได้ถูกต้องมีไหมเอ่ยจะเด็กจดจำไว้ก่อนนะคะเด็กๆว่าออกเสียงอย่างไรแล้วก็มีตัวอักษรตัวใดบ้างนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดลงบนกระดานให้ด้วยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปคำนี้ค่ะขอใครได้ใครตอบได้ให้1 spell the word สะกดคำศัพท์ให้ฟังหน่อยพูดออกมาก่อนคำนี้นั่นก็คืออะไรลูก what is

0: What is it? Table ดีมากเด็กๆสะกดหนูสะกดให้แก้วฟังหน่อย Table สะกดอย่างไรเอาไม้ให้เพื่อนเอาไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกคำศัพท์คำว่าอะไรนะลูกเด็กๆพูดหนูพูดอีกรอบหนึ่งลูก
1: Table
0: อีกรอบดังๆค่ะ
1: Table
0: หนูสะกดให้แก้วฟังหน่อยค่ะ
1: T A B O
0: อย่างไม่ใช่ขอกลุ่มอื่นมีไหมเอ่ยกลุ่มที่5กลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4สะกดคำว่า Table จะได้ว่าอย่างไรลูก
2: T A B L E
0: Table เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นั่นก็คือคำว่า
3: table
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปก็คือกลุ่มที่5และกลุ่มที่4นั่นเองเพราะกลุ่มที่5สามารถพูดคำศัพท์ได้เป็นอย่างไรคะถูกต้องนั่นเองค่ะและเด็กๆจดคำศัพท์ลงบนลงในสมุดได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังอะให้เวลาเพิ่มอีกครึ่งนาที30วินาทีเริ่มค่ะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่4ดีมากกลุ่มที่3กลุ่มที่5เป็นอย่างไรบ้างคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเด็กๆดูซิมีคำศัพท์อีกไหมเอ่ยเด็กๆลองดูคำนี้คือคำว่าอะไรให้เด็กๆฟังดีๆนะคะให้เด็กดูที่มือของคนนี้ค่ะเขาเป็นอย่างไรคะเป็นคำแก้วใบให้ว่าเป็นคำกริยาเป็น verb มีหนึ่งพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร p ค่ะเป็นคำกริยามีสามตัวอักษรเด็กๆลองฟังดีๆนะคะ everyone listen carefully เด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะก็จะได้คำว่า put ผี
3: you
0: tea put ดีมากค่ะนั่นก็คือวางนะคะนั่นก็คือวางนั่นเองนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยใช่ไหมคะตะวันออกเสียงให้ฟังอีกรอบสิตะวันคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรตะวันที่ตะวันกดเสร็จจดเสร็จเรียบร้อยแล้วตะวันจะได้คำศัพท์คำว่าอะไรคะลูกบอกเพื่อนๆปลายทางให้ฟังหน่อยคำศัพท์คำนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ว่าอย่างไรตา
1: push
0: ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะลองพูดให้ตะวันฟังหน่อยคำศัพท์คำนี้จะได้ว่าอย่างไรลูก
1: put
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆลองมาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆลองมาดูที่ภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นอย่างไรลูกเก่งมากต้องมีคำศัพท์คำว่า put อย่างแน่นอนวันนี้เด็กๆเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยคคำสั่งหรือประโยคขอร้องใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูนะคะประโยคในวันนี้นะคะนั่นก็คือประโยคว่าให้เด็กตั้งใจนะคะและดูให้ดีๆเด็กๆประโยคในวันนี้นะคะนั่นก็คือ put the pen in the box please put the pen in the box please เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยวันนี้มีคำว่าอะไรอีกแล้วคะเพื่อนๆมีคำว่า please อีกแล้วนะคะ please เป็นประโยคคำสั่งขอร้องเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้องคะเป็นประโยคอะไรลูกเป็นประโยคขอร้องนั่นเองนะคะเด็กๆประโยคนี้นะคะจะได้ว่าอย่างไรเพื่อนๆจะได้ว่าอย่างไรคะช่วยอะไรเอ่ยช่วยวางปากกาลงในกล่องให้หน่อยค่ะเขาวางอะไรลงไปลูกปากกาหรือดินสอเพนปากกาใช่ไหมคะปากกานั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อ

0: ไปเรามาดูประโยคต่อไปเด็กๆให้ดูภาพนี้ดีๆ Everyone look at the picture look at the picture ภาพนี้เป็นอย่างไรคะเด็กๆดูนะมีคำบุพบท3คำให้นักเรียนเลือกใช้ประโยคต่อไปนักเรียนจะต้องช่วยคุณครูนะคะนักเรียนจะต้องช่วยคุณครูแก้วตานะคะประโยคจะได้ว่าประโยคค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเด็กๆครูแก้วจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะ Put the pencil และวางไว้ใช่ไหมคะ The pencil case please The pencil case please เด็กๆจะใช้คำว่าอะไรดีคะใครตอบได้ให้หัวใจกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆทุกคนโดยเฉพาะเมย์ใช่ไหมเอ่ยเมย์บอกว่าอยากตอบมากเลยแต่ยกมือไม่ทันนะคะเมย์ต้องฟังกลุ่มที่5ก่อนค่ะ
1: ออน
0: คำศัพท์คำว่า
1: ออน
0: คำศัพท์คำว่าออนใช่ไหมคะออนเมย์ตอบว่าอย่างไรจ๊ะเมย์คิดว่าต้องตอบคำศัพท์คำว่าอะไรดี
1: under
0: ชัยพฤกษ์บอกว่าอยากตอบอีกชัยพฤกษ์บอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะชัยพฤกษ์จะตอบว่าอย่างไร
1: in
0: ได้สังเกตเพื่อนตอบแตกต่างกันหมดเลย if จะตอบว่าอะไรลูก
1: on
0: กลุ่มที่4ใช่ไหมอยากตอบใช่ไหมหนูจะตอบคำศัพท์คำว่า
1: in
0: คำนี้ใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูพร้อมกันนะคะเด็กๆเราก็จะได้คำศัพท์คำว่า in นั่นเองนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า put the pencil in the pencil case please เด็กๆเป็นประโยคขอร้องใช่ไหมคะและเขาบอกว่าอย่างไรใช้คำบุพบทคือคำว่า in in คำบุพบทมี3คำคือ in on underภาพนี้ใช้คำศัพท์คำว่าดีมากค่ะเด็กๆดีมากนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยประโยคลงบนกระดานแล้วก็ฟังนักเรียนพูดด้วยนะคะว่านักเรียนจะเลือกใช้คำบุพบทคำไหนค่ะต่อไปนะคะต่อไปดูภาพนี้ดีๆนะคะดูภาพนี้ดีๆนะคะคุณครูให้ประโยคมาว่าแบบนี้ค่ะเด็กๆจะเลือกใช้คำใดดีคะอ๋อเมื่อสักครู่กลุ่มไหนที่ได้หัวใจไปเอ่ยกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ใช่ไหมคะใครตอบก่อนใครตอบก่อนกลุ่มที่3ขอให้1ดวงนะคะแค่1ดวงนะคะต่อไปเด็กๆภาพนี้นะคะเด็กๆคิดต่อได้เลยค่ะเด็กๆจะเลือกใช้คำบุพบทคำไหนคะจักรพรรดิจะตอบใช่ไหมเอ่ยจักรพรรดิดูประโยคแล้วดูภาพแล้วจักรพรรดิจะตอบโดยใช้คำศัพท์คำว่า
1: on
0: มีความเห็นอื่นไหมหนูจะตอบว่าอย่างไรลูกกลุ่มที่3จะตอบว่า
1: under
0: เด็กๆ ดูประโยคดีๆนะคะตอนนี้คุณครูยังไม่ได้อ่านให้ฟังกลุ่มที่2ตอบว่า
1: in
0: ต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4เจด้าขออีก1กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาพูดคำตอบพร้อมกันให้นักเรียนฟังค่ะ
1: on
0: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย
1: 100%
0: 100% นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะประโยคจะได้ว่าอย่างไรนะประโยคใช้คำศัพท์คำว่า on นั่นเองเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้จะได้ว่า put the eraser on the notebook please อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคจะได้ว่า put the eraser on the notebook please เด็กๆสังเกตเด็กๆสังเกตว่าคุณครูแก้วตาเนี่ยเปลี่ยนจากคำนำหน้านามจาก the เป็นอะไรคะ the เพราะอะไรเอ่ยคำศัพท์คำว่า eraser เป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวอะไรคะ
2: ตัว e
0: นั่นเองนะซึ่งตัว e เป็นอะไรลูกถูกต้องค่ะเป็นสระใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้นะคะก็จะต้องใช้ในลักษณะแบบนี้และใช้คำบอกตำแหน่งนะคะคือคำศัพท์คำว่า on นั่นเองนะคะ on นั่นเองนะคะต่อไปค่ะยังมี

ไหมให้ฟังประโยคก่อนให้ฟังประโยคก่อนนะคะเด็กๆลองฟังประโยคจะได้ว่า put the school bag เป็นวางไว้ใช่ไหมคะดูสิว่าจะเลือกคำศัพท์คำใดมาเติมและตามด้วย the table

0: ไรจ๊ะ
1: under
0: under คำไหนคือ under คำนี้ไหมคะดีมากค่ะตอบว่าอะไรกลุ่มที่3
2: on ครับ
0: on ดูสินักเรียนปลายทางจะตอบโดยใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งคำว่าอะไรคะคุณครูมีให้เลือก3คำนะคะฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเด็กๆคุณครูขอเฉลยเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะเด็กๆดูสิเขาบอกว่าวางกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนอยู่ในอยู่บนอยู่ใต้อยู่อะไรลูกอยู่ใต้เพราะฉะนั้นคำที่จะต้องใช้คือคำว่าคือคำว่าถูกต้องค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือ put the school bag under the table pleaseจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่ม2และข้อก่อนหน้านี้คือกลุ่มไหนกลุ่ม4นั่นเองนะคะดีมากค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานที่15และ16นะคะเริ่มจากใบงานที่15ก่อนเลยนะคะเด็กๆนะคะจะต้องทำอย่างไรนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะฝึกทักษะการอะไรเอ่ยนะการฟังนั่นเองนะคะ listening skill ใบงานนี้นะคะจะเป็นการฝึกทักษะการฟังเด็กลองดูนะคะเด็กๆลองดูขั้นตอนการทำกิจกรรมเขาบอกว่าให้เด็กดูรูปภาพแล้วพิจารณาว่าข้อความที่กำหนดให้เนี่ยถูกต้องหรือว่าผิดถ้าเป็นประโยคที่ถูกต้องถ้าเป็นประโยคที่ถูกต้องเด็กๆจะต้องเขียนคำว่าTrue ลงไป True คือถูกต้องเด็กๆจะต้องเขียนคำศัพท์คำนี้ลงไปนะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำศัพท์คำนี้ลงไปแต่ถ้าประโยคนั้นเป็นประโยคที่ผิดซึ่งเด็กๆจะต้องดูภาพเด็กๆจะต้องดูภาพประกอบไปด้วยกับประโยคนั้นๆทำได้ไหมคะได้ครับดีมากค่ะถ้าประโยคนะคะไม่สัมพันธ์กับรูปภาพประโยคนั้นก็คือผิดใช่ไหมคะประโยคนั้นนั่นก็คือเป็นประโยคที่ผิดหรือประโยคที่ไม่ถูกต้องเด็กๆก็จะต้องเขียนคำว่า false ลงไป false ลงไปเขียนคำนี้ลงไปนะคะได้ไม่ได้ใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือดีมากใครมีข้อสงสัยไหมคะดีมากค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและเปิดไปที่ใบงานที่15เลยนะคะของหน่วยที่เท่าไรเอ่ยหน่วยที่3นั่นเองนะคะดีมากค่ะเด็กๆเราจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนๆจะมีด้วยกันกี่ข้อเอ่ยจะมีด้วยกัน6ข้อนั่นเองนะคะเด็กๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆอยู่ที่หน้าที่อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นักเรียนปลายทางเปิดเจอแล้วหรือยังใบพลูเปิดเจอแล้วหรือยังดีมากค่ะเด็กๆถ้าสมมุติว่าภาพไม่ชัดนะคะสามารถดูบนจอได้นะคะสามารถดูบนจอเพิ่มเติมได้เลยนะคะพร้อมไหมเอ่ย everyone are you ready are you ready เด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรปิดวาจาแล้วก็ต้อง listen carefully listen carefully ต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะพูดประโยคให้ฟังนะคะเด็กๆจะต้องเติมเด็กๆจะต้องเติมถ้าสมมุติว่าประโยคนั้นเนี่ยถูกต้องสัมพันธ์กับรูปภาพสัมพันธ์กับรูปภาพนะคะเด็กๆจะต้องเติมคำว่าอะไรลงไป True ต้องเติมคำศัพท์คำนี้ลงไปแต่ถ้าประโยคนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องซึ่งไม่สัมพันธ์กับรูปภาพซึ่งไม่สัมพันธ์กับรูปภาพเด็กๆจะต้องเติมคำว่าอะไรคะFalse ทำได้ไหมคะไหนใครเข้าใจกดไลค์ใครเข้าใจกดไลค์ดีมากค่ะเด็กๆซึ่งเดี๋ยวคุณครูนะคะจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อคุณครูนะคะจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะ

0: ช่นเด็กๆลองมาดูประโยคที่1 นะคะที่คุณครูนำเสนอมาให้นั่นก็คือประโยคว่า the notebook is on the box the notebook is on the box แปลว่าอย่างไรสมุดเนี่ยอยู่บนสมุดอยู่บนกล่องเด็กๆเห็นสมุดอยู่บนกล่องไหมคะแสดงว่าประโยคนี้ต้องเติมคำศัพท์คำว่า true or false true or false ต้องเติมอะไรต้องเติมคำศัพท์คำว่าดีมาค่ะเด็กๆก็เติมไปได้เลยนะคะนี่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูกี่ข้อเอ่ย1ข้อนะคะ1ข้อนะคะได้ไหมคะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนค่ะเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะข้อถัดไปเด็กๆดูภาพดีๆว่าสัมพันธ์กับประโยคที่ให้หรือไม่ข้อที่2นะคะข้อที่2จะได้ว่า The pen is in the school bag The pen is in the school bag อีกรอบนะคะประโยคในข้อที่2จะได้ว่า The pen is in the school bag เติมคำศัพท์คำใดทันไหมคะถ้ามีข้อสงสัยยกมือได้เลยนะคะดีมากค่ะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างข้อที่2มีกลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่3ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กๆดูดีๆนะคะว่าประโยคเป็นอย่างไรข้อที่3ประโยคบอกว่า The eraser is under the notebook อีกรอบนะคะประโยคบอกว่า The eraser is under the notebook เด็กๆดูดีๆมีอะไรอยู่ใต้อะไรแล้วประโยคสัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้หรือไม่ถ้าเด็กๆคิดว่าประโยคกับภาพสัมพันธ์กันถูกต้องเด็กๆเติมคำศัพท์คำว่า true แต่ถ้าเด็กๆดูแล้วไม่ใช่เลยประโยคไม่ถูกต้องเด็กๆก็เติมคำว่า false ลงไปหรือเติมคำศัพท์คำนี้ลงไปนะคะทำได้ไหมคะเรียบร้อยหรือยังทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะดีมากต่อไปนะคะข้อที่4นะคะเพื่อนเด็กๆดูข้อที่4ไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่4จะได้ว่า The pencil case is in the box อีกรอบนะคะประโยคจะได้ว่า The pencil case is in the boxThe pencil case is in the box. ต่อไปข้อที่5นะคะคุณครูจะพูดได้ว่าอย่างไรดูดีๆนะคะจะได้ว่าThe ruler is under the school bag. อีกรอบนะคะประโยคข้อที่5จะได้ว่า The ruler is under the school bag. ถ้าประโยคนี้ดูแล้วสัมพันธ์ถูกต้องกับรูปภาพเด็กๆก็จะต้องเติมคำศัพท์คำว่า true แต่ถ้าดูแล้วประโยคนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเด็กๆก็ต้องเติมคำศัพท์คำว่าfalse ลงไปได้ไม่ได้ง่ายไหมคะไดเนียลนี้ง่ายไหมลูกดีมากนะคะเด็กๆเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะดีมากนะคะต่อไปข้อที่6นะคะเด็กๆข้อที่6ประโยคจะได้ว่า The pencil is in the notebookThe pencil is in the notebook. เด็กๆลองฟังประโยคนี้ดูนะคะและเป็นอย่างไร เด็กๆดูดีๆนะคะภาพที่อยู่ข้างๆกับกระเป๋านี่คือดินสอใช่ไหมคะส่วนด้านบนสีเทาๆนี่คืออะไรลูกปากกานั่นเองนะคะนี่คือปากกานั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยังเด็กๆเติมครบหมดทั้ง6ข้อแล้วยังคะมีกรุ๊ปไหนที่ยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างกรุ๊ปที่เสร็จดีมากค่ะทำลงไปเลยคุณครูให้เวลานะคะอีก1นาทีไม่ลอกของเพื่อนและไม่ให้เพื่อนลอกนะคะไม่ดูของเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะมีนักเรียนคนใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกดไลค์นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะบุญลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยข้อที่1เด็กๆจะได้ว่าอย่างไรเด็กๆลองอ่านประโยคให้แก้วตาฟังหน่อยค่ะ The notebook is on the box ประโยคนี้ถูกต้องหรือไม่คะเพื่อนถูกต้องใช่ไหมคะคุณครูได้เฉลยไปแล้วต่อไปเรามาดูข้อ2กันค่ะเรามาดูข้อ2กันนะคะเด็กๆประโยคบอกว่า the pen is in the school bag the pen is in the school bag ประโยคนี้เป็นอย่างไรถูกต้องหรือว่าผิดเพราะอะไรใครคิดว่าถูกต้องกดไลค์ใครคิดว่าไม่ถูกต้องเด็กๆ ดูซิเขาบอกว่าปากกาอยู่ในกระเป๋าปากกาอยู่ในกระเป๋านักเรียนใช่หรือไม่เพราะอะไรเด็กๆเพราะอะไรเพราะว่าข้างๆคืออะไร
1: ด
0: ินสอนั่นเองนะคะดินสอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคก็คือประโยคที่ผิดนั่นเองค่ะข้อ2ใครถูกต้องบ้างเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมเอ่ยดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อที่3ประโยคบอกว่า the eraser is under the notebook the eraser is under the notebook เป็นอย่างไรยางลบเขาบอกว่ายางลบอยู่ใต้อะไรลูกอยู่ใต้สมุดถูกไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆใครที่ถูกต้องกาเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะกาเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4บอกว่า the pencil case is in the box the pencil case is in the boxเป็นอย่างไรกระเป๋าดินสออยู่ในกล่องกระเป๋าดินสออยู่ในกล่อง True or false ถูกหรือผิด
1: ถูก
0: ใครคิดว่าถูกกด like เด็กๆมาดูเฉลยกันนะคะนั่นก็คือ True นั่นเองถูกต้องนะคะถูกต้องต่อไปข้อที่5บอกว่าThe ruler is under the school bag. The ruler is under the school bag. เขาบอกว่าอย่างไรไม้บรรทัดเนี่ยเป็นอย่างไรลูก
1: อย
0: ู่
1: ในกระเป๋า
0: อยู่ในหรืออยู่ใต้ under อยู่ใต้กระเป๋าใช่หรือไม่ลูกใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ false นั่นเอง false ใครถูกบ้างข้อนี้มีกลุ่มที่3กลุ่มที่2ใช่ไหมคะดีมากค่ะต่อไปข้อที่6ประโยคบอกว่าอย่างไรลูกอ่านให้ฟังหน่อยสักหน่อยค่ะ on the notebook ดีมากครับประโยคบอกว่า the pencil is on the notebook เป็นอย่างไรดินสอเนี่ยอยู่บนสมุดดินสออยู่บนสมุดใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดูสิดินสออยู่บนสมุดใช่ไม่ใช่
1: ไม
0: ่ใช่เพราะว่าภาพด้านบนอันนี้คืออะไรลูกปากกานั่นเองนะคะปากกานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคในข้อนี้นั่นก็คือไม่ถูกต้องนะคะต้องเติมคำนี้ลงไปนั่นเองค่ะ ดีมากค่ะเด็กๆสรุปคะแนนได้เลยนะคะไหนใครถูกทุกข้อยกมือถูกทั้ง6ข้อใครผิด1ข้อใครผิด1ข้อใครผิด2ข้อดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องผิดให้น้อยกว่าเดิมในข้อถัดๆไปนะคะชื่นชมในความพยายามนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูใบงานที่16เรามาดูใบงานที่16นะคะเด็กๆลองดูสีภาพจากภาพตัวอย่างใบงานนี้เด็กๆ ดูนะคะเขาให้ทำอะไรเอ่ยเขาให้จากรูปภาพใช่ไหมคะให้เด็กเลือกคำศัพท์ให้เด็กเลือกคำศัพท์นะคะมาเติมลงในประโยคให้เป็นอย่างไรลูกให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเด็กๆอย่างเช่นข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่า put the เว้นว่างไว้เติมอะไรเด็กๆก็จะต้องดูจากรูปภาพสังเกตจากรูปภาพใช่ไหมคะสังเกตจากรูปภาพนั่นเองนะคะอย่างเช่นข้อแรกถูกต้องไหมนะลองมาดูนะคะจะได้ประโยคว่า put the pencil in the pencil case เด็กๆลองดูในตัวอย่างนะคะข้อที่1ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเด็กๆดูสิมีทั้งหมด4ข้อนะคะมีทั้งหมด4ข้อให้เด็กๆนะคะปฏิบัติกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเดี่ยวก่อนนะคะให้ทำด้วยตนเองไม่แอบดูของเพื่อนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเด็กๆสามารถดูศัพท์ที่อยู่ด้านข้างจอนี้เพิ่มเติมได้นะคะมีคำว่า table เด็กๆมีคำว่า table อยู่ซึ่งอยู่ในข้อที่4ด้วยนะคะเด็กๆซึ่งอยู่ในข้อที่4นะคะเด็กๆเติมให้ดีนะคะดูคำศัพท์และดูภาพและเติมให้เป็นอย่างไรลูกถูกต้องนะคะสามารถดูคำศัพท์เพิ่มเติมได้จากกล่องข้อความที่มีคำศัพท์ด้านบนจอนี้ได้เลยเข้าใจไหมคะดีมากค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะในใครทำได้ถึงข้อที่2แล้วบ้างมีกลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่1กลุ่มที่5กลุ่มที่3ได้ไหมข้อ2ดีมากค่ะ

0: ได้ถึงข้อที่3แล้วบ้างคะใครทำได้ถึงดีมากค่ะถึงข้อที่3แล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะข้อที่4แล้วใช่ไหมเอ่ยวันใหม่ลูกดีมากค่ะข้อที่4แล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆถ้าเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้นะคะถ้าเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้นะคะเด็กๆก็จะสามารถเป็นอย่างไรลูกสามารถที่จะทำแบบฝึกหัดนี้ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆสังเกตดีๆในแต่ละประโยคมีทั้งหมดกี่ข้อนะลูก4ข้อใช่ไหมคะ4ข้อในแต่ละประโยคเป็นประโยคเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคคำสั่งหรือประโยคขอร้องคะดีมากวันใหม่เพราะอะไรถึงเป็นประโยคคำสั่งใช้ไมค์ตอบลูกแก้วตาฟังหน่อยสิลูก
1: คำว่า peace
0: ดีมากปรบมือให้วันใหม่ด้วยความเสียงดังเลยค่ะดีมากนะคะเป็นประโยคคำสั่งนะคะเพราะว่าที่ประโยคเนี่ยไม่มีคำว่า please นั่นเองใช่ไหมคะวันใหม่เก่งมากค่ะฝากนักเรียนปลายทางนะคะช่วยจะจำด้วยนะคะว่าประโยคนะคะถ้าเป็นประโยคขอร้องเนี่ยมักจะมีคำว่าอะไรนะลูก please ใช่ไหมคะแต่ในแบบฝึกหัดเนี่ยเราไม่ได้เติมคำว่า please ลงไปนั่นก็คือเป็นประโยคคำสั่งนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนี่คนใดไม่เสร็จยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยเร่งมือค่ะเร่งมือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันทั้ง4ข้อนะคะทั้ง4ข้อค่ะและเวลาอีก1นาทีนะคะเด็กๆเร่งมือได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดีมากค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยกันนั่นเองนะคะมาดูที่ข้อ1อีกรอบข้อที่1เราจะได้ว่าลูกข้อที่1จะได้ว่า put the pencil in the pencil case เด็กๆประโยคนะคะประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้องนะลูกคำสั่งนั่นเองเพราะไม่มีคำว่าPlease นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่2ข้อที่2จะได้ว่าอย่างไรคะ Put ต้องเป็น the หรือ the นะเวลาอ่าน the eraser ใช่ไหมคะดีมากค่ะประโยคก็จะได้ว่า Put the eraser on the notebook นั่นก็คือวางยางลบบนสมุดวางยางลบบนสมุดเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้องเอ่ยคำสั่งนั่นเองนะคะเด็กๆจดจำไว้นะคะเด็กๆจดจำไว้ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเพื่อนข้อที่3จะได้ว่าอย่างไรใครได้ใช้ใหม่กลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้ว่าอย่างไรลูกหนูตอบดังๆได้เลยนะคะจะได้ว่า
1: put the pen in the box
0: อีกรอบคุณครูไม่ได้ยินเลยลูกจะได้ว่า
1: put the pen in the box
0: เด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า put the pen in the box put the pen in the box ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเก่งมากนะคะคุณครูขอให้คะแนนความพยายามนะคะกับกลุ่มที่5นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ใช่ไหมคะเพื่อนข้อไม่ใช่ข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะต่อไปข้อที่4จะได้ว่าอย่างไรขอ1คนขอ1คนลูกได้ไหมเอ่ย ดาเนียช่วยครูหน่อยค่ะจะได้ว่าอย่างไรคะ
2: Put the bag under the table
0: ขออีกหนึ่งวันนี้เราเรียนคำศัพท์คำว่า school bag school bag จะได้ว่าอย่างไรช่วยเติมให้สมบูรณ์จะได้ว่าอย่างไร1 2 3ใครได้ดาเนียขอแก้ตัวใหม่จะได้ว่าอย่างไรลูกจะได้ว่า
2: Put the school bag under the table
0: ดีมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า Put the school bag under the table Put the school bag under the table จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะในใครที่ทำได้ถูกต้องทั้ง4ข้อยกมือยอดเยี่ยมมากนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากค่ะเอามือลงได้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้พร้อมๆกันนะคะให้เด็กดูที่ภาพนี้ค่ะให้เด็กดูที่ภาพนี้ค่ะประโยคจะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อนประโยคจะได้ว่าอย่างไรคุณครูนะคะมีให้เด็กนะคะช่วยกันส่วนเติมเต็มเด็กๆ put the อะไรเอ่ยจะได้ว่าอย่างไรดาเนียลองตอบจะได้ว่าอย่างไรคะ
2: Put the pen in the box please
0: แล้วลองมาดูกันนะคะประโยคก็จะได้ว่า Put the pen in the box please แสดงว่าประโยคอันนี้ที่คุณครูแก้วตาให้มาคือประโยคคำสั่งหรือขอร้องลูกขอร้องนั่นเองเด็กสังเกตในแบบฝึกหัดสักครู่ที่ผ่านมาไม่มีค่ะ please แสดงว่าเป็นคำสั่งหรือขอร้องลูกคำสั่งนั่นเองนะคะและขออีกหนึ่งข้อนะคะเด็กๆช่วยเติมเต็มให้คุณครูนะคะและก็จะได้ว่าอย่างไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกันให้ฟังเลยค่ะ1 2 3 put the eraser ประโยคนะคะก็จะได้ว่าPut the eraser on the notebook, please. เด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้สังเกตได้จากเด็กๆนะคะสามารถที่จะตอบคำถามคุณครูได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนั่นเองใช่ไหมคะเพื่อนๆเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเรานะคะก็จะเรียนกันในเรื่องของtime ก็คือเวลาเรียนของเรื่องเวลานะคะนักเรียนนะคะก็จะต้องเตรียมนะคะด้วยงานที่17นะคะแล้วก็18ผู้ครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆแล้วก็ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: Class lady
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.
3: เยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้ คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและรุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: กำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายๆแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟนตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

0: าแล้วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอนแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ท่านทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าคุณแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูมีเรื่องจะมาถามเด็กๆค่ะเด็กๆคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กดีหรือไม่ใครคิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีบ้างยกมือขึ้นค่ะน้องประกรณ์ทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีคะเพราะอะไรเราถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กดี
0: ใช่ทำงานบ้านในครอบครัวครับ
1: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านใช่ไหมคะน้องประกรณ์ในใครคิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีอีกบ้างคะน้องต้นหอมค่ะน้องต้นหอมทำไมน้องต้นหอมถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กดีคะ
0: เพราะว่าช่วยคุณแม่พับผ้าครับ
1: เพราะว่าช่วยคุณแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะคำตอบจะคล้ายๆกับน้องประกรณ์ใช่ไหมคะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากที่คิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีบ้างคะน้องจักรพรรดิค่ะ
2: ช่วยนำต้นไม้ที่ล้มนำมาขึ้นให้ตรงครับ
1: ช่วยนำต้นไม้ที่ล้มใช่ไหมคะที่ไหนคะ
2: บ้านค่ะ
1: ที่บ้านใช่ไหมคะช่วยกันหลายๆคนหรือว่าช่วยกันเพียงคนเดียวหรือว่าทำเพียงคนเดียวคะ
2: คนเดียวครับ
1: ทำเพียงคนเดียวแสดงว่าต้นไม้ไม่ใหญ่มากใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าเด็กๆต้นทางเนี่ยเป็นเด็กดีเพราะว่าได้กระทำสิ่งต่างๆนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กดีเดี๋ยวมาดูกันค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของเด็กดีเกี่ยวกับเด็กดีแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับใครทำอะไรที่เป็นเด็กดีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะน้องดาเนียน้องดาเนียลองดูค่ะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลองดูสิคะ
0: เด็ก2คนกำลังนั่งเรียนหนังสือค่ะ
1: เด็ก2คนกำลังนั่งเรียนหนังสืออย่างตั้งใจไหมคะ
0: ตั้งใจ
1: เพราะว่าอะไรคะ

0: เพราะว่าไม่ได้คุยกันค่ะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้คุยกันแล้วที่ยกมือนี่คือทำอะไรอยู่คะน้องประกรณ์บอกว่ากำลังช่วยนับเลขใช่ไหมคะเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เพื่อน2คนนะคะกำลังตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ช่วยกันนับเลขช่วยกันทำการบ้านใช่ไหมคะคิดว่า2คนนี้มีการกระทำที่เป็นเด็กดีหรือไม่ดีคะตอบพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆบอกว่าเป็นการกระทำที่เป็นเด็กดีนั่นเองนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้ใครจะอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพให้คุณครูฟังได้บ้างขอน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของภาพนี้ว่าเขากำลังทำอะไรกันคะ
2: เด็กสองคนตีกันครับ
1: เด็กสองคนกำลัง
2: ตีกัน
1: กำลังต่อยตีกันนะคะแสดงว่าเป็นภาพที่เป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดีคะ
2: ไม่ดีครับ
1: ไม่ดีนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะนี่เลยใครจะอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพได้บ้างน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมช่วยคุณครูแหม่มอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพหน่อยค่ะว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไร
3: ช่วยคุณแม่ล้างจาน
1: ช่วยคุณแม่ล้างจานลองแต่งประโยคเกี่ยวกับภาพให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: ฉันกับคุณแม่กำลังล้างจานค่ะ
1: ฉันกับคุณแม่กำลังล้างจานไหนใครเคยทำแบบนี้บ้างยกมือขึ้นเด็กๆบอกว่าหนูเคยทำแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนำมือลงได้เลยค่ะแสดงว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่แสดงถึงว่าเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กที่ไม่ดีคะ
4: ด
1: ีเด็กดีนั่นเองนะคะภาพต่อมาค่ะเด็กๆใครจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพนี้เด็กๆลองดูสองภาพมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันน้องตะวันค่ะน้องตะวันเล่าให้คุณครูฟังหน่อยค่ะว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
5: มีเด็กเจอกระเป๋าตังค์ครับเดินไปเอาไปให้ครูครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะก็คือมีภาพที่เด็กนักเรียนเนี่ยเจอกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะอยู่บริเวณโรงเรียนแล้วก็ได้นำกระเป๋าสตางค์นั้นเนี่ยนำไปให้คุณครูเพื่อหาอะไรคะหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์นั่นเองแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
4: ด
1: ีเป็นเด็กดีนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆลองดูเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรไหนคุณครูปลายทางเคยประสบปัญหาเหมือนกับในภาพหรือเปล่าคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรน้องจักรพรรดิค่ะ
6: เป็ดกำลังเล่นในห้องที่ครูกำลังสอนอยู่ครับ
1: เก่งมากค่ะก็คือภาพเด็กที่กำลังเล่นกำลังคุยกันในขณะที่คุณครูกำลังสอนไหนใครเคยมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างโอ้โหเด็กๆต้นทางบอกว่าไม่เคยมีเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีคะ
4: ไม่ดี
1: นั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งภาพต่างๆนะคะเด็กๆก็จะเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กที่เป็นเด็กดีและเด็กไม่ดีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราจะได้ฟังและได้ดูนะคะในเรื่องของเด็กดีนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังดูรู้จักเล่านะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแสดงความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูได้พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนว่าการแสดงความคิดเห็นคืออะไรการแสดงความคิดเห็นนะคะจะเป็นการพูดเชิงอธิบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงอธิบายเหตุผลหรือว่าอธิบายข้อเท็จจริงนะคะหลักการหรือว่าแนวคิดเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามสิ่งที่เราพูดนะคะก็คือผู้ฟังเนี่ยก็จะต้องเชื่อถือยอมรับหรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดนั่นเองนะคะรวมถึงสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็สามารถนำประโยชน์ที่เราแสดงความคิดเห็นเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะมาดูความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ลักษณะคืออะไรบ้างคะเด็กๆทบทวนกันก่อนน้องประกรณ์ค่ะ
3: ความคิดเห็นเชิงบทกับเชิงลบครับ
1: เก่งมากค่ะความคิดเห็นนะคะแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือความคิดเห็นเชิงบวกและความคิดเห็นเชิงลบนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะความคิดเห็นเชิงบวกคือการแสดงความคิดเห็นอย่างไรใครดีคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกคือการแสดงความคิดเห็นอย่างไรคะ
2: แสดงการคิดเห็นที่ทำให้ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ
1: ขออีกหนึ่งรอบค่ะ
2: เป็นการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ
1: การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกน้องกัปตันบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นการว่าด่าทอผู้อื่นใช่ไหมคะหรือว่าไปโพสต์ให้คนอื่นเสียหายใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะแล้วความคิดเห็นเชิงลบล่ะคะคืออะไรมีลักษณะอย่างไรน้องจักรพัฒน์ค่ะ
6: ไปว่าผู้อื่นครับ
1: ความคิดเห็นเชิงลบคือไปว่าผู้อื่นนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆหลักการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้าง1เลยต้องใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับผู้คนหรือว่าสถานที่ที่เราพูดนะคะ2มีข้อมูลหลักฐานประกอบเพื่อการแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลนะคะถ้าไม่มีหลักฐานประกอบเนี่ยเราอาจจะแสดงความคิดเห็นโดยที่ผู้อื่นเนี่ยไม่เชื่อถือได้นะคะข้อที่3ใช้สรรพนามแทนตัวเองนะคะให้เหมาะสมนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะพูดด้วยคำสุภาพไม่พูดด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะคะแล้วก็มีมารยาทในการพูดด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะพูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงนั่นเองค่ะต่อไปมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้าง1เลยก่อนพูดนะคะควรกล่าวขออนุญาตก่อนพูด2ไม่ใช้คำพูดเสียดสีหรือพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหายเหมือนที่น้องกัปตันบอกเลยนะคะ3ไม่ผูกขาดการพูดแสดงความคิดเห็นไว้เพียงคนเดียวอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช่ไหมคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ4ค่ะใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นให้เหมาะสมข้อที่5เคารพกติกาหรือมติของที่ประชุมและข้อสุดท้ายแสดงกิริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะเหมาะสำหรับเรื่องที่เราจะพูดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะจะมาฟังเรื่องของเด็กดีจากในหนังสือวรรณคดีจากในหนังสือภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่2ในใครเคยอ่านเรื่องเด็กดีจากในหนังสือบ้างคะนั่นหลายๆคนเลยนะคะไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่อ่านค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นมาฟังแทนใช่ไหมคะเพราะวันนี้เราต้องมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองนะคะโดยเด็กๆจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการดูดังนี้1ออกเสียงพร้อมกันค่ะ
7: จับ
1: ประเด็นที่สำคัญฟังแล้วลองจับประเด็นที่สำคัญของเรื่องว่าในเรื่องเนี่ยต้องการสื่อสารให้เราเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ2ค่ะเด็ก
7: ๆ
1: สังเกตพฤติกรรมของตัวละครว่าในเรื่องมีตัวละครกี่คนแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีนะคะแล้วข้อที่3ค่ะ
7: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวละคร
1: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครอาจจะเลือกมาสัก2ตัวละครว่าตัวละครนั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีเพราะเหตุใดนะคะต้องให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะข้อที่4ค่ะเด็กๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะในข้อที่1ก็คือนักเรียนชอบตัวละครตัวใดในเรื่องเพราะเหตุใดข้อที่2ค่ะหากนักเรียนเป็นพี่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรและข้อที่3นะคะนักเรียนจะนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนั่นเองนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
8: พร้อม
1: น้องวันใหม่พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเราจะต้องมีมารยาทในการฟังและดูอย่างไรใครจะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังได้บ้างน้องประกรณ์ค่ะข้อ2ข้อค่ะเราจะต้องมีมารยาทอย่างไรคะ
9: ไม่พูดคุยเสียงดังครับ
1: ไม่พูดคุยเสียงดังในขณะที่ฟังหรือดูนั่นเองค่ะข้ออีก1ข้อค่ะ
9: ไม่เล่นของใต้โต๊ะครับ
1: ไม่เล่นของใต้โต๊ะหรือว่าทำสิ่งอื่นระหว่างที่ฟังและดูถึงจะมีมารยาทในการฟังและดูนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะประเมินมารยาทในการฟังและการดูว่าใครไม่มีมารยาทในการฟังและการดูคุณครูจะเรียกออกมาหน้าห้องเพราะฉะนั้นให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะแล้วก็จับประเด็นสำคัญต่างๆนะคะจากในเรื่องพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังและดูนะคะ

0: เรื่องเด็กดีนะคะจากในหนังสือวรรณคดีจากในหนังสือภาษาภาษีชั้นประถมศึกษาปีที่2ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: เด็กดีเมื่อครูกิติเดินเข้าห้องเรียนเห็นนักเรียนนั่งรออย่างสงบเตรียมสมุดหนังสือเครื่องเขียนพร้อมที่จะเรียนเวลาเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจไม่พูดคุยกันหรือแอบกินขนมทำแบบฝึกหัดและทำการบ้านส่งครบโดยไม่ต้องเตือนเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อตนเองตั้งใจเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีอาชีพที่ดีมีเงินเลี้ยงพ่อแม่และตนเองได้อย่างมีความสุขนอกห้องเรียนล่ะเด็กๆทำอะไรกันบ้างแม่จ๋าน้ำใสขอออกไปบ้านพี่ส้มปล่อยแป๊บเดียวนะแม่นะเดี๋ยวกลับมาน้ำใสจะขออนุญาตแม่หรือพ่อทุกครั้งที่ออกนอกบ้านน้ำใสไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนน้ำใสช่วยทำงานบ้านด้วยความเต็มใจเช่นล้างจานพับผ้าถูบ้านรดน้ำต้นไม้พ่อแม่อยากให้ช่วยทำอะไรน้ำใสจะทำให้ทันทีเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อครอบครัวกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ทำให้คนในบ้านต้องเดือดร้อนเพราะตนเองภูผาและเพื่อนๆกำลังเดินไปที่ริมตลิ่งเพื่อเล่นฟุตบอลเด็กๆ เห็นต้นไม้ข้างทางที่เพิ่งปลูกเอ็นล้มลงคงเป็นเพราะถูกลมพัดแรงจึงช่วยกันหาไม้ค้ำต้นไม้ให้ตรงต้นไม้จะได้มีชีวิตให้ความร่มรื่นลดภาวะโลกร้อนเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อชุมชนช่วยกันบำรุงรักษาสมบัติของส่วนรวมเพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบและสวยงามพี่ส้มปล่อยมูและน้องข้าวเม่ากำลังเดินกลับบ้านพบกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งหล่นอยู่พี่ส้มปล่อยหยิบมาเปิดดูโอ้โหเงินตั้งพันแน่ของใครนะหม่งพูดเสียงดังนั่นน่ะสิของใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูดเอาไปให้ลุงกำนันหาเจ้าของเงินกันดีกว่าดีค่ะดีค่ะน้องข้าวเม่าเห็นด้วยเด็กดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนดูนั่นดูนั่นกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นน้องผู้ชายประถมศึกษาปีที่สองกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางขวาของตึกขณะที่พี่ประถมศึกษาปีที่สามกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางซ้ายทั้งสองกลุ่มเดินคุยกันเล่นกันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานพอเลี้ยวมุมตึกทั้งกลุ่มพี่และกลุ่มน้องก็ชนกันเต็มแรงจนหกล้มแต่ไม่มีใครโกรธใครต่างฝ่ายต่างขอโทษและช่วยกันพยุงลุกขึ้นเด็กดีต้องมีเหตุผลรู้จักการให้อภัยมีความรักใคร่สามัคคีกันถ้าเป็นเด็กดีเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและทำสิ่งที่ดีๆให้แก่ประเทศชาติ
0: เอาละค่ะเด็กๆจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนิทานนะคะในเรื่องเด็กดีนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปแสดงความคิดเห็นนะคะจากสิ่งที่เราฟังและเราดูนะคะเราจะมาสรุปเนื้อเรื่องเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างไหนใครเล่าให้ครูฟังได้บ้างคะคนแรกเริ่มที่ใครเอ่ยน้องต้นหอมค่ะเหตุการณ์แรกคืออะไรคะ
2: ตั้งใจเรียนค่ะ
0: ใครตั้งใจเรียนคะ
2: ครูกิติค่ะแล้วก็เพื่อน
0: ตั้งใจเรียนได้ด้วยเหรอคะ

0: กิติเป็นครูค่ะ
1: แล้วอย่างไรคะเด็ก
0: ๆแล้วก็มีเพื่อนๆก็เตรียมดินสอครบหมดค่ะ
1: ทุกคนในห้องเรียนก็มีเครื่องเขียนครบทุกคนใช่ไหมคะตัวละครในเรื่องมีใครบ้างคะ
0: น้ำใสค่ะภูผาพี่ส้มบอดค่ะ
1: พี่ส้มปล่อยนะคะเหตุการณ์ลักษณะแรกน้ำใสเป็นอย่างไรเอ่ย
0: น้ำใสบอกแม่ว่าแม่ขอแม่ไปหาพี่ส้มปล่อยค่ะ
1: เหตุการณ์แรกก็คือในเรื่องเนี่ยอธิบายว่าน้ำใสนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยน้ำใสจะขออนุญาตผู้ปกครองทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพื่ออะไรคะเด็ก
0: ๆไม่ให้
1: เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นห่วงนั่นเองนะคะในเหตุการณ์ที่สองมีอะไรบ้างนอกจากน้ำขออนุญาตผู้ปกครองแล้วน้องประกรณ์ค่ะ
0: พี่ส้มปล่อยเจอกระเป๋าตังค์ตกอยู่ครับเลย
1: น้องดาเนียบอกว่าเพื่อนเล่าข้ามน้องดาเนียเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเพื่อนเล่าข้ามตรงไหนไปคะ
2: คุณพ่อคุณแม่ให้น้ำใสทำงานบ้านอะไรน้ำใสทำให้ทันทีค่ะเช่นถูบ้านพับผ้าล้างจานรดน้ำต้นไม้ค่ะ
1: แล้วก็ไปต่อเหตุการณ์ของน้องประกรณ์ใช่ไหมคะน้องประกรณ์เล่าต่อเลยค่ะ
0: พี่ส้มปล่อยเจอกระเป๋าตังค์ตกอยู่ครับเลยไปให้ลุงกำนันให้ตามหาเจ้าของครับแล้ว
1: ต่อเลยค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะ
0: ภูผากับเพื่อนๆกำลังจะไปเตะฟุตบอลครับแต่ว่าเห็นต้นไม้ล่มอยู่เลยเอาไม้มาค้ำไว้ครับให้ต้นไม้มีชีวิตอยู่จะชุมชนจะได้มีความร่มรื่นครับ
1: เก่งมากค่ะและเหตุการณ์สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคะน้องปีโป้ค่ะเหตุการณ์สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคะ
3: มีนักเรียนป.1ป.2กำลังเล่นหัวล้อกันอยู่แล้วทีนี้ก็มีพี่ป.3เดินมาชนกันค่ะแล้วต่างคนก็ให้อภัยกันค่ะแล้วก็ช่วยกันพยุงขึ้นค่ะ
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะสามารถเล่าเรื่องราวนะคะจากในเรื่องนะคะเหตุการณ์ครอบคลุมทุกเหตุการณ์เลยนะคะและข้อสุดท้ายคุณครูอยากถามเด็กๆว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในเรื่องที่เพื่อนๆเล่ามาเนี่ยแสดงถึงลักษณะพฤติกรรมของอะไรให้น้องประกรณ์ตอบค่ะการที่เราช่วยเหลือผู้ปกครองทำงานบ้านไปไหนต้องขออนุญาตตั้งใจเรียนมีอุปกรณ์เรียนครบช่วยค้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้อภัยให้แก่ผู้อื่นเราเรียกว่าเป็นเด็กทุกคนเนี่ยมีลักษณะอย่างไร
0: มีความสามัคคีครับ
1: มีความสามัคคีตรงช่วยไม้ค้ำใช่ไหมคะช่วยกันค้ำต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนเลยแสดงถึงความอะไรคะ
0: สามัคคีและกตัญญูครับกตัญญู
1: กตัญญูเป็นความสามัคคีและการกตัญญูเป็นลักษณะของเด็กดีนั่นเองนะคะเหมาะสมกับชื่อเรื่องเลยนะคะเด็กๆสามารถนำพฤติกรรมต่างๆนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอบถามเด็กๆนะคะในหัวข้อเรื่องเด็กดีเด็กดีต้องมีหน้าที่ที่ดีเป็นเด็กดีต่อใครบ้างน้องปลื้มค่ะ
4: คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: หนึ่งเลยเป็นเด็กดีตอบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเก่งมากเลยค่ะสองค่ะน้องค่ะ
5: คุณครูค่ะ
1: เป็นเด็กดีตอบ
5: คุณครู
1: คุณครูมีอะไรอีกคะน้องต้นหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะ
6: ปู่ย่าตายายค่ะ
1: ปู่ย่าตายายก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะน้องบอกว่ากตัญญูต่อผู้ปกครองมีหน้าที่เป็นเด็กดีที่ดีต่อผู้ปกครองคุณครูใครอีกคะน้องค่ะ
7: ป้านะพี่ค่ะ
1: ป้านะพี่ก็เป็นคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะน้องประกรณ์ค่ะ
0: คนที่มีความ

0: คนที่มีพระคุณกับเราม
1: ีพระคุณกับเรานั่นเองก็คือครอบครัวของเรานอกจากครอบครัวของเราแล้วเรายังจะเป็นเด็กดีแสดงหน้าที่ต่อใครได้บ้างอ่ะน้องดาเนียค่ะ
0: เพื่อนๆค่ะ
1: เพื่อนๆนะคะมีอีกไหมคะอ่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
2: ตนเองครับ
1: มีหน้าที่ต่อตนเองอย่างไรบ้าง
2: ทำการบ้านครับ
1: ทำการบ้านเก่งมากเลยนะคะเหลืออีกหนึ่งอย่างค่ะเราจะต้องมีหน้าที่เป็นเด็กดีต่อใครได้อีกอ่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: ผู้อื่นหน้าที่ต่อชุมชนครับ
1: เก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเด็กดีนะคะสามารถมีหน้าที่นี้เลยค่ะหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อครอบครัวและหน้าที่ต่อชุมชนนั่นเองนะคะในเรื่องหน้าที่ต่อตนเองที่เป็นเด็กดีมีอย่างมีอะไรบ้างน้องประกรณ์ค่ะ
4: ตั้งใจเรียนครับ
1: ตั้งใจเรียนเก่งมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยนะคะแล้วหน้าที่ต่อครอบครัวล่ะคะเราจะต้องทำอย่างไรต่อครอบครัวของเราบ้างน้องปณิดาค่ะ
5: แบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะ
5: ช่วยแม่ล้างจานค่ะ
1: ช่วยแม่ล้างจานอะไรอีกคะ
5: ช่วยแม่ถูบ้านค่ะ
1: ช่วยแม่ถูบ้าน
5: ไม่ทำให้คนในบ้านเดือดร้อนค
1: ่
5: ะ
1: และไม่ทำให้คนในบ้านเดือดร้อนเก่งมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะช่วยทำงานบ้านนะคะมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเราใช่ไหมคะรวมทั้งไม่ทำให้คนในบ้านเดือดร้อนนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะหน้าที่ต่อชุมชนมีอะไรบ้างคะน้องปลื้มค่ะ
6: ไม่ทำของในชุมชนเสียหายครับ
1: ไม่ทำของในชุมชนเสียหายค่ะ
6: ซื่อสัตย์ค
1: ่ะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
6: รู้จักขอโทษครับ
1: รู้จักขอโทษในเรื่องใครขอโทษใครคะ
6: ถ้าเราไปทำให้เขาเดือดร้อนเราก็ต้องขอโทษครับ
1: เหมือนกับใครเอ่ยเหมือนกับใครเอ่ยคะพี่ประถมมาศึกษาปีที่สองกับพี่ประถมมาศึกษาปีที่สามเก่งมากนะคะแล้วก็ต้องมีเหตุผลให้อภัยรวมถึงสามัคคีกับผู้อื่นในการช่วยผู้อื่นค้ำต้นไม้ใช่ไหมคะนอกจากค้ำต้นไม้แล้วเราจะช่วยสามัคคีกับผู้อื่นอย่างไรบ้างเราจะสามัคคีกับคนอื่นให้มีหน้าที่ให้ชุมชนของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรบ้างแสดงว่าความสามัคคีคือต้องมีหลายคนหรือมีคนเดียวหลายคนนั่นเองค่ะมีใครบ้างคะหลายคนเราจะทำอย่างไรได้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: ช่วยกันทำงานกลุ่มครับ
1: ช่วยกันทำงานกลุ่มเก่งมากค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้ได้ไหมคะช่วยกันเก็บขยะก็ถือว่าเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะคิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กดีที่คุณครูให้ประเด็นไปเลยนะคะข้อแรกก็คือจับใจความสำคัญของเรื่องใช่ไหมคะข้อที่2ก็คือต้องเป็นอย่างไรคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือเรียกว่าใช้ความคิดของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆออกมานำเสนอนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือใช้ความคิดได้เลยค่ะไม่ได้ใช้หนังสือค่ะแสดงว่าเด็กๆไม่ได้ฟังใช้ความคิดคือให้คิดว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆคิดในประเด็นแรกประเด็นแรกก็คือนี่เลยค่ะเด็กๆจะต้องจับประเด็นสำคัญ2แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครว่าพฤติกรรมของตัวละครเนี่ยดีหรือไม่ดี3แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบตัวละครตัวไหนนะคะเพราะอะไร2หากนักเรียนเป็นพี่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่2และเป็นพี่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่3เนี่ยจะเป็นอย่างไรและ3นักเรียนจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรให้เด็กๆลงมือใช้ความคิดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะให้เวลา5นาทีค่ะช่วยกันคิดก่อนว่าในเรื่องเนี่ยมีประเด็นสำคัญอย่างไรเขาต้องการจะสื่ออะไรให้ข้อคิดกับเราอย่างไรบ้าง

0: ้ใครตอบได้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะประเด็นสำคัญจากในเรื่องคืออะไรคะ
1: การปฏิบัติตนที่ดีครับ
0: การปฏิบัติตนเป็น
1: เด็ก
0: ดีนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะให้เวลาอีก2นาทีคิดในประเด็นเกี่ยวกับตัวละครนะคะว่าชอบตัวไหนตัวละครแต่ละตัวเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะก็คือเรื่องที่เราฟังในประเด็นดังนี้ข้อที่1ก็คือเด็กๆชอบตัวละครตัวไหนเลือกมา1ตัวเพราะว่าอะไร2ถ้านักเรียนเป็นพี่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เนี่ยถ้ามีน้องมาชนเนี่ยจะโกรธไหมจะให้อภัยไหมหรือว่าจะต่อยน้องเลยจะทำอย่างไรและข้อที่3นักเรียนจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวจะส่งกลุ่ม1มากลุ่มแรกเลยค่ะตะวันออกมาดีไหมคะเหลือเวลาอีก1นาทีกลุ่มที่4เสร็จแล้วหรอคะเก่งมากเลยค่ะให้เวลาอีก1นาทีนะคะไม่ยากค่ะเด็กๆใช่ไหมไม่ยากนะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะเวลาแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครก่อนดูความเป็นจิตอาสาของเด็กๆความกล้าแสดงออกของเด็กๆว่าใครเนี่ยมีความกล้าแสดงออกเดี๋ยวคุณครูจะจดบันทึกไว้เดี๋ยวจะมีรางวัลใหญ่นะคะท้ายปีการศึกษาคนนั้นก็จะได้รับรางวัลการเป็นเด็กดีเด็กหรือว่าเด็กดีของห้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะใครอยากออกมานำเสนอดีคะให้น้องชัยพฤกษ์ออกมาก่อนประมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวน้องชัยพฤกษ์มายืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะถามในแต่ละประเด็นนะคะแล้วก็ให้น้องชัยพฤกษ์เนี่ยตอบคำถามนั่นเองนะคะเอาละค่ะในเรื่องของประเด็นแรกนะคะประเด็นแรกค่ะใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรคะ
2: มีความซื่อสัตย์ครับ
0: ของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะนอกจากซื่อสัตย์แล้วเขายังเป็นคนที่ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะประเด็นสำคัญของเรื่องคืออะไร
2: รู้จักขอโทษ
0: รู้จักขอโทษรู้จักให้อภัย
2: มีความกตัญญู
0: มีความกตัญญูเราเรียกว่าเป็นอะไรคะ
2: มีความซื่อสัตย์ค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
2: มีความซื่อสัตย์
0: เป็นเด็กที่มีลักษณะอย่างไรตั้งใจเรียนมีความซื่อสัตย์เป็นเด็กดีนั่นเองนะคะก็คือใจความสำคัญของเรื่องเนี่ย

0: ็คือการเป็นเด็กดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะมองเพื่อนๆด้วยนะคะนี่โชว์ความหล่อให้เพื่อนๆดูนะคะข้อที่2ค่ะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครให้ยกตัวละครมา2ตัวว่าตัวละครตัวนั้นดีหรือไม่ดีเพราะว่าอย่างไรให้เพื่อนคิดเองนะคะเอาละค่ะนำเสนอได้เลยค่ะ
1: น้ำใสครับ
0: นะน้ำใสเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าช่วยพ่อแม่ทำงานครับ
0: ตัวละครน้ำใสดีเพราะว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะแล้วอีกหนึ่งตัวละครค่ะ
1: พี่ส้มปอครับ
0: พี่ส้มปล่อยทำไมถึงชอบพี่ทำไมถึงเลือกพี่ส้มปล่อยเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเจอกระเป๋าตักตกแล้วไปให้ลุงกำนันครับ
0: แล้วไปให้ลุงกำนันแสดงถึงความอะไรคะ
1: ซื่อสัตย์ครับ
0: ความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะส่วนข้อที่3ค่ะให้เด็กๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อนะคะก็คือข้อที่1นักเรียนชอบตัวละครในเรื่องตัวใดเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามีความซื่อสัตย์และกตัญญูค่ะ
0: หนูต้องตอบก่อนว่าชอบใครเพราะว่าอะไร
1: น้ำใสครับเพราะว่ามีความซื่อสัตย์และกตัญญูครับ
0: ชอบน้ำใสเพราะว่ามีความซื่อสัตย์และกตัญญูข้อที่2ค่ะหากนักเรียนเป็นพี่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่3จะทำอย่างไร
1: ให้อภัยกันและช่วยกันพยุงขึ้นมาครับ
0: เหมือนในเรื่องเลยใช่ไหมคะให้อภัยกันแล้วก็ช่วยกันพยุงขึ้นมาและข้อสุดท้ายน้องกัปตันจะนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเป็นเด็กดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความกตัญญูยกตัวอย่างมา1อย่างค่ะ
1: ค่ะซื่อสัตย์ครับ
0: ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะ
1: เจอของตกแล้วไปให้เจ้าของครับ
0: เจอของตกแล้วไปให้เจ้าของเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องกัปตันนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอีก1คนใครดีคะน้องดาเนียปรบมือให้น้องดาเนียค่ะน้องดาเนียยืนได้เลยค่ะประเด็นสำคัญของในเรื่องน้องดาเนียคิดเหมือนน้องกัปตันไหมคะ
2: เหมือนกัน
0: เหมือนกันก็คือพฤติกรรมเกี่ยวกับการเป็นเด็กดีนั่นเองนะคะงั้นแสดงมาข้อที่2ค่ะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครตัวละครตัวแรกค่ะใครคะ
2: พี่ส้มปล่อยค่ะ
0: พี่ส้มปล่อยดีค่ะ
2: ดีค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเจอกระเป๋าตังตกแล้วเอาไปให้กำนันค่ะ
0: ตัวละครตัวที่2ค่ะ
2: ภูผาค่ะ
0: ภูผาดีหรือไม่ดีคะ
2: ดีค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าช่วยพยุงต้นไม้ให้ตั้งขึ้นค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเด็กดีช่วยพยุงต้นไม้ให้ขึ้นมานั่นเองนะคะและข้อต่อไปค่ะน้องดาเนียชอบตัวละครตัวใดในเรื่องเพราะว่าอะไรคะ
2: น้ำใสค่ะเพราะว่าช่วยเหลือทำงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะแล้วถ้าน้องดาเนียเนี่ยเป็นพี่ๆชั้นประถมมาศึกษาปีที่3ถ้ามีน้องมาเดินชนเนี่ยน้องดาเนียจะทำอย่างไรคะ
2: ให้อภัยค่ะ
0: ให้อภัยนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะน้องดาเนียจะนำเรื่องการเป็นเด็กดีเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะ
2: ซื่อสัตย์ค่ะ
0: ซื่อสัตย์กับผู้อื่นใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราพูดโกหกถือว่าเรามีความซื่อสัตย์ไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรารับปากกับผู้อื่นไปแล้วใช่ไหมคะเช่นวันนี้เนี่ยหนูสัญญาเลยครูแม่หนูจะกลับไปทำเป็นหนูจะกลับไปทำการบ้านทุกหน้าที่หนูค้างไว้แล้วถ้าหนูไม่ทำตามเนี่ยถือว่าหนูมีความซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองไหมคะ
3: ไม
0: ่มีนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนมีความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องดาเนียค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะขอให้เด็กๆตอบคำถามในข้อสุดท้ายลองยกตัวอย่างว่าเด็กๆจะนำข้อคิดในเรื่องของการเป็นเด็กดีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้น้องกัปตันกับน้องดาเนียใช่ไหมคะยกตัวอย่างในเรื่องของความซื่อสัตย์ไปแล้วในเรื่องยังมีข้อคิดในเรื่องอื่นอีกเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะน้องจักรพรรดิค่ะ
4: สามัคคีครับ
0: จะสามัคคีจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ
4: ช่วยกันนำต้นไม้ที่ล้มขึ้นมาตั้งให้ตรงเหมือนเดิมครับ
0: เหมือนกับในเรื่องเลยใช่ไหมคะแล้วสามัคคีสามารถทำอย่างไรได้บ้างอีกคะ
4: ช่วยกันทำงานกลุ่มครับ
0: ช่วยกันทำงานกลุ่มเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำใบงานกันค่ะเด็กๆในใบงานที่3เรื่องคิด

0: เห็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราฟังและเราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของเด็กดีเด็กๆลองเขียนว่าในเรื่องเนี่ยมีพฤติกรรมของตัวละครเป็นอย่างไรบ้างชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วก็อาจจะเขียนว่าชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวระหว่างที่เด็กๆเขียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆฟังนิทานอีกหนึ่งครั้งนะคะ
1: เด็กดีเมื่อครูกิติเดินเข้าห้องเรียนเห็นนักเรียนนั่งรออย่างสงบเตรียมสมุดหนังสือเครื่องเขียนพร้อมที่จะเรียนเวลาเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจไม่พูดคุยกันหรือแอบกินขนมทำแบบฝึกหัดและทำการบ้านส่งครบโดยไม่ต้องเตือนเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อตนเองตั้งใจเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีอาชีพที่ดีมีเงินเลี้ยงแม่และตนเองได้อย่างมีความสุขนอกห้องเรียนล่ะเด็กๆทำอะไรกันบ้าง
2: แม่จ๋าน้ำใสขอออกไปบ้านพี่ส้มปล่อยแป๊บเดียวนะแม่นะเดี๋ยวกลับมา
1: น้ำใสจะขออนุญาตแม่หรือพ่อทุกครั้งที่ออกนอกบ้านน้ำใสไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนน้ำใสช่วยทำงานบ้านด้วยความเต็มใจเช่นล้างจานพับผ้าถูบ้านรดน้ำต้นไม้พ่อแม่อยากให้ช่วยทำอะไรน้ำใสจะทำให้ทันทีเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อครอบครัวกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ทำให้คนในบ้านต้องเดือดร้อนเพราะตนเอง
2: ครูผาและเพื่อนๆกำลังเดินไปที่ริมตลิ่งเพื่อเล่นฟุตบอลเด็กๆ เห็นต้นไม้ข้างทางที่เพิ่งปลูกเอ็นล้มลงคงเป็นเพราะถูกลมพัดแรงจึงช่วยกันหาไม้ค้ำต้นไม้ให้ตรงต้นไม้จะได้มีชีวิตให้ความร่มรื่นลดภาวะโลกร้อนเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อชุมชนช่วยกันบำรุงรักษาสมบัติของส่วนรวมเพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบและสวยงาม
1: พี่ส้มปล่อยโมงและน้องข้าวเม่ากำลังเดินกลับบ้านพบกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งหล่นอยู่พี่ส้มปล่อยหยิบมาเปิดดู
2: โอ้โหเงินตั้งพันแน่ของใครนะ
1: หม่งพูดเสียงดัง
2: นั่นน่ะสิของใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูดเอาไปให้ลุงกำนันหาเจ้าของเงินกันดีกว่า
1: ดีค่ะดีค่ะน้องข้าวเม่าเห็นด้วย
2: เด็กดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน
1: ดูนั่นดูนั่นกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้น
2: น้องผู้ชายประถมมาศึกษาปีที่สองกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางขวาของตึกขณะที่พี่ประถมมาศึกษาปีที่สามกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางซ้ายทั้งสองกลุ่มเดินคุยกันเล่นกันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานพอเลี้ยวมุมตึกทั้งกลุ่มพี่และกลุ่มน้องก็ชนกันเต็มแรงจนหกล้มแต่ไม่มีใครโกรธใครต่างฝ่ายต่างขอโทษและช่วยกันพยุงลุกขึ้นเด็กดีต้องมีเหตุผลรู้จักการให้อภัยมีความรักใคร่สามัคคีกันถ้าเป็นเด็กดีเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและทำสิ่งที่ดีๆให้แก่ประเทศชาติ
0: เด็กๆอาจจะเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครอาจจะยกตัวอย่างตัวละครสัก3ตัวนะคะแล้วก็ดูว่าพฤติกรรมของตัวละครเนี่ยดีหรือไม่ดีเพราะว่าอะไรถ้าหนูเป็นตัวละครเหล่านั้นเนี่ยหนูจะปฏิบัติตามตัวละครเหล่านั้นหรือเปล่า

ใบพลูไปนำเสนอได้ไหมคะน้องใบพลูเก่งมากค่ะแต่น้องใบพลูไปนำเสนอนะน้องปลื้มออกมานำเสนอได้ไหมคะได้ไหมคะน้องปลื้มได้นะคะขออีกหนึ่งคนค่ะน้องจักรพรรดิเสร็จแล้วเหรอคะต่ออกกอตกค่ะต่อเต่าสระโอถ้ามีตัวสะกดจะมีรูปของสระปรากฏอยู่ไหมคะไม่มีมีเพียงแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดนะคะเก่งมาก

0: ล้วค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วน้องข้าวหอมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องข้าวหอมมานำเสนอด้วยนะคะคนแรกที่จะออกมานำเสนอน้องข้าวหอมเสร็จแล้วปรบมือให้น้องข้าวหอมค่ะหยิบแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ไมโครโฟนมาด้วยนะคะเด็กๆฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครตัวไหนนะคะเอาละค่ะน้องแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้เลยค่ะชอบหรือไม่ชอบสื่อที่หนูดูเพราะว่าอะไรคะ
1: ชอบค่ะเพราะพี่ส้มปล่อยเจอกระเป๋าตังที่อยู่บนพื้นค่ะ
0: และนำไปทำอะไรต่อคะ
1: ไปคืนเจ้าของค่ะ
0: ไปให้ลุงกำนันคืนเจ้าของแสดงถึงการกระทำที่แสดงถึงเด็กดีในเรื่องอะไรคะ
1: ความซื่อสัตย์
0: ความซื่อสัตย์นะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องข้าวหอมค่ะต่อไปน้องใบพลูค่ะออกมาได้เลยค่ะหยิบไมโครโฟนมาด้วยนะคะเด็กๆปรบมือให้น้องใบพลูค่ะใครยังจับดินสออยู่แสดงว่าไม่มีมารยาทในการฟังใช่ไหมคะน้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่หนูฟังและหนูดูได้เลยค่ะ
1: ชอบน้ำใสเพราะช่วยทำงานบ้านและพี่ส้มปล่อยเพราะเดินไปเจอกระเป๋าตังที่คนทำตกไว้และเอาไปให้ลุงกำนัน
0: เก่งมากค่ะน้องใบพลูบอกว่าชอบ2ตัวละครค่ะก็คือน้ำใสเพราะช่วยทำงานบ้านแสดงถึงความเป็นเด็กดีในเรื่องของอะไรคะ
1: ความกตัญญู
0: ความกตัญญูเก่งมากค่ะแล้วก็เด็กๆหลายคนนะคะชอบพี่ส้มปล่อยนะคะเพราะบอกว่าเดินไปเจอกระเป๋าสตางค์แล้วก็นำไปคืนเจ้าของแสดงความเป็นเด็กดีในเรื่องของอะไรในเรื่องอะไรคะ
1: ความซื่อสัตย์
0: ความซื่อสัตย์นะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องใบพลูค่ะและคนสุดท้ายค่ะปรบมือให้น้องปลื้มค่ะมาเลยค่ะน้องปลื้มค่ะใครยังจับดินสออยู่ไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน้องวันใหม่มาดูกันนะคะน้องปลื้มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่น้องดูค่ะว่าชอบตัวละครตัวใดเพราะว่าอะไรคะ
2: ชอบพี่ส้มปล่อยครับเพราะว่าพี่ส้มปล่อยเจอเงินตกอยู่แล้วพี่ส้มปล่อยก็นำ

0: ไปให้ลุงกำนันประกาศหาเจ้าของ
1: เก่งมากเลยนะคะแสดงเป็นเด็กดีในเรื่องของอะไรคะที่ต้องปล่อย
0: ความซื่อสัตย์
1: ความซื่อสัตย์เก่งมากเลยนะคะประมือให้น้องปลื้มนะคะแสดงว่าวันนี้สรุปได้แล้วขวัญใจของเด็กๆตัวละครที่เด็กๆชอบคือใครคะพี่ส้มปล่อยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในเรื่องของเด็กดีในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียกว่าเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะที่ดีนั่นเองแล้วเด็กๆก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กๆได้ฟังและได้ดูนะคะในเรื่องของเด็กดีนะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะครูแม่มีบทร้อยกลองเกี่ยวกับเรื่องเด็กดีทำดีเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: รองดองค่ะ
1: ปากรองดองสามัคคี
0: เอาละค่ะเด็กๆก็ฝากเด็กๆนะคะในเรื่องของเด็กดีรู้หน้าที่ก็คือรู้หน้าที่ต่อตนเองนะคะตั้งใจเรียนรู้หน้าที่ต่อครอบครัวก็คือช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นเด็กดีที่มีความกตัญญูนะคะรวมถึงเป็นเด็กดีต่อชุมชนนะคะมีความสามัคคีในชุมชนนะคะก็จะทำให้ประเทศชาติเราเนี่ยพัฒนาไปได้อีกยาวนานเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านในชั่วโมงที่1 นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่4เรื่องคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องชายชรากับลาแก่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องฟังดูรู้จักเล่านะคะก็ฝากเด็กๆเนี่ยอาจจะกลับไปดูสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อนิทานข่าวนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในช่องทางออนไลน์ที่เด็กๆได้ฟังหรือได้ดูเนี่ยแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นลองเล่าเรื่องราวนะคะจะลองจับใจความสำคัญให้ผู้ปกครองฟังนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะเรียกว่านำไปใช้ได้ก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กที่เก่งนั่นเองนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรื่องทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนอีเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนของเราแล้วนั่นเองนะคะซึ่งครูเนนได้ให้นักเรียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนะคะว่าในชุมชนของนักเรียนนั้นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในด้านอะไรบ้างนะคะซึ่งครูเนนได้ยกตัวอย่างในชุมชนของครูเนนให้นักเรียนได้ฟังแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าชุมชนของครูเนนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจำได้ไหมคะด้านอะไรบ้างคะที่คุณแนนยกตัวอย่างมาน้องกัปตันค่ะชุมชนของคุณแนนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ
2: การเกษตรครับ
1: การเกษตรอย่างเช่นอะไรคะลูก
2: เกี่ยวข้าวครับ
1: การเกี่ยวข้าวชุมชนของคุณแนนจากอดีตเกี่ยวข้าวอย่างไรคะ
2: ใช้คนเกี่ยวครับ
1: ใช้คนเกี่ยวข้าวต่อมาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะลูก
2: ใช้รถเกี่ยวข้าวคร
1: ับ ใช้รถเกี่ยวข้าวนั่นเองเก่งมากเลยค่ะกัปตันจำเรื่องราวที่คุณแนนได้ยกตัวอย่างไปนะคะซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชนของคุณแนนซึ่งอยู่ในภาคอีสานนั่นเองนะคะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะซึ่งในหลายๆชุมชนที่มีการทำการเกษตรนะคะในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรนั่นเองค่ะอย่างเช่นชุมชนของคุณแนนมีการใช้รถเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะหลายๆพื้นที่ก็มีการใช้รถเกี่ยวข้าวในการเกี่ยวข้าวเพื่อลดเวลานั่นเองนะคะถ้าเราใช้คนในการเกี่ยวข้าวเองใช้เวลานานไหมคะลูกใช้เวลานานแต่ถ้ารถเกี่ยวข้าวนะคะไม่นานนะคะ 1-2 ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณแนนยกตัวอย่างมาแล้วก็มีอีกหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีในการทำสวนทำนานั่นเองนะคะทำให้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากการที่สามารถไปเก็บกุ้งหอยปูปลามารับประทานได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ต้องระวังไหมคะลูกต้องระวังเพราะว่ามีการใช้สารเคมีกันเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วกุ้งหอยปูปลาที่เราจะนำมาประกอบอาหารก็ต้องดูด้วยว่าตรงพื้นที่นั้นนะคะมีการใช้สารเคมีไหมถ้ามีการใช้สารเคมีอันตรายไหมลูกอันตรายแน่นอนนั่นเองนะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องมีสาเหตุสาเหตุก็คือสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นอย่างเช่นการไถนาจากที่เราใช้แรงงานสัตว์ในการไถนาแต่ปัจจุบันเราใช้รถไถนานะคะสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราก็จะสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราได้นะคะว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างนั่นเองนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกันมากและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะคะจากอดีตนักเรียนจำวิถีชีวิตของคนในอดีตได้ไหมคะ
3: ได
1: ้ในอดีตผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะคะมีอะไรที่อยู่ในท้องถิ่นเราก็จะนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะนำไม้มาสร้างเป็นบ้านเรือนนำไม้มาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนได้นะคะหรือการดำเนินชีวิตการทำไร่ทำสวนโดยทำปลูกผักไว้ รับประทานเองนะคะไม่ต้องไปซื้อแต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะส่วนใหญ่แล้วเราซื้อไหมคะเราซื้อเพราะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะคะมีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบไม่ได้มีเวลาที่จะมาปลูกผักไว้รับประทานเองแต่บางครอบครัวหรือหลายครอบครัวก็มีการปลูกผักไว้รับประทานเองก็มีนะคะแต่ก็ไม่เหมือนกับในอดีตนะคะต่อมาในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายอย่างเช่นการเดินทางมีทางเลือกมากมายเลยเครื่องบินรถยนต์รถโดยสารประจำทางรถไฟฟ้าสะดวกไหมคะลูกสะดวกนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตต่างๆนะคะทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่ทันสมัยนะคะทำให้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนี้สะดวกสบายไหมคะลูกสะดวกสบายนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงนักเรียนคิดว่ามาจากสาเหตุอะไรคะที่ทำให้ชีวิตของเราในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากค่ะนโมค่ะ
3: ความสะดวกสบายครับ
1: สะดวกสบายความสะดวกสบายเพราะมนุษย์เราต้องการความสะดวกสบายจึงทำให้คิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายนั่นเองนะคะไหนใครจะตอบคะทำไมนะคะเราถึงมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นการเดินทางอย่างเช่นการแต่งกายทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงน้องนาเดียค่ะ
4: ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีค่ะ
1: เก่งมากค่ะน้องนาเดียนะคะตรงประเด็นเลยน้องนาเดียบอกว่าในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของต่างๆเพื่อนำมาผลิตอำนวยความสะดวกสบายใช่ไหมคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งไหมคะรถเกี่ยวข้าวเป็นไหมคะเป็นรถไถนาเป็นเครื่องบินเป็นไหมคะเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะคะอย่างเช่นการเดินทางในอดีตเดินทางไม่สะดวกสบายผู้คนก็เกิดการคิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะมาดูค่ะจากในภาพนี้นักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านอะไรคะด้านเสื้อผ้าน้องนโมค่ะ
3: การแต่งกายค่ะ
1: เก่งมากค่ะลูกในสองภาพนี้นะคะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแต่งกายภาพแรกนะคะภาพด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นภาพการแต่งกายลักษณะสวมชุดไทยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยอยู่แล้วในอดีตเราก็จะมีการผู้ชายนุ่งโจงกระเบนนะคะผู้หญิงเป็นไงลูกห่มสบายนะคะแต่ต่อมายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเราก็มีการใส่อะไรคะลูกเขาเรียกว่าใส่อะไรใส่สูทผูกเนคไทอย่างเหมือนของครูแนนเขาเรียกว่าอะไรคะลูกครูแนนสวมสูทใส่สูทก็เป็นการที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแต่งกายทำไมครูแนนไม่สวมชุดไทยเข้ามาสอนคะได้ไหมคะก็ได้แต่ในเรื่องของการแต่งกายนั้นก็จะมีเครื่องแบบในลักษณะต่างๆของแต่ละโรงเรียนของแต่ละสถานที่นั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะนิยมเวลาที่เราไปทำงานในลักษณะของทางการนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่สวมสูทผูกเนคไทนักเรียนคิดว่าทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ขึ้นมาคะ
3: ยุคสมัยเปลี่ยนไปครับ
1: ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ถูกต้องค่ะฟังคำถามคุณแนนอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมจากในอดีตเรานะคะสวมชุดไทยกันเป็นประจำเลยแต่ต่อมานะคะเราจะเห็นว่าการสวมชุดไทยนี้จะมีลักษณะที่เป็นกิจกรรมหรือในโอกาสต่างๆที่เรามีการรณรงค์ให้สวมชุดไทยแต่งกายชุดไทยแต่เราจะไม่ได้แต่งเป็นประจำทุกวันแต่ต่อมานะคะในปัจจุบันนี้ก็มีการสวมสูทผูกเนคไทกันอยู่เป็นจำนวนมากเพราะอะไรคะน้องเจ้านายใช่ไหมคะ
4: เพราะเทคโนโลยีครับ
1: เพราะเทคโนโลยีนะคะเพราะเทคโนโลยียังไม่ถูกต้องน้องวันใหม่ค่ะมีเหตุผลอะไรคะทำไมเครื่องแต่งกายของเราถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
5: เพราะว่ามันดูเป็นทางการมากกว่าค่ะ
1: เพราะว่าดูเป็นทางการมากกว่าน้องวันใหม่ตอบได้เข้าประเด็นของคุณแนนเลยนะคะต่อมาค่ะใครจะตอบอีกน้องน้ำโมล่ะคะน้องน้ำโมมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะ
3: ไม่ยุ่งยากครับ
1: ไม่ยุ่งยากนะคะน้องไมกี้ค่ะ
3: ความสะดวกสบายค่ะ
1: ความสะดวกสบายนะคะที่ตรงประเด็นนะคะคำถามของคุณแนนก็คือ1ในเรื่องของน้องวันใหม่ตอบว่าอะไรนะคะ
6: การเป็นทางการมากกว่า
1: การเป็นทางการมากกว่านั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่งคำตอบนี้นะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงก็คือการรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานะคะซึ่งถ้าเราสวมชุดไทยแต่งกายด้วยชุดไทยอยู่ทุกๆวันอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากซึ่งเรามีวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานั่นเองนะคะจึงทำให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาติอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะจึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะคะให้มีความเป็นทางการมากขึ้นอย่างที่น้องวันใหม่ได้ตอบไปนั่นเองนะคะเราวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานะคะจากต่างชาติต่างชาติบอกมีการลักษณะแต่งกายแบบนี้เป็นทางการก็เลยมีการรับวัฒนธรรมและเปลี่ยนแปลงกันขึ้นมานั่นเองนะคะต่อมาค่ะภาพอะไรคะลูกในสมัยก่อนเราก็คุ้นเคยกันดีว่าเราจะใช้แรงงานคนและสัตว์ในการไถนาทำนาใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้มีความรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นเราใช้รถไถนาเกิดจากสาเหตุอะไรคะถึงมีการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นมาน้องเกียร์ไนท์ค่ะ
7: จะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1: จะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นน้องไมกี้คะจากการที่เราใช้แรงงานสัตว์มาเป็นรถไถนาเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
3: เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นครับ
1: เก่งมากค่ะตอบได้ตรงประเด็นนะคะสาเหตุเกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยีนั่นเองนะคะซึ่งในอดีตนั้นเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยนะคะเรามีการใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลักแต่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นผู้คนมีความรู้คิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมานะคะเราก็นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะก็คือผลิตรถไถนาขึ้นมานั่นเองต่อมาค่ะเราจะมาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะคุณแนนยกตัวอย่างมา3ปัจจัยด้วยกันก็คือ1ความเจริญทางเทคโนโลยี2การพัฒนาเศรษฐกิจและ3การรับวัฒนธรรมจากภายนอกนั่นเองนะคะเรามาดูด้านแรกเลยนะคะความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญมากไหมคะลูกนี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมคะรวดเร็วสะดวกสบายรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะซึ่งหลายๆประเทศก็มีการมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วนะคะนี่ก็คือความสะดวกสบายในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อ

0: สารที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะรวดเร็วทันใจนะคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยรถไถนาและรถเกี่ยวข้าวก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั่นเองนะคะที่มาใช้ในการทุ่นแรงมนุษย์นั่นเองอะไรอีกลูกภาพด้านซ้ายมือของนักเรียนเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: ไหมเอ่ยเขาเรียกว่ารถอะไรคะลูก
1: รถปล
0: ู
1: ก
0: อะไรคะนักเรียนปลายทางเคยเห็นรถลักษณะแบบนี้ไหมคะหลายๆพื้นที่นะคะมีการใช้รถปลูกมันสำปะหลังซึ่งการปลูกมันสำปะหลังนี้จะอยู่ส่วนมากแล้วจะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะสมัยก่อนที่คุณแนนไปปลูกมันสำปะหลังนะคะที่ไร่ของพี่สาวคุณแนนต้องไปหั่นต้นมันสำปะหลังก่อนให้เป็นท่อนๆแบบนี้นะคะซึ่งพอหั่นเสร็จแล้วคุณแนนก็ต้องนำไปแช่น้ำยานะคะเพราะว่าน้ำยานี้จะทำให้มันสำปะหลังนี้งอกงามขึ้นมาได้หลังจากแช่เสร็จแล้วก็นำเอามันสำปะหลังนี้ใส่ในกระสอบพอไปถึงที่ไร่คุณแนนก็ต้องแบกกระสอบนี่แหละลูกแบกกระสอบแล้วก็ไปปักลงในพื้นที่ที่คุณแนนเตรียมไว้นั่นเองนะคะซึ่งเราต้องแบกเองไหมคะกระสอบในสมัยก่อนนะคุณแนนต้องแบกเองไหมคะแบกเองคุณแนนต้องแบกกระสอบมันสำปะหลังนี้ไปเสียบลงในพื้นที่ที่คุณแนนเตรียมไว้นะคะแต่ปัจจุบันค่ะลูกมีเทคโนโลยีนะคะนำมาใช้แก้ปัญหาให้มนุษย์มีความสะดวกมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปตัดอะไรเราไม่ต้องไปตัดมันสำปะหลังเป็นท่อนเองเราจะนำลำต้นของมันสำปะหลังนะคะเสียบไว้ตรงในส่วนที่เป็นตรงฐานที่เขาเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำงานนะคะตัดให้แล้วก็ท่อนนั้นก็จะเสียบลงในพื้นที่ในร่องที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะง่ายไหมคะลูกง่ายไหมคะง่ายและก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะคือเราหั่นมาไว้เองแล้วหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนและหลังจากนั้นก็จะคนก็จะไปนั่งอยู่ตรงท้ายรถแล้วก็เสียบลงในพื้นที่ก็จะง่ายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแบกมันสำปะหลังไปเสียบเองแต่เรานั่งอยู่บนรถนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนี่ก็คือเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานะคะต่อมานะคะในส่วนภาพที่2ก็จะเป็นรถดำนารถดำนานี้ก็มาใช้ในการดำนาโดยที่เราไม่ต้องใช้มนุษย์เป็นคนทำเองนั่นเองนะคะแต่ในส่วนของรถดำนานี้ก็ยังมีไม่มากนะคะที่มีคนนำมาใช้ไม่เหมือนกับรถเกี่ยวข้าวที่คนจะใช้เป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะต่อมาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้มีการแพทย์ที่ทันสมัยรักษาโรคต่างๆได้ทันเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนี้ย่อมทันสมัยแล้วก็มีการรักษาได้ทันเวลาในอดีตนั้นนะคะการรักษานั้นเหมือนปัจจุบันไหมคะลูกไม่เหมือนเราจะเห็นในเรื่องของอัตราการตายของคนในอดีตนั้นจะมีมากกว่านั่นเองนะคะเพราะว่าผู้คนเข้าไม่ถึงการรักษาก็ล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันนะคะมีโรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะก็ทำให้เราเข้ารับการรักษาได้ทันเวลานั่นเองนะคะส่งผลในเรื่องของสุขภาพของประชาชนนั่นเองต่อมาในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะในอดีตเราใช้การส่งจดหมายแล้วก็มีการใช้โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านนี้ก็ต้องอยู่ที่บ้านไหมคะลูก อยู่ที่บ้านเราจะไม่สามารถพกมาในสถานที่ต่างๆได้นะคะซึ่งในอดีตมีการใช้โทรศัพท์บ้าน โทรได้ที่บ้านเท่านั้นนะคะแต่ละบ้านก็จะมีประจำบ้านแล้วก็มีการส่งจดหมายนั่นเองนะคะแต่ต่อมายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีการนำเทคโนโลยีมา

ช้นะคะพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นโทรศัพท์มือถือให้เราได้ใช้ในปัจจุบันนั่นเองนะคะ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตผู้คนนิยมปลูกไว้ขายไหมคะลูกผู้คนนิยมปลูกผักไว้ขายหรือไว้รับประทานไหนใครบอกว่าปลูกไว้ขายยกมือขึ้นไหนใครบอกว่าปลูกไว้รับประทานเองยกมือขึ้นถูกต้องค่ะในอดีตนะคะเราจะมีการปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองไว้รับประทานเองเราจะไม่ได้นิยมปลูกไว้เพื่อขายนะคะแต่ปัจจุบันด้วยเศรษฐกิจนะคะมีการพัฒนามีการซื้อขายมีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศนะคะดังนั้นแล้วการทำสวนทำไร่ในปัจจุบันจึงนิยมทำเพื่อส่งออกขายนั่นเองนะคะแต่ในอดีตทำเพื่อยังชีพนั่นเองนะคะเพื่อให้มีกินมีใช้นั่นเองนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ทำเพื่อส่งออกนั่นเองในปัจจุบันนี้การเดินทางเส้นทางการเดินทางถนนดีไหมคะลูกดีแต่ถ้าเป็นในอดีตถนนดีไหมคะนักเรียนลองกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าในอดีตนั้นถนนเป็นอย่างไรนะคะสะดวกสบายไหมนะคะลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ซึ่งในปัจจุบันมีการก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะทำให้ประเทศของเรานั้นมีการเดินทางได้สะดวกสบายเช่นการสร้างถนนสร้างทางรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางนั่นเองค่ะมีการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากก็ทำให้มีการจ้างแรงงานมีอาชีพที่หลากหลายนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีงานและพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกอาหารเรารับมาจากภายนอกไหมคะรับอย่างไรลูกวันใหม่ในเรื่องของอาหารเรารับวัฒนธรรมจากภายนอกอย่างไรคะลูกอย่างเช่นในอดีตเรานะคะปลูกผักไว้กินเองคุณแนนก็มีผักสวนครัวมีอะไรคุณแนนก็จะนำมาประกอบอาหารกินเองนะคะแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่นแต่ต่อมามีอาหารที่เรารับประทานจากภายนอกเข้ามาอย่างเช่นอะไรลูกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเฟรนฟรายฮอทดอกซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เรานิยมนำมารับประทานใช่ไหมคะซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของไทยเราไหมคะไม่ใช่เลยนั่นเองนะคะสิ่งนี้ก็คือเรารับมาจากภายนอกทั้งนั้นเลยการแต่งกายตามสมัยนิยมนักเรียนสังเกตถึงการแต่งกายในปัจจุบันไหมคะเราจะนิยมแต่งกายตามแฟชั่นเช่นพี่สาวแต่งกายตามแฟชั่นของต่างชาติเคยเห็นไหมคะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารเรามีการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นมีการรับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นแล้วเราก็จะเห็นแบบในเรื่องของการแต่งกายได้ง่ายก็เกิดการเรียนแบบและนำมาปรับใช้ในยุคปัจจุบันของเรานั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะลูก 1. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. มีอะไรอีกการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาประเทศต่อมา 3. รับอะไรเข้ามาคะลูกถูกต้องค่ะเรารับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามามีการรับข้อมูลข่าวสารที่มากมายที่ง่ายมากขึ้นนะคะทำให้เรานั้นได้มีการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะครูเนนจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะคะใบงานที่7สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

โดยที่จะให้นักเรียนวาดภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองพร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่7เรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและให้คำแนะนำให้ตัวอย่างในการทำใบงานด้วยนะคะใบงานที่7ของเรานะคะครูแนนจะให้นักเรียนลงวาดภาพค่ะในอดีตนักเรียนเลือกมานะคะว่านักเรียนจะเลือกด้านอะไรอย่างเช่นด้านการแต่งกาย

0: ในชุมชนคืออะไรจากที่แต่งกายแบบไทยก็มาเปลี่ยนเป็นการแต่งกายตามกระแสนิยมนะคะนักเรียนก็ตอบไปเลยต่อมา2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะครูแนนจะให้แนวทางในการตอบคำถามมาดูของครูแนนค่ะครูแนนยกตัวอย่างในเรื่องของอะไรคะลูกในอดีตผู้คนนะคะเกี่ยวข้าวโดยลงแรงกันเกี่ยวข้าวเองใช้แรงงานมนุษย์แต่ต่อมาปัจจุบันใช้อะไรคะลูกรถเกี่ยวข้าวนี่คือชุมชนของครูแนนนะนักเรียนสามารถเขียนเหมือนครูแนนได้ไหมคะไม่ได้ต้องดูชุมชนของตัวเองนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างข้อที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนคือมีการใช้รถเกี่ยวข้าวอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของครูแนนนะคะต่อมาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานนะคะให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็ตอบคำถาม2ข้อนะคะลูกหน้า73หนูจะวาดภาพการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรลูก
1: เทคโนโลยี
0: เรื่องอะไรล่ะเทคโนโลยีเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะในอดีตเป็นอย่างไรคะหนูจะวาดอะไรในอดีตโทรศัพท์แบบไหนมันจะมีอดีตและปัจจุบันนะในอดีตเป็นอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรพร้อมนักเรียนมาตอบคำถามด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคืออะไรหนูอาจจะบอกว่าในอดีตเราใช้โทรศัพท์บ้านแต่ต่อมาในปัจจุบันเป็นอะไรโทรศัพท์อะไรลูกโทรศัพท์มือถือนะคะเราก็เขียนไปในข้อหนึ่งเลยว่าในอดีตใช้โทรศัพท์บ้านแต่ต่อมาใช้เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรล่ะลูกคืออะไรคะสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นมาเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีไม่ต้องตอบเหมือนกันนะคะลูกเราลองสำรวจชุมชนของตนเองใครจะเอาโทรทัศน์หรือพัดลมในอดีตใช้อะไรคะลูกในอดีตใช้อะไรใช้อะไรคะได้ค่ะหนูก็ต้องวาดพัดในอดีตวาดพัดสิคะเทคโนโลยีเทคโนโนโอโนสละโอนอโอโนโลก็ลอโอโลลอโอโลลอลิงลูกลอลิงลอลิงเทคโนโลยียออีใครเอาอะไรบ้างคะลูกไหนลองเล่าให้คุณแนนฟังสิการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะในอดีตเป็นอย่างไรลูก
1: ในสมัยในแอปติดต่อ
0: ได้เจด้าอะไรคะลูกเจด้าอะไรคะอันนี้คืออะไรลูก
1: จริงๆมันต้องปัจจุบัน
0: ใช่มันจะมีอดีตกับปัจจุบันนะคะปัจจุบันและอดีตนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอดีตการแต่งกายของเราอาจจะสวมชุดไทยใช่ไหมคะในปัจจุบันเราก็ว่าการแต่งกายในปัจจุบันได้เลยสิ่งของเครื่องใช้ก็ได้นะคะเด็กๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งของเครื่องใช้ก็ได้ค่ะคำว่าอะไรคะโทรศัพท์เหรอคะรอเรือไหนข้อที่หนึ่งถามว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนคือการใช้หนูต้องบอกว่า

0: การติดต่อสื่อสารในอดีตใช้อะไรถูกต้องหนูต้องตอบแบบนี้สิลูกเอาใหม่ลบใหม่ในอดีตหนูเขียนแค่ว่าในอดีตใช้อะไรจดหมายต่อมาใช้ค่ะอดีตกิ่งก้าวได้อะไรคะลูกมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างสิ่งของเครื่องใช้ก็ใช่นะคะในสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะซักผ้าเองต่อมาถูกต้องต่อมาซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้าอันนี้ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะว่าในอดีตเราซักผ้าเองคะได้ๆอันนี้คืออะไรลูกอ๋อการแต่งกายได้หมอคิดออกหรือยังลูกหมอคิดออกไหมคะได้ค่ะหนูจะเอาอะไรคะลูกมอสคิดออกไหมสิ่งของเครื่องใช้เหลืออะไรอีกการเดินทางก็ได้สิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเราใช้เตาอะไรเตารีดถ่านปัจจุบันเราใช้เตารีดไฟฟ้าอะไรคะลูกโทรศัพท์ใช่ไหมคะสอสาราไม้หันอากาศพอพานทอทหารกรันอะไรคะลูกคะในอดีตใช้อะไรคะจดหมายปัจจุบันใช้โทรศัพท์ถูกต้องแล้วสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะอะไร
1: เพราะคนนี้ใช้โทรศัพท
0: ์เก่งมากค่ะวันใหม่ของหนูไปไหนคะแปลได้ไหมไปจะได้เรียบร้อยคะอันนี้คืออะไรลูกปลูกข้าวใช่ไหมคะแล้วในปัจจุบันหนูจะทำอะไรหนูจำได้ใช่ไหมว่าที่คุณเอ็นยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าในอดีตคนนิยมทำอะไรปักดำเองใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้อะไรใช้รถดำนาหรือว่าหวานข้าวเขาเรียกว่าหวานข้าวไปใช่ไหมคะหรือการหย่อนข้าวอันนี้ก็ใช่เก่งมากยังจำที่คุณแนนสอนได้อันนี้อะไรคะไรวินจดหมายแล้วปัจจุบันใช้อะไรคะลูกหนูก็ต้องบอกว่าในอดีตเราใช้จดหมายปัจจุบันนี่ปัจจุบันเราใช้อะไรคะโทรศัพท์ค่ะเขียนไม้น้องกุลน้องกุลได้อะไรคะลูกน้องกุลได้อะไรคะ
2: คุณเขาวาดควายอย่างเดียวเขาไม่วาดเรือ
0: เลยอ๋อได้แต่ก็เขียนให้คุณแนนรู้เรื่องนะได้ข้าวหอมคิดออกหรือยังลูกอันนี้ข้าวหอมใช่ไหมไม่ใช่จันเจ้าจันเจ้าคิดออกยังหนูจะเอาอะไรคะมีหลายอย่างเลยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตนะคะอันนั้นคือการแต่งกายใช่ไหมลูกสิ่งของเครื่องใช้นั้นก็ใช่อย่างในปัจจุบันเราใช้อะไรคะหม้อหุงข้าวแต่ในอดีตเราต้องอะไรหุงข้าวโดยใช้เตาถ่านอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลง เบิ้ลเบิ้ลเอาอะไรคะลูกเบิ้ลเอาการส่งจดหมายใช่ไหมอันนี้อะไรคะลูกการแต่งกายได้การแต่งกายสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะลูกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงการนำอะไรเข้ามาการอะไรไอ้อย่างเนี้ยเห็นไหมชุดที่คุณแอนสวมใส่ใช่ไหมคะเป็นของแบบชุดไทยเลยไหมเป็นของไทยไหมคะเป็นของไทยแหละแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยโดยตรงเลยไหมไม่ทำไมเราถึงเอามาสวมใส่ทำไมเราไม่ใช่ใส่ชุดไทยมาเรียนเพราะอะไรลูกมันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมเครื่องแต่งกายเราถึงเปลี่ยนแปลงคุณแนนเพิ่งยกตัวอย่างไปมีเขาเรียกว่าเรารับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาปรับใช้ใช่ไหมคะอย่างในต่างประเทศมีการสวมสูทแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตผูกเนคไทนะคะดังนั้นแล้วมันก็จะดูเป็นทางการใช่ไหมคะเราก็รับวัฒนธรรมเข้ามาได้ค่ะลูกแล้วก็อธิบายให้คุณแนนให้เข้าใจด้วยนะกล้ากล้ากับอีฟเรียบร้อยหรือยังคะลูกรีบเขียนเลยรีบตอบเลยเบิ้ลด้วยนะคะว่าในปัจจุบันด้วยกลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังลูกใครสงสัยในประเด็นไหนไหมโอเคได้การติดดอเด็กค่ะลูกดอเด็กสื่อสารรอเรือสออารอสารสออารอสารเจด้าเจด้าเสร็จแล้วหรอคะลูกอย่าลืมตอบคำถามสองข้อโทรศัพท์ใช่ไหมคะสระโอททหารรอเรือสับสอสาราไม่หันอากาศพอพานพอทหารไม่หันอากาศค่ะถูกต้องอย่าลืมตอบนะลูกอย่ามัวแต่วาดภาพนะวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบนะสาเหตุมันเกิดจากอะไรลูกอันนี้คืออะไรเดี๋ยวรอสักครู่รอครู่เดี๋ยวรอสักครู่อันนี้คืออะไรคะลูก
2: ตู้แดง
0: ตู้แดงที่ส่งตู้ไปรษณีย์ใช่ไหมคะและนี่คืออะไรคะโทรศัพท์1เขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนคือการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไรล่ะลูกเกิดจากอะไรสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากที่เราส่งไปรษณีย์ไปหากันส่งจดหมายแต่ต่อมาเราใช้โทรศัพท์เกิดจากอะไรคะถูกต้องหนูต้องตอบว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยใบพลูใบพลูโทรศัพท์ขอทหารกลันเช็คขอควายเทคโนโลยีเฉยๆเหรอลูกหนูต้องเห็นว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเจด้าเอาเลยค่ะลูกส่งกันจดหมายแล้วก็โทรศัพท์ใช่ไหมคะโอเคนโมไหนคะเขียนเลยค่ะทีนี้ข้อที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคืออะไรคะลูก
2: การติดต่อสื่อสาร
0: ค่ะเขียนลงไปเลยทอพอพานพอพานทอทหารกาลันค่ะ

0: ระบายสีเราตอบเสร็จเรียบร้อยหรือยังลูกเสร็จแล้วระบายสีได้การติดต่อสื่อสารไหนใครเรียบร้อยแล้วไฟฉายค่ะไฟฉายหรือไฟฟ้าอย่างนี้มันเกิดจากการอะไรลูกมันเกิดจากการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดการพัฒนาประเทศถนนไฟฟ้าน้ำก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นหนูต้องตอบว่าเป็นมีผลจากการพัฒนาประเทศเขียนไฟฟ้าด้วยก็ได้นะลูกเราเหลืออยู่นะลูกเหลือการตอบคำถามอยู่นะคะน้องเสร็จหรือยังลูก
1: เสร็จหรือยัง
0: เสร็จแล้ว
1: ระบายสี
0: ไหนปื้มขอปื้มเจอใช้โทรศัพท์มือถือโอเคปื้มเดี๋ยวคุณแอนจะให้ปื้มออกมาสรุปนะคะกัปตันได้อะไรคะลูกทีวีพาโทรศัพท์พอพาแล้วก็ทอดอาหารกะลันค่ะลูกค่ะใครเรียบร้อยแล้วอ่ะไมกี้เร็วๆเรียบร้อยยังอ่ะเขียนก่อนยังไม่เสร็จใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะลูกคุณเนนบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนคืออะไรการอะไรหนูก็ต้องบอกว่าการแต่งกายสิลูกเออจ้าเร็วๆเออจันเจ้าใช่ไหมจันเจ้าวันใหม่เอาอะไรนะคะจดหมายใช่ไหมคะกิ่งก้าวกิ่งก้าวเรียบร้อยหรือยังยังข้อ2ยังไม่ตอบเลยลูกตอบข้อ2ด้วยข้อ2สาเหตุมาจากอะไรทำไมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นมาอะไรคะคนนิยมคนนิยมใช้ใช่ค่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวคุณเนนขอสุ่มนะคะคุณเนนขอให้ปลื้มนะคะจากการที่คุณเนนเดินดูนะคะเดี๋ยวจะขอให้ปลื้มออกมานะคะเล่าสิ่งที่ตนเองได้เขียนลงไปนะคะเชิญเลยค่ะน้องปลื้มน้องปลื้มน้องปลื้มได้วาดภาพอะไรบ้างคะ
2: โทรศัพท์มือถือค
0: ่
2: ะ
0: น้องปลื้มนะคะได้วาดโทรศัพท์นะคะในอดีตจะเป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพโทรศัพท์อะไร
2: โทรศัพท์บ้านค
0: ่
2: ะ
0: ในอดีตเป็นภาพโทรศัพท์บ้านแต่ปัจจุบันเป็นอะไรคะลูก
2: เป็นภาพโทรศัพท์มือถือค่ะ
0: เป็นภาพโทรศัพท์มือถือนะคะข้อที่1เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรลูก
2: ในอดีตมือถือบ้านแต่ปัจจุบันใช้โทรศัพท์มือถือค
0: ่
2: ะ
0: ในอดีตนะคะที่เพื่อนเขียนไว้นะคะในอดีตนั้นก็จะมีการใช้โทรศัพท์บ้านแต่ปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรลูก
2: เทคโนโลยี
0: สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือ
2: เทคโนโลยีที่เจริญมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆครับปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งไหนมีใครตอบได้บ้างว่าปลื้มได้วาดภาพอะไรบ้าง

0: น้องน้องนโมค่ะน้องนโมคะน้องปลื้มได้วาดภาพอะไรบ้างคะ
1: โทรศัพท์บ้านกับโทรศัพท์มือถือค่ะ
0: เก่งมากค่ะน้องปลื้มได้วาดโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารซึ่งในอดีตใช้โทรศัพท์บ้านและต่อมามีการพัฒนานะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดเป็นโทรศัพท์มือถือสามารถพกติดตัวไปที่ไหนก็ได้นั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไร
2: ไปก่อนนะสว
0: ั
2: สด
0: ีเรายังไม่ไปนะคะเรายังไม่ปรายเรายังมาสรุปบทเรียนกันก่อนในวันนี้ครูแนนสอนเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงซึ่งวิถีชีวิตของมนุษย์เราที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาในวันนี้ครูแนนนำเสนอเพียงแค่3สาเหตุมีอะไรบ้างคะลูกมีอะไรบ้างความเจริญทางเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือรถไถนารถเกี่ยวข้าวเทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ต่างๆการเดินทางนะคะล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่อมาคืออะไรคะลูกการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าการจะเป็นการสร้างถนนการมีไฟฟ้าการมีน้ำประปานะคะทำให้ประเทศของเราพัฒนามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการผลิตสิ่งของเพื่อส่งออกนั่นเองนะคะทำให้เศรษฐกิจของประเทศของเรานั้นเกิดการพัฒนาชีวิตของเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่ปลูกผักไว้กินเองแต่ต่อมาทำอะไรคะลูกปลูกไว้เพื่อขายนั่นเองนะคะและสุดท้ายคืออะไรคะลูกสุดท้ายสาเหตุการรับวัฒนธรรมจากภายนอกนั่นเองยังเช่นในเรื่องของเครื่องแต่งกายของเรานะคะจากในอดีตเราสวมด้วยชุดผ้าไทยแต่ในปัจจุบันนี้มีการใส่ไหมคะลูกในปัจจุบันเรามีการสวมชุดผ้าไทยไหมคะมีแต่เราไม่ได้สวมทุกวันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะก็จะมีการอนุรักษ์อย่างเช่นใส่ชุดผ้าไทยในวันศุกร์หรือใส่ชุดผ้าไทยในกิจกรรมวันต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยหรือชุดไทยของเราไว้อยู่นั่นเองนะคะมีการสวมใส่แต่เราก็ได้มีการรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานะคะที่มีการแต่งกายนำมาปรับใช้ในประเทศของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เราที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่ามีผลอย่างไรสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่8เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนะคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนอ
2: ยู่ที่ไห
0: นสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไร
2: ไปก่อน
0: สวัสดีบ๊ายบาย

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทย

0: เยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกต
2: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: แค่ต้องสอง
2: ถูกใจระวังโอ้โหเกะกะจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชิ้นหนุนด้วยระวังนะพี่ยัง
2: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหมปกมือเลย
3: โอ้โหถังขยะอีก
2: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ด่านยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเค
2: ขึ้นกัน
3: ไปชิด
2: เย้ข้าแล้วไปด่านที่สองกันเพย์ย่า
3: ก็จะด่านที่สองอยู่ไหนเนี่ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรงั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิเพย์ย่า
3: ไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เดินยาเร็วๆนะหนู
3: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
2: ่โอ้ยเฮียร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
3: เดี๋ยววิ่งเดินเฉยๆหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วหรอ
2: เดี๋ยว
3: น้องต้องเดินตามพี่นะ
2: โอเค

0: ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วทีเนี้ยรางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์ข้าสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
0: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่าก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค
0: ่ะวันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
2: อย่างที่พี่ย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยเราจะทำยังไงดี
4: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
4: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
4: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยไหมกินเลยไหมโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไงชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่างบนหรือว่าคุณแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังน้องอีฟอยากฟังไหมคะ

0: เด็กก้องตั้งใจฟังนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานนะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนี่เลยนะคะนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขหิวโซนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังแล้วคุณครูมีข้อสอบถามเด็กๆด้วยนะคะเอาละค่ะพร้อมที่จะฟังหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: สุนัขหิวโซตัวหนึ่งเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาอาหารประทังชีวิตมันเดินไปเรื่อยๆจนเห็นแผงเนื้อที่ชาวบ้านนำมาตากไว้ที่หน้าบ้านมันหิวเหลือเกินแต่เนื้อก็อยู่สูงจนมันไม่สามารถกระโดดถึงเนื้อได้มันจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้เนื้อมารับประทานเอาละค่ะเด็กๆลองดูนี่เลยเด็กๆลองดูสุนัขมันพยายามจะกระโดดขึ้นไปคาบเนื้อที่ตากอยู่ใช่ไหมคะมันจะทำอย่างไรให้มันเนี่ยสามารถคาบเนื้อได้เห็นไหมน้องหมาเนี่ยค่ะสั้นไหมคะหาสั้นกระโดดไม่ถึงเขาจะใช้วิธีการไหนในการที่จะได้เนื้อมารับประทานอ้าวมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะเด็กๆปลายทางถ้าพร้อมแล้ว1 2 3น้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวคิดว่าสุนัขตัวนี้จะทำอย่างไรให้ได้เนื้อมารับประทาน
2: ไปตรงก้อนหินขึ้นตรงก้อนหินแล้วค่อยกระโดดไปคาบเนื้อค่ะ
0: ในใครคิดเหมือนน้องกิ่งก้าวบ้างคะเด็กๆบอกว่าคิดเหมือนน้องกิ่งก้าวเลยเอามือลงค่ะมาฟังนิทานกันต่อค่ะว่าเด็กๆเนี่ยจะคาดคะเนเหตุการณ์จะเดาเรื่องถูกหรือเปล่านะคะมันกระโดดขึ้นบนหินที่ตั้งไว้และกระโดดอีกครั้งโดยหวังว่ามันจะได้เนื้อสักชิ้นเอาละค่ะเหมือนกับที่น้องกิ่งก้าวบอกเลยนะคะก็คือมันเนี่ยกระโดดไปบนหินใช่ไหมคะแล้วก็กระโดดอีกครั้งแล้วเด็กๆคิดว่ามันจะสามารถกระโดดถึงเนื้อและรับประทานเนื้อได้หรือไม่ใครคิดว่ายังไงก็กระโดดถึงแน่นอนยกมือใครคิดว่ายังไงก็ไม่ถึงค่ะคุณแหม่มยกมือค่ะให้น้องเจ้านายบอกเหตุผลคุณแหม่มหน่อยว่าทำไมจึงคิดว่ามันจึงกระโดดไม่ถึงคะ
3: เพราะว่ามันขากั้นครับ
0: น้องบอกว่ามันขาสั้นนะคะแล้วคนที่คิดว่ากระโดดถึงล่ะคะทำไมถึงคิดว่ามันจะกระโดดถึงน้องประกรณ์ค่ะทำไมถึงคิดว่าสุนัขจะคาบเนื้อได้
3: หินมันสูงครับ
0: น้องประกรณ์บอกว่าหินมันสูงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสุนัขตัวนี้จะได้รับประทานเนื้อตามที่เด็กๆเนี่ยคาดเดาเหตุการณ์หรือเปล่าเหมือนกับที่เด็กคาดเดาเหตุการณ์เลยนะคะก็คือสุดท้ายด้วยความเฉลียวฉลาดและความพยายามมันจึงได้กินเนื้อแสนอร่อยทำให้มันรอดตายไปอีก1วันนั่นเองนะคะเอาละค่ะประมือให้เด็กๆค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องสุนัขหิวโซเด็กๆคิดว่านิทานเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆบางคนบอกว่าครูแหม่มแล้วหินมันหายไปไหนใช่ไหมคะเป็นเพียงแค่ภาพเหตุการณ์จำลองนะคะเด็กๆเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะสุนัขตัวนี้เรียกว่ามีลักษณะอย่างไรทำให้กินเนื้อได้น้องดาเนียค่ะ
4: มีความพยายามค่ะ
0: มีความพยายามและเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหานะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือนิทานนะคะที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเรียกว่าได้คาดคะเนเหตุการณ์นะคะหรือว่าเรียกว่าได้แสดงความคิดเห็นนะคะจากเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังนะคะก็ถือว่าสามารถคาดคะเนเหตุการณ์นะคะได้อย่างประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเหมาะกับเนื้อเรื่องของเราเลยนะคะก็คือคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านในชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้รวมทั้งมีมารยาทในการอ่านนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เราจะมาอ่านนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากทราบไหมคะอยากทราบแล้วนะคะนี่เลยก่อนอื่นเราจะต้องมาทบทวนก่อนนะคะเด็กๆว่าการคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรใครบอกคุณครูได้บ้างคะว่าการคาดคะเน

0: ุการณ์คืออะไร
1: เด็กๆปลายทางได้ไหมคะน้องประกรณ์ค่ะการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านคืออะไรคะ
2: การเดาเหตุการณ์ต่อไปครับ
1: การคาดเดาเหตุการณ์ต่อไปโดยการคาดเดามั่วๆได้เลยไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: จะต้องคาดเดาจากอะไรคะ
2: เหตุผลครับ
1: เหตุผลเก่งมากๆเลยนะคะจะต้องมีเหตุผลประกอบในการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั่นเองนะคะเด็กๆคะนั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะสำหรับการคาดคะเนเหตุการณ์นะคะก็คือการคาดคะเนหรือว่านึกถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องการแสดงความคิดเห็นและการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะโดยจะต้องมีเหตุและมีผลในการคาดคะเนเหตุการณ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาคาดคะเนเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรเด็กๆอยากทราบไหมคะใครอยากออกมาบ้างเดี๋ยวให้น้องประกรณ์คนที่ตอบคำถามให้มาเลือก1แผ่นป้ายค่ะยกเว้นแผ่นป้ายตรงกลางมากดตัวอิดได้เลยค่ะแผ่นป้ายไหนเอแผ่นป้ายไหนดีเด็กๆร่วมกันลุ้นนะคะกดได้เลยค่ะน้องประกรณ์เลือกหมายเลขนี้เห็นอะไรเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะฟังย่าเก่งมากๆเลยค่ะในเมื่อสักครู่นี้ใครตอบคำถามครูแหม่มบ้างน้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวมาได้เลยค่ะเด็กๆอยากให้น้องกิ่งก้าวเลือกอิดแผ่นไหนดีคะให้น้องกิ่งก้าวจิ้มได้เลยค่ะเด็กๆลองเดาว่าคืออะไรม้ายังไม่ถูกค่ะขออีกหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องเจ้านายใช่ไหมคะได้ตอบคำถามคุณแม่ออกมาเลือกหนึ่งหมายเลขค่ะมีหางด้วยมีหูด้วยลาถูกต้องหรือเปล่าน้องกุลคิดว่าถูกต้องไหมคะน้องกุลคิดว่าเป็นอะไรคะน้องกุลตอบได้เลยค่ะตามความคิดของน้องกุลน้องกุลคิดว่าคืออะไรเอ่ย
2: ลาครับ
1: ลาเหรอคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่เลยคือภาพของลานั่นเองนะคะนี่เลยลานะคะลาแตกต่างจากม้าไหมคะเด็กๆแตกต่างอย่างไรบ้างเด็กๆบอกว่าตรงบริเวณหูแล้วก็ตรงไหนอีกคะตรงไหนเอ่ย
3: ตรงสีดำ
1: ๆตรงสีดำๆตรงนี้เหรอคะน้องบอกว่าตรงบนสีดำๆตรงหลังใบหูด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆคิดว่าม้ากับลาสัตว์ชนิดไหนที่ตัวใหญ่กว่ากันเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาคาดคะเนเหตุการณ์รวมทั้งอ่านเรื่องนะคะนิทานเรื่องชายชรากับลาแก่นั่นเองนายใครเคยอ่านหรือว่าฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วบ้างเด็กๆบอกว่ายังไม่เคยเลยถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเด็กๆจะได้คาดคะเนเหตุการณ์โดยที่ไม่รู้เรื่องราวของนิทานเนี่ยมาก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันอ่านคำนำเรื่องเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มอ่านกลุ่มละ1คำได้ไหมคะได้นะคะเอาละค่ะเริ่มที่กลุ่มที่1แล้วไล่ไปจนถึงกลุ่มที่5นะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะเอาละค่ะคำแรกค่ะกลุ่มที่1ออกเสียงพร้อมกันค่ะการเด็กๆคิดว่าการที่เขียนแบบนี้หมายถึงอะไรคะ
4: การละคร
1: ั้งหนึ่งการนี้นะคะกอารอการหมายถึงเวลาครั้งหรือว่าคราวหรือว่าหนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะเสียงดังๆค่ะ
5: ชรา
1: ชราแปลว่าอะไรคะคนแก่ชรานะคะหมายถึงแก่ด้วยอายุหรือว่าชำรุดทรุดโทรมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
6: ล
1: านะคะก็หมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคล้ายกับม้าแต่ว่าตัวเล็กกว่าหูยาวหางยาวเป็นผู้นะคะขนแผงคอสั้นแล้วก็ตั้งตรงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะระมัดระวังนะคะเก่งมากๆเลยหมายถึงอะไรคะระมัดระวัง หมายถึงดูแลให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะดูแลอย่างรอบคอบนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะกลุ่มที่5เสียงดังๆค่ะ
5: แห
1: ้งหมายถึงอะไร
5: แห
1: ้งตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ
5: เ
1: ปียกนะคะแห้งหมายถึงไม่มีน้ำหรือว่าหมดน้ำนั่นเองค่ะต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะ
5: ควรค่ะ
1: ออกเสียงให้ถูกต้องค่ะ
5: ควรค่ะ
1: เดี๋ยวให้น้องทีทัศน์ออกเสียงให้เพื่อนๆฟังครูแหม่มได้ยินน้องทีทัศน์ออกเสียงแล้วออกเสียงอักขระชัดเจนมากคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
2: ครวญครางค
1: ่
2: ะ
1: ครวญครางนะคะเก่งมากๆหมายถึงครางเรื่อยๆไปนะคะเหมือนกับเสียงม้าใช่ไหมคะที่ร้องครวญครางเสียงราที่ร้องครวญครางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: พยายาม
1: พยายามหมายถึงอะไรคะเด็กๆบอกว่าหมายถึงการไม่ยอมแพ้นี่เลยทำโดยมานะบากบั่นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: ใครครวญ
1: หมายถึงอะไรคะใครทราบบ้างใครครวญใครครวญหมายถึงการตรึกตรองการพิจารณาการคิดทบทวนโดยละเอียดรอบคอบไม่ได้คิดแบบธรรมดาคิดแบบละเอียดรอบคอบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
5: พล
1: ั่วพลั่วหมายถึงอะไรใครทราบบ้างอะไรนะคะที่ขุดดินนะคะเก่งมากๆเลยเครื่องมือสำหรับแทงดินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: เกว
1: ีย
5: น
1: เกวียนหมายถึงอะไรคะเด็กๆยานพาหนะในสมัยก่อนใช้อะไรเป็นตัวลากสัตว์เช่นอะไรบ้างคะควายม้าวัวช้างช้างไม่น่าใช่เกวียนนะคะต่อไปเกวียนคือยานพาหนะนะคะชนิดมี2ล้อนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
5: Hello.
1: ดูคำศัพท์ให้ดีๆค่ะ Hello. ออกเสียงว่า
5: Hello.
1: ลมนะคะลมจะหมายถึงที่มีโคลนลึกหรือที่ลุ่มด้วยโคลนลึกมีโคลนมากหรือว่าหลุมที่มีโคลนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: หอยหวน
1: น้องปลื้มหอยหวนไม่ใช่หอยเหนค่ะหอยหวนเดี๋ยวเสียงหนึ่งครั้งหอยหวนหมายถึงอะไรคะหอยหวนร้องหอยหวนนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยลักษณะของเสียงที่คร่ำครวญด้วยความเสียใจนะคะต่อไปค่ะ
5: เหล
1: ือ
5: บ
1: เหลือบ
5: เหลือบ
1: หมายถึงอะไรคะเหลือบมองนั่นเองนะคะก็หมายถึงคำที่ใช้ประกอบกับคำอื่นแล้วมีความหมายนะคะเช่นค่ะคือหมายถึงการชำเลืองนะคะเหลือบตาเหลือบแลเหลือบดูเหลือบเห็นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: ประหลาด
1: ประหลาดหมายถึงอะไรสิ่งที่แปลกๆเดี๋ยวบอกว่าสิ่งที่แปลกๆหมายถึงแปลกผิดปกติหรือมิได้มีความหมายว่าจะเป็นไปได้หรือว่าหมายถึงหน้าพิศวงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: ระดม
1: เดี๋ยวเสียงค่ะระดม
5: ระดม
1: ระดมนะคะหมายถึงทำพร้อมๆกันรวบรวมหรือว่ารวมเข้าหากันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: สำเร็จ
1: นะคะหมายถึงเสร็จนั่นเองเช่นวันนี้หนูทำการบ้านสำเร็จแล้วหมายถึงหนูทำการบ้านเสร็จแล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ใครอ่านออกเสียงได้บ้างวิกฤตเดี๋ยวเสียงค่ะวิกฤต
5: ว
1: ิ
5: กฤต
1: วิกฤตหมายถึงอยู่ในขั้นล่อแหลมต่ออันตรายมีอันตรายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะโอกาสเก่งมากโอกาสจะใช้สอเสือเป็นตัวสะกดแต่ถ้าอากาศคำว่ากาศใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะสอสาราเก่งมากเลยนะคะโอกาสหมายถึงช่องหรือว่าทางนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานเรื่องชายชรากับลาแก่กันพร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
1: ชายชรากับลาแก่เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจอ่านเรื่องนะคะมีมารยาทในการอ่านจับใจความให้ได้เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะคะใครจะเป็นคนต้นเสียงนำเพื่อนอ่านดีคะน้องปณิดาค่ะน้องปณิดาต้องตั้งสตินะคะเป็นวันนี้ได้เป็นตัวแทนนำเพื่อนอ่านนะคะเด็กๆคนอื่นอย่าอยู่เฉยอย่านิ่งเฉยนะคะร่วมกันอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะน้องปณิดาพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: ังไม่จบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปสไลด์นี้ก่อนนะก็คือมีชายชราใช่ไหมคะเลี้ยงลาแล้วก็พาลาจูงออกไปใช่ไหมคะแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังเนี่ยทำให้ลาเป็นอย่างไรคะเด็กๆตกลงไปในไหนเอ่ยบ่อน้ำซึ่งแห้งขอดนั่นเองนะคะมันก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอยากออกไปจากบ่อน้ำใช่ไหมคะส่วนลาใช่ไหมคะมันก็ร้องนะคะแล้วก็เรียกว่าขอความช่วยเหลือชายชราก็พยายามช่วยนะคะเด็กๆคิดว่าชายชราเนี่ยจะหาวิธีช่วยมันขึ้นมาอย่างไรบ้างน้องชัยพฤกษ์ลองคาดคะเนเหตุการณ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์คิดว่าชายชราเนี่ยจะหาวิธีแก้ปัญหาอย่างไรให้ลาสามารถขึ้นมาได
1: ้ไปเรียกคนให้ช่วยเอาลาขึ้น
0: น้องชัยพฤกษ์บอกว่าชายชราเนี่ยน่าจะไปตามคนให้มาช่วยใช่ไหมคะน้องปกรณ์ค่ะคิดว่าอย่างไรคะ
2: ลาเอาไม้มาแล้วให้ลาเดินขึ้นมาครับ
0: ไม้แบบไหนคะ
2: ไม้ที่ยาวๆครับ
0: ไม้ยาวๆแล้วไม้ยาวๆลาจะเดินขึ้นมาได้ไหมคะ
2: ไม้ยาวแล้วก็กว้างๆครับ
0: อ๋อไม้แผ่นใหญ่ๆกว้างๆใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: น้องปกรณ์คิดว่าแบบนั้นจะใช่เหมือนกับที่เด็กๆคาดคะเนเหตุการณ์หรือเปล่ามีใครที่มีความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชายชราจะใช้วิธีไหนช่วยให้ลาเนี่ยขึ้นมาได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านต่อได้เลยนะคะ1 2 3

ร้อยโหยเห็นอีกแล้วน้องปื้มโหยหวนเอาใหม่ค่ะมันก็ตกใจร้องโหยหวนเอาใหม่นะคะน้องปื้มนั่งสตินะเด็กๆทุกคนเอาใหม่นะคะมันก็ตกใจ1 2 3

0: ไร
1: เหมือนกับที่น้องชัยพฤกษ์คาดคะเนเหตุการณ์ใช่ไหมคะว่าชายชราเนี่ยจะไปเรียกใช่ไหมคะชาวบ้านให้มาช่วยชาวบ้านใช้วิธีการช่วยลาตัวนี้อย่างไรคะขุดดินแล้วใช้พลั่วทำอย่างไรคะตักดินสาดลงไปในบ่อใช่ไหมคะพอดินโดนหลังลาเป็นอย่างไรเอ่ยตกใจร้องโหยหวนนั่นเองนะคะแต่สักพักหนึ่งนะคะทุกคนก็แปลกใจที่เสียงของเจ้าลาแก่เงียบไปเด็กๆคิดว่าเจ้าลาเป็นอะไรไหนใครจะคาดคะเนเหตุการณ์ได้บ้างคิดว่าเจ้าลาเป็นอย่างไรใครดีคะน้องตะวันค่ะยกแบบมั่นใจเลยนะคะน้องตะวันคิดว่าเพราะอะไรทำไมลาถึงเงียบไปคะ
0: ชายชราเอาลา
2: เพราะอะไร
1: ชาวบ้านตักดินสาดลงไปในบ่อแล้วโดนหลังมันก็ตกใจก็ร้องโหยหวนแล้วสักพักมันก็เงียบไปเพราะว่าอะไรคะใครดีคะน้องตะวันได้ไหมคะน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลยกมือนะคะน้องเบิ้ลบอกครูแหม่มหน่อยลาเป็นอะไรคิดว่าลาเป็นอะไรทำไมลาถึงเงียบไปคะ
0: ตกบ่อน้ำครับ
1: ลาตกบ่อน้ำอยู่แล้วค่ะตกลงไปในบ่อน้ำชาวบ้านก็พยายามช่วยกันไงคะเด็กๆได้ไหมคะน้องต้นหอมน้องข้าวหอมค่ะทำไมน้องข้าวหอมถึงคิดว่าทำไมลาถึงเงียบไปเพราะว่าอะไรคะ
0: หาวิธีค่ะ
1: หาวิธีทำอะไรคะ
0: ขึ้นจากบ่อน้ำค่ะ
1: ขึ้นจากบ่อน้ำเก่งมากๆเลยนะคะก็คือลาเนี่ยคิดวิธีที่จะขึ้นจากบ่อน้ำใช่ไหมคะน้องข้าวหอมคิดว่าแบบนี้นะคะใครคิดแตกต่างจากน้องข้าวหอมบ้างน้องปณิดาน้องปณิดาคิดว่าลาคิดอะไรอยู่หรือลาทำอะไร
3: เสียชีวิตค่ะ
1: น้องปณิดาบอกว่าชาวบ้านใช่ไหมคะตักดินลงไปเยอะๆเยอะเกินอาจจะทับลาใช่ไหมคะจนลาเนี่ยตายนั่นเองนะคะน้องประกรณ์คิดว่าอย่างไรคะ
4: งงครับว่าทำไมทุกคนมาช่วยครับ
1: คิดว่าลางงอยู่สับสนเลยไม่ส่งเสียงร้องใช่ไหมคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าลาเป็นอะไรทำไมลาถึงไม่ส่งเสียงร้องแล้วก็เงียบไปพร้อมไหมคะเดี๋ยวน้องปณิดานำเพื่อนอ่านเหมือนเดิมนะคะเด็กปลายทางอ่านด้วยนะคะ

0: ักสองสามพลั่วเอาใหม่นะคะได้สักสองสามพลั่ว
1: ได้สัก

0: ลาใจไปตามตามกันข
1: อในสไลด์นี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ชายชราและชาวบ้านเนี่ยช่วยกันตักดินไปได้สัก 2-3 พลั่วนะคะพวกเขาก็เหลือบมองลงไปในบ่อก็ต้องประหลาดใจเพราะจุดๆๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองคาดคะเนเหตุการณ์ด้วยตนเองนะคะลงในใบงานที่4เรื่องคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องชายชรากับลาแก่นะคะเด็กๆคนไหนที่ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องยังจับใจความสำคัญจากเนื้อเรื่องไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านเรื่องด้วยตนเอง1ครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา10ถึง15นาทีนะคะเด็กๆจะต้องคาดคะเนเหตุการณ์ไปจนจบเรื่องให้ได้นะคะคุณครูจะสุ่มเด็กๆออกมานำเสนอนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เงียบไปตามๆกันเพราะว่าลาเสียชีวิตแล้วลองแต่งเรื่องไปจนจบนะคะข้าคะแนนเหตุการณ์ไปจนจบเรื่องนะเพราะว่าอะไร
1: ที่เดี๋ยวมีเสร็จม
0: ี
1: พ
0: ิ
1: ษอย
0: ู่ลองค่ะลองข้าคะแนนเหตุการณ์นะคะเหลือบอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะน้องเมย์คิดว่าลาเป็นอย่างไรคะชาวบ้านประหลาดใจเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเสียชีวิตแล้วน้องเกียร์ไนท์เสร็จหรือยังคะนั่งตัวตรงๆค่ะวางหนังสือให้ตรงนะคะใครไม่เข้าใจเรื่องอ่านเรื่องอีกหนึ่งครั้งจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะ

0: คะฮะออกเสียงดังๆค่ะ
1: ตังงะ
0: แปลว่าอะไรอะคะนึกอะไรหนูจะเขียนคำว่าอะไรไหนลองอ่านประโยคให้คุณครูฟังหน่อยค่ะแล้วชาวบ้านก็เป็นยังไงคะตังงะไม่มีความหมายค่ะพังงะหรือว่าอย่างไรคะหนูจะเขียนว่าอย่างไรชาวบ้านเป็นอย่างไรตกใจเหรออาจจะใช้คำว่าตกใจก็ได้ค่ะ

เด็กๆแต่ละคนก็อาจจะคาดคะเนไม่เหมือนกันนะคะให้คาดคะเนตามความคิดเห็นของตนเองโดยใช้เหตุผลประกอบที่อยู่ในเรื่องนะคะเขียนเสร็จแล้วเหรอคะน้องจัญญวัฒน์จบแล้วเหรอคะเขียนจนจบเรื่องนะคะคาดคะเนเหตุการณ์ไปจนจบเรื่องเลยนะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะได้ค่ะมีพิษพิษเป็นตัวสอฤาษีค่ะมีสัตว์มีพิษอยู่ในบ่อแล้วเป็นอย่างไรเอ่ยต้องเขียนขยายไปด้วยนะคะหนูเขียนว่าอะไรคะข้างบนแล้วต้องเขียนต่อด้วยไม่พอคิดวิธีเสร็จแล้วลาจะทำอย่างไรต่อไปจนจบเรื่องเลยนะคะต้องคัดคะแนนจนจบเรื่องนะ

จแล้วเหรอคะคาดคะเนเหตุการณ์จนจบเรื่องนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เวลาอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่ออกมานำเสนอเขียนให้ยาวกว่านี้ค่ะไม่เขียนแค่ว่าเสียชีวิตแล้วใครเสียชีวิตใครตายแล้วต้องเขียนเพราะว่าอะไรเขียนเหตุผลด้วยค่ะ

น้องเมย์เสร็จหรือยังคะน้องเมย์เสร็จยังคะ

ลาขึ้นมาจากบ่อโคลนได้ใช่ไหมคะทำไมถึงขึ้นมาได้เขียนอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยค่ะน้องธีทัศน์คิดว่าทำไมลาถึงขึ้นมาจากบ่อโคลนได้เพราะว่าอะไรไม่เห็นลาอยู่ในบ่อแล้วลาจะหายไปตั้งแต่ตอนไหนล่ะคะใช่ไหมหนูบอกว่าเห็นลาผุดขึ้นมาจากบ่อโคลนแสดงว่ามันกำลังออกจากบ่อโคลนใช่ไหมคะทำไมถึงออกมาได้เขียนวิธีให้คุณครูฟังหน่อยค่ะบอกวิธีให้คุณครูฟังหน่อยมันออกมันขึ้นมาได้ยังไงน้องธีทัศน์บอกคุณครูก่อนก็ได้ค่ะทำไมมันถึงขึ้นมาได้เพราะอะไรมีใครเขียนเหมือนธีทัศน์ไหมคะต้องเขียนเหตุผลด้วยนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าลาตายก็ต้องเขียนเหตุผลด้วยว่าลาตายเพราะอะไรก็ได้ค่ะเอาตามความคิดเห็นของหนูหนูคิดแบบนี้ใช่ไหมแต่หนูต้องบอกเหตุผลให้ได้เพราะว่าอะไรทำไมลาถึงขึ้นมาจากบ่อโคลนได้

ยกมือใครยังไม่เสร็จคะให้เด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรให้เหตุผลด้วยจะต้องมีคำว่าเพราะด้วยนะคะห้ามเขียนแค่ว่าลาตายแล้วจบเลยไม่เอาต้องให้เหตุผลด้วยนะคะค่าคะแนนเหตุการณ์ต้องมีเหตุผลด้วยนะ

0: เนียเสร็จหรือยังคะปรบมือเป็นจำนวนขาลาลาคนคนมีกี่ขาคะ
1: ส
0: องขาแล้วถ้านกนกมีกี่ขาคะ
1: สอง
0: ขาแล้วถ้าช้างแล้วถ้าเป็นอะไรดีคะ
1: เป
0: ็ดเป็ดมีกี่ขาคะสองขาเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเลขทีทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกมาคาดคะเนเหตุการณ์นะคะจากเรื่องชายชรากับลาแก่อยากได้เลขที่ไหนดีคะเลขที่15ค่ะใครเอ่ยออกมาได้เลยค่ะหยิบไมโครโฟนออกมาด้วยนะคะหยิบแบบฝึกหัดหรือไม่หยิบก็ได้ค่ะถ้าหนูมีคำตอบอยู่ในหัวของหนูแล้วเอาละค่ะมาดูคำตอบของน้องประภัสรากันว่าคำตอบของน้องประภัสราหลังจากที่ชาวบ้านไปช่วยแล้วลาเนี่ยเงียบไปใช่ไหมคะเงียบแล้วชาวบ้านก็ประหลาดใจเพราะว่าอะไรคะ
2: ลาตายในบ่อน้ำเพราะว่าอาจจะโดนดินทับจนลาตายจึงชาวบ้านก็ตก
3: ประหลาดใจ
2: ประหลาดใจไปตามกันค่ะ
0: เอาละค่ะเก่งมากๆปรบมือให้น้องประภัสราค่ะเดี๋ยวให้น้องประกรณ์สรุปคำตอบของเพื่อนเพราะน้องไม่ได้ฟังเพื่อนได้ยินที่เพื่อนพูดไหมคะได้ยินที่เพื่อนพูดไหมคะเพื่อนคาดคะเนเหตุการณ์ว่าอย่างไรคะบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะ
4: ท่านบอกว่าลาเสียชีวิตในบ่อครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าโดนดินทับครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะต้องฟังเพื่อนนะคะต้องมีมารยาทในการฟังด้วยนะคะเก่งมากๆปรบมือให้น้องประภัสราค่ะนายใครคิดว่าลาไม่ตายบ้างน้องน้องกิ่งก้าวออกมาได้เลยค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวเดี๋ยวเราจะมาดูความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะที่อยู่ในห้องนี้เด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรคาดคะเนเหตุการณ์ว่าอย่างไรนะคะนี่เลยหลังจากที่ชายชรานะคะช่วยกันตักดินลงไปในบ่อพวกเขาเหลือบมองลงไปในบ่อแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าอะไรคะ
4: ลาขึ้นมาตั้งนานแล้วเพราะชาวบ้านประหลาดใจค่ะ
0: ลาขึ้นมาตอนที่ชาวบ้านเห็นหรือว่าอยู่ๆขึ้นมาอยู่บนดินเลยคะ
4: ขึ้นมาอยู่บนดินเลย
0: ขึ้นมาอยู่บนดินเลยนะคะแสดงว่าน้องเขียนว่าลาขึ้นมาได้นะคะเพราะชาวบ้านช่วยใช่ไหมคะเอาละค่ะเก่งมากๆปรบมือให้น้องกิ่งก้าวนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวมาดูตอนจบของเรื่องชายชรากับลาแก่อยากทราบไหมคะ
1: อยากท
0: ราบมาดูกันว่าในเรื่องตอนจบเนี่ยลาจะตายหรือไม่ตายถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3
1: พร
0: ้อมทุกครั้งเอาใหม่ค่ะน้องปณิดานำเพื่อนอ่านด้วยค่ะ1 2 3
1: พร้อม

0: ุด
1: เก่งมากๆค่ะประมือให้ตัวเองค่ะสรุปแล้วใครสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องบ้างคะกิ่งก้าวกับกล้านั่นเองเมื่อสักครู่กล้าไม่ยอมยกมืออ้าประมือให้กิ่งก้าวและกล้าค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะผลก็คือทุกครั้งที่ชาวบ้านเนี่ยสาดดินลงไปใช่ไหมคะพอโดนหลังลาร้องตกใจแล้วมันก็สะบัดดินออกพอดินออกดินก็จะไปอยู่ที่ก้นหลุมก้นบ่อใช่ไหมคะแล้วมันก็สะบัดขึ้นเรื่อยๆๆดินก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆๆทำให้ลาเนี่ยสามารถออกมาจากในบ่อได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะก็คือความช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าการขอความช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเด็กๆแต่สิ่งที่ดีกว่านะคะคือเราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตนเองนะคะรู้จักใช้สตินะคะพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะจะสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไม่ยากนั่นเองนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันกันตอบคำถามนะคะในช่วงท้ายของบทเรียนเรานั่นเองนะคะสำหรับคำถามข้อแรกจากเรื่องชายชรากับลาแก่มีตัวละครใดบ้างกลุ่มที่2ยกก่อนค่ะมีใครบ้างคะ
2: ชายชรากับลาแก
1: ่ชายชรากับ
2: ลาแก
1: ่ลาแก่นั่นเองนะคะที่เป็นตัวละครหลักนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2รับ10คะแนนต่อไปยังไม่ยกมือค่ะข้อที่2ชายชราทำอะไรเอามือจับ1 2ยังค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะชายชราทำอะไรคะ
3: พาลาเดินเล่นค่ะ
1: คืออะไรคะ
3: พาลาเดินเล่นค่ะ
1: ชายชรานะคะพาลาแก่ออกไปเดินข้างนอกนั่นเองนะคะกลุ่มที่3รับ10คะแนนค่ะต่อไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับลาแก่บ้างเหตุการณ์สำคัญของเรื่องเลยนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
4: ลาตกบ่อน้ำค่ะ
1: ลาตกบ่อน้ำแล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
4: ชายชราไปเรียกชาวบ้านมาช่วยค่ะ
1: มาช่วยโดยวิธีใดคะ
4: เอาดินใส่ลงไปในบ่อน้ำเรื่อยๆค่ะ
1: เก่งมากๆค่ะนี่เลยนะคะลาแก่ตกลงไปในบ่อน้ำที่แห้งขอดนั่นเองนะคะนี่เลยและอีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวให้เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นนะคะตอบคำถามบ้างนะคะชาวบ้านให้ความช่วยเหลือลาอย่างไรเมื่อสักครู่น้องกิ่งก้าวได้พูดไปบ้างแล้วนำมือจับหูไว้ค่ะมารยาทในการตอบคำถามของเรานะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะ
5: เอาดินตักใส่บ่อน้ำเรื่อยๆครับขอความช่วยเหลือครับขอความช่วยเหลือ
1: ขอคำตอบใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวลองคิดแล้วลองเรียบเรียงคำตอบใหม่นะคะกลุ่มอื่นเดี๋ยวโดนหักคะแนน1 2 3กลุ่มที่4อยากตอบอีก1ครั้งไหมคะให้น้องทิทัศน์แก้ตัวค่ะ
5: ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ
1: แล้วชาวบ้านมาช่วยอย่างไรคะ
5: ตักดินใส่บ่อน้ำเรื่อยๆครับ
1: เก่งมากๆเลยนะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยก็จะใช้พลั่วนะคะตักดินสาดลงไปในบ่อนะคะเพื่อให้ดินสูงขึ้นนั่นเองนะคะนี่แล้วลาแก่

0: ายามช่วยเหลือตัวเองอย่างไรนอกจากมีคนมาช่วยแล้วนำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
1: ตอนที่ชาวบ้านเอาดินสาดแล้วไปโดนหลังลาลาสะบัดให้ดินออกแล้วให้มันลงไปในก้นบ่อครับแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วลาก็ขึ้นมาได้ครับ
0: เก่งมากค่ะกลุ่มที่1รับ10คะแนนนะคะเก่งมากเลยก็คือลาเนี่ยสะบัดดินนะคะออกจากหลังใช่ไหมคะแล้วก้าวขึ้นไปเหยียบบนดินที่ชาวบ้านตักลงไปในบ่อนั่นเองนะคะแสดงว่าลาเนี่ยฉลาดไหมคะเด็ก
2: ๆ
0: ฉลาดนั่นเองนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยตัวเองจะตายใช่ไหมคะไปๆมาๆเนี่ยตัวเองกลับรอดชีวิตได้จากการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วก็การช่วยเหลือตนเองโดยการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะนี่เลยแล้วผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเอ่ยตอบพร้อมกันค่ะลาแก่เนี่ยสามารถขึ้นมาจากบ่อได้นั่นเองนะคะนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรบ้างน้องประกรณ์ค่ะ
1: ความพยายามครับการช่วยเหลือตนเองครับ
0: เก่งมากความพยายามและการช่วยเหลือตนเองนะคะนี่เลยในข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของความสามัคคีใครสามัคคีกันบ้างชาวบ้านสามัคคีกันโดยการช่วยลาขึ้นมานั่นเองนะคะสองเลยก็คือการพยายามช่วยเหลือตนเองนะคะของเจ้าลานั่นเองนะคะรวมถึงการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องประกรณ์เอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องได้นะคะบางคนอาจจะยังคาดคะเนเรียกว่าอาจจะคำตอบอาจจะยังไม่ตรงกับครูแหม่มนะคะเด็กๆลองเรียกว่าลองคาดคะเนเหตุการณ์จากนิทานที่เด็กๆเนี่ยได้อ่านไปสักอาจจะอ่านสักครึ่งเรื่องแล้วก็อาจจะคาดคะเนเหตุการณ์ไปเรื่อยๆดูซิว่าคำตอบของเราเนี่ยจะตรงกับในหนังสือหรือไม่นะคะก็จะเป็นการช่วยให้เด็กๆเนี่ยสามารถคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเด็กๆนะคะในเรื่องของข้อคิดนะคะในเรื่องชายชรากับลาแก่ก็คือการช่วยเหลือตนเองและการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องเพชรกับพลอยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแหม่มก็ขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนเรื่องนี้ย้ำซ้ำทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เด็กทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
4: ครับ
2: ค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
5: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
6: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา

0: เล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
3: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
0: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
3: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
3: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยอ่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพ

0: ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะครับเด็กๆได้เรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับจำได้ไหมเอ่ยในเรื่องอะไรครับประกรณ์ลูก
3: การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีครับ
0: การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องการบอกระยะ

0: เวลาเป็นชั่วโมงเด็กๆครับระยะเวลาคืออะไรครับจำได้ไหมเอ่ยคือช่วงของเวลาจากเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุดที่เราพิจารณานั่นเองนะครับในครั้งนี้นะเราจะบอกระยะเวลาเป็นนาทีนะครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นนาทีเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะครับจะต้องบอกระยะเวลาเป็นนาทีได้เมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดนะครับอย่างที่สองจะต้องบอกเวลาสิ้นสุดได้เมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่ใช้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะครับคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้เด็กๆนะครับได้ลองใช้ความคิดนะและลองหมุนเข็มนาฬิกาตามได้เลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นแล้วเด็กๆจะต้องมีนาฬิกาอยู่ในมือของแต่ละกลุ่มนะครับถ้าแต่ละกลุ่มนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์กันนะและถ้าปลายทางนะครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางดูเพื่อนต้นทางหมุนนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสถานการณ์แรกคุณแม่เริ่มทำอาหารเวลา5 นาฬิกาเราจะทบทวนกันนะคุณแม่เริ่มทำอาหารเวลา5 นาฬิกาเด็กๆลองหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลา5 นาฬิกาสิครับหมุนเลยหมุนเลยกลุ่มที่5ลูกลองตรวจสอบเข็มยาวสิเข็มยาวตรงไหมอีกเล็กน้อยใช่ไหมครับกลุ่มที่4เรียบร้อยนะกลุ่มที่1เรียบร้อยนะครับตรงนะกลุ่มที่3เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับมาดูพร้อมกันนะครับเด็กๆมาดูได้ตรงกันไหมนะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับ5นาฬิกาชี้ตัวเลข5นะครับชี้ตัวเลข12ในลักษณะนี้นะครับ5นาฬิกาเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็กๆกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนนะ5นาฬิกาหรือเราจะเคยได้ยินพ่อแม่พูดว่าอะไรครับตี5นั่นเองนะในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือ5นาฬิกานั่นเองนะครับและถ้าคุณแม่ทำอาหารเสร็จเวลา6 นาฬิกาลองหมุนสิ6 นาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่3ตอบคุณครูหน่อยลูกว่าจากที่เราหมุนเข็มนาฬิกานะจาก5 นาฬิกาไปยัง6 นาฬิกาเราหมุนเข็มยาวไปกี่รอบครับ
1: 1 รอบครับ
0: หมุนเข็มยาวไป1 รอบแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงลูก
1: 1 ชั่วโมงครับ
0: 1 ชั่วโมงหรือกี่นาทีครับ
1: 60 นาทีครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูพร้อมกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะคุณแม่ทำอาหารเสร็จเวลา6 นาฬิกาใช่ไหมครับเข็มสั้นจะชี้ตัวเลขอะไรครับเข็มสั้นจะชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับแต่ก่อนที่เข็มสั้นจะมาชี้ตัวเลข6ชี้ตัวเลขใดมาก่อนครับชี้ตัวเลข5มาก่อนใช่ไหมและเข็มยาวเคลื่อนที่หมุนครบ1 รอบเข็มสั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนที่มากี่ช่องใหญ่ครับ1 ช่องใหญ่นั่นเองนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงนะครับแสดงว่าคุณแม่ทำอาหารเป็นเวลากี่ชั่วโมงครับเด็กๆเป็นเวลากี่ชั่วโมงเป็นเวลา1 ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะสังเกตจากอะไรครับอ๋อการเคลื่อนที่ของเข็มสั้นใช่ไหมเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1 ช่องใหญ่หรือเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1 รอบนั่นเองนะครับฉะนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่าอ๋อคุณแม่ทำอาหารเป็นเวลา1 ชั่วโมงนั่นเองนะครับไหนทั้งปลายทางและต้นทางไหนใครคุณแม่ทำอาหารเช้าให้รับประทานบ้างครับ

0: หลายคนเลยใช่ไหมฉะนั้นแล้วเมื่อเรารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะมาโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือต่อไปนะครับมาดูกันต่อสถานการณ์นี้นะครับคุณแม่เริ่มทำงานบ้านเวลา11นาฬิกาเด็กๆลองหมุนเข็มนาฬิกาให้ครูดูหน่อยครับว่า11นาฬิกาเราใช้เข็มนาฬิกาหมุนไปอย่างไรนะ11นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขใดนะเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขใดนะครับกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วนะรวดเร็วมากตามมาด้วยกลุ่มที่5นะครับ11นาฬิกานะมาดูพร้อมกันนะครับจากที่เด็กๆนะได้หมุนไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับปลายทางต้นทางลูกชี้ตัวเลข11นะครับเข็มยาวชี้ตัวเลข12เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ11นาฬิกาเป็นเวลากลางวันนั่นเองนะและคุณแม่ใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงจึงจะทำงานบ้านเสร็จคุณครูถามว่าคุณแม่ทำงานบ้านเสร็จเวลาเท่าใดใครตอบคุณครูได้บ้างดาเนียลูกคิดว่าคุณแม่จะทำงานบ้านเสร็จเวลาเท่าใดครับ
1: 13นาฬิกาค่ะ
0: เวลา13นาฬิกาใครเห็นด้วยกับดาเนียปรบมือ2ครั้ง3ครั้งปรบมือ5ครั้งแสดงว่าเห็นด้วยกับดาเนียใช่ไหมนั่นก็คือ13นาฬิกานั่นเองปรบมือให้ดาเนียหน่อยปลายทางแล้วลูกได้ไหม13นาฬิกานะครับเพราะว่าอะไรครับเด็กๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงได้เป็น13นาฬิกาประกรณ์ลูก
1: เพราะว่าตั้งแต่11นาฬิกาเพิ่มไปอีก2ชั่วโมงจะกลายเป็น13นาฬิกาครับ
0: อ๋อจาก11นาฬิกาเป็นเวลาเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยระยะเวลาที่ใช้คุณแม่ใช้ใช่ไหมครับในการทำงานบ้านนั่นก็คือจาก11บวก2เป็น
1: 13
0: นั่นเองนะก็จะได้เป็น13นาฬิกานะครับต่อไปนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะให้เด็กๆช่วยกันหมุนเข็มนาฬิกาหรือปลายทางถ้ามีนาฬิกาจำลองนะครับก็สามารถเขียนเติมเข็มลงไปได้นะหรืออาจจะเขียนเวลาจากนาฬิกาจำลองเพื่อแสดงเวลาตามสถานการณ์ที่กำหนดนะดังนี้นะครับมาดูกันนะเริ่มเป็นการทำการบ้านก่อนนะครับน้องคนนี้เริ่มทำการบ้านเวลา19นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะเข็มสั้นจะชี้ตัวเลขใดเข็มยาวจะชี้ตัวเลขใดครับเด็กๆลงมือหมุนได้เลยนะครับกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะไม่ยากเลยกลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆมาดูพร้อมกันนะครับเริ่มทำการบ้านเวลา19นาฬิกาตอบพร้อมกันว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข
2: 12
0: นะมาดูพร้อมกันนะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข12เอ๊ะเวลา19นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็กๆ เป็นเวลากลางคืนนะไม่ใช่7นาฬิกานะตอนนี้โจทย์กำหนดว่าเป็นเวลา19นาฬิกานะครับได้ตรงกันนะครับทำการบ้านเสร็จเวลา19นาฬิกา30นาทีไหนหมุนไปสิ19นาฬิกา30นาทีครับเรียบร้อยแล้วกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ปลายทางแล้วครับได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราทำการบ้านเป็นระยะเวลากี่นาทีใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างครับทีทัศน์ลูกทีทัศน
3: ์30นาทีครับ
0: 30นาทีเพราะว่าอะไรครับ พราะว่าอะไรเอ่ยแล้วหมุนเข็มยาวไปกี่รอบลูกถึง1รอบไหม
3: ถึงครับ
0: เข็มยาวนะหมุนไปกี่รอบ
3: ไม่
0: ถึงหมุนไปเท่าไหร่ครับ
3: ครึ่งรอบครับ
0: ครึ่งรอบเอ๊ะเด็กๆครับถ้าเราหมุนเข็มยาวไป1รอบแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีนะ1ชั่วโมงหรือ60นาทีใช่ไหมครับแสดงว่าหมุน1รอบเวลาผ่านไป60นาทีและถ้าหมุนครึ่งรอบล่ะเด็กๆ เวลาผ่านไปกี่นาทีครับ
4: 30นาท
0: ีกี่นาทีครับประกรณ์ลูกเวลาผ่านไปกี่นาที
1: 30นาทีครับ
0: มากเลยอ่ะปรบมือประกรณ์อ๋อเยี่ยมมากนะนั่นคือเวลาผ่านไป30นาทีแสดงว่าทำการบ้านเป็นเวลากี่นาทีครับ30นาทีนั่นเองเห็นไหมมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ทำการบ้านเสร็จเวลา 9:30 นาทีใช่ไหมมาพิจารณานะครับจากตอนแรกเริ่มทำกี่นาฬิกานะ19:00 นใช่ไหม19:00 นะครับและจากนั้นทำเสร็จเวลา19:30 นาทีเด็กๆลองสังเกตเข็มยาวจะเคลื่อนที่มาครึ่งรอบใช่ไหมจากชี้ตัวเลข12เคลื่อนที่มาครึ่งรอบจนชี้ตัวเลข6นั่นหมายความว่าระยะเวลาผ่านไปกี่นาทีครับนับพร้อมกัน5 10 15 20 25 30นั่นเองแสดงว่าเวลาผ่านไป30นาทีนะครับเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่ทบทวนอีกเน้นย้ำนะครับเด็กๆจะได้เข้าใจและทำได้นะครับเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่ลูกใครตอบได้บ้างเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่ประกรณ์ลูกกี่ช่องใหญ
1: ่6ช่องใหญ่ครับ
0: จำนวน6ช่องใหญ่นั่นเองนะครับถูกต้องนะครับเอาประมือให้ประกรณ์หน่อยนะเป็นเวลากี่นาที6ช่องใหญ่นี่เป็นเวลากี่นาทีชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ลูกเป็นเวลากี่นาทีครับ
3: 30นาทีครับ
0: 30นาทีนั่นเองเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับสรุปแล้วนะจะเห็นว่าน้องคนนั้นเริ่มทำการบ้านเวลา 19:00 นและทำเสร็จเวลา 19:30 นาทีใช้ระยะเวลา30นาทีในการทำการบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ถัดไปนะทั้งต้นทางและปลายทางมาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับว่าสถานการณ์นี้ว่าไว้อย่างไรนะ1 2 3อ่านพร้อมกันครับการเริ่มอ่านหนังสือเวลา 6:15 อ่านหนังสือเสร็จเวลา 6:50 การใช้เวลาอ่านหนังสือกี่นาทีเด็กๆครับเวลา 6:15 เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเด็กๆเป็นเวลากลางวันเราจะได้ยินพ่อแม่พูดว่าอะไร6โมงกว่าในตอนเช้าใช่ไหมครับการใช้เวลาในการอ่านหนังสือกี่นาทีใครลองตอบดูบ้างใครตอบได้บ้างอยากลองตอบเจด้าลูกคิดว่ากี่นาทีครับ
1: 7นาทีค่ะ
0: กี่นาที
1: 7นาที
0: มีใครคิดแบบอื่นไหมคิดว่าใช่7นาทีไหมชัยพฤกษ์ลูกลองตอบกันมาดูก่อน
1: 45นาทีครับ
0: กี่นาทีนะครับ
1: 45นาทีครับ
0: 15นาที
1: 45นาที
0: 45นาทีนะ45นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้นักเรียนนะครับหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อช่วยในการหาคำตอบนะเพื่อนบอกว่าเอามี7นาที45แต่ครูยังไม่ได้บอกว่าคำตอบใดถูกเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มนะทางต้นทางและปลายทางจะต้องลองใช้นาฬิกาแล้วหมุนเข็มดูว่าเอ๊ะสรุปแล้วเข็มยาวจะเคลื่อนที่ไปกี่ก็ดูนะครับเป็นระยะเวลากี่นาทีแล้วเดี๋ยวแต่ละกลุ่มตอบคำถามคุณครูพร้อมให้เหตุผลนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับจาก6:15เราก็ต้องหมุนก่อนใช่ไหม6:15เข็มสั้นชี้ตัวเลขใด ข็มยาวชี้ตัวเลขใดแล้วเราค่อยหมุนไปที่เวลา6นาฬิกา50นาทีนะครับแล้วดูว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่นะแสดงว่าเราตอบได้กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วตอบคุณครูหน่อยว่าใช้เวลากี่นาทีครับกี่นาที
1: 7ค่ะ
5: เราก็ไม่รู้
0: กี่นาทีครับ
1: 7ค่ะ7นาฬิกา
0: ใช้เวลากี่นาที
1: 7นาทีค่ะ
0: 7นาทีนะกลุ่มที่5นะกลุ่มที่1ละลูกใช้เวลากี่นาทีกลุ่มที่1ใช้เวลากี่นาทีครับตัวแทนตอบเลยกี่นาที
6: 8นาทีครับ
0: 8นาทีกลุ่มที่2เท่าไหร
7: ่35นาทีครับ
0: 35นาทีกลุ่มที่3กลุ่มที่3
8: 35ครับ
0: 35นาทีใช่ไหมกลุ่มที่4ละลูก
8: 45นาทีครับ
0: กี่นาทีนะ
8: 45นาทีครับ
0: 35ใช่ไหม35ใช่ไหมครับพี่พัทอีกหนึ่งครั้งชัดๆ
8: 45นาทีครับ
0: 45นะ45อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้เด็กๆหมุนเข็มนาฬิกานะเราเริ่มการเริ่มอ่านหนังสือเวลา6นาฬิกา15นาทีเด็กๆหมุนได้ในลักษณะนี้ไหมครับเข็มสั้นชี้ใกล้ตัวเลขใดครับเกินตัวเลข6ไปเล็กน้อยใช่ไหมและเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับเข็มยาวชี้ตัวเลขใดตัวเลข3ใช่ไหมเข็มยาวชี้ตัวเลข3อ่านว่ากี่นาฬิกากี่นาทีครับในเวลากลางวัน6นาฬิกา15นาทีนะและจะเห็นว่าเสร็จตอนอ่านเสร็จตอนไหนกี่ตอนเวลาไหนครับ6นาฬิกา50นาทีจะเห็นว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่ครับเด็กๆ เคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่เด็กๆเปรียบเทียบกันสิลูกตอนแรกชี้ที่ตัวเลข3ใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนมาชี้ที่ตัวเลข10เข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่ครับกี่ช่องใหญ่กี่ช่องใหญ่ปลื้มลูกกี่ช่องใหญ
8: ่4ช่องใหญ่ครับ
0: 4ช่องใหญ่เหรอใครมีความคิดเห็นอื่นบ้างชัยพฤกษ์ลูกกี่ช่องใหญ
3: ่10ช่องใหญ่ครับ
0: 10ช่องใหญ่10ช่องใหญ่จริงไหมยังไม่ใช่นะกี่ช่องใหญ่เอ่ยอันไหนใครออกมานับสิออกมานับประกรณ์ลูกออกมานับมานับไปพร้อมเพื่อนเวลาเรานับนับยังไงเริ่มตั้งแต่หนึ่งช่องใหญ่ตรงนี้คือหนึ่งช่องใหญ่นะให้เพื่อนเห็นชัดทางเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้คือหนึ่งช่องใหญ่ใช่ไหมหนึ่งช่องใหญ่นับพร้อมกันหนึ่งช่องใหญ่หนึ่งช่องใหญ่สองช่องใหญ่3ช่องใหญ่ชี้ไป4ช่องใหญ่5ช่องใหญ่6ช่องใหญ่7ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป7ช่องใหญ่นั่นเองนะ7ช่องใหญ่นี่เป็นเวลากี่นาทีลูกบางคนตอบ7นาทีใช่ไหม
9: ไม
0: ่ใช่เพราะว่า1ช่องถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านคือผ่านไปกี่นาทีครับ5นาทีแสดงว่าถ้า7ช่องใหญ่เวลาผ่านไปกี่นาทีครับกี่นาทีเริ่มลูกกี่นาทีครับ
8: 35นาทีครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้ปลื้มกับประกรณ์นอเยี่ยมมากนะเดี๋ยวมานับพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับมาดูให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะจะเห็นว่าตอนแรกเข็มยาวชี้ตัวเลข3ใช่ไหมครับอ๋อเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจำนวน7ช่องใหญ่ที่เรานับกันมานับไปพร้อมๆกันอ่ะ5 นับพร้อมกันครับ5
5: 10
0: 15 20 25 30 35นั่นเองแสดงว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือกี่นาทีลูก35นาทีไม่ใช่ว่าได้7ช่องใหญ่แล้วตอบ7นาทีนะนักเรียนอยากเข้าใจคลาดเคลื่อนในลักษณะนี้นะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะจะเห็นได้ว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือเป็นระยะเวลา35นาทีนั่นเองเห็นไหมเด็กๆก็นับเหมือนเดิมเลยนะครับอ๋อเข็มยาวเริ่มต้นที่ตรงไหนนะครับเราก็นับมา1ช่องใหญ่5นาที10นาที15นาที20นาที25นาที30นาที35นาทีนับไปเพิ่มทีละ5ในลักษณะนี้เด็กๆก็จะทราบระยะเวลาแล้วนั่นเองเด็กๆจะเห็นว่าเวลาที่เราต้องการที่จะหาระยะเวลานะครับจะกำหนดอะไรมาให้โจทย์จะกำหนดอะไรมาให้ครับเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดมาให้หน้าที่ของเด็กๆก็คือจะต้องสังเกตว่าเข็มยาวนั้นเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่หรือเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องเล็กนั่นเองนะอาจจะดูช่องเล็กก็ได้นะให้ละเอียดเข้าไปนะครับก็นับเพิ่มใช่ไหมผ่านไป1ช่องเล็กก็คือเท่าไหร่ครับ1นาทีใช่ไหม2ช่องเล็กก็2นาทีนะครับถ้าผ่านไป1ช่องใหญ่ก็5นาทีแต่เพื่อความรวดเร็วเราก็อาจจะนับจากช่องใหญ่ได้เลยนะแต่ถ้าเราจะนับจากช่องเล็กเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับสถานการณ์ถัดไปครับเด็กๆจะได้ดูสถานการณ์นี้นะสถานการณ์นี้นะครับนิดเริ่มล้างจานเวลาใดครับเด็กๆ17นาฬิกานะนิดใช้เวลาล้างจานกี่นาทีครับ20นาทีนิดล้างจานเสร็จเวลาเท่าใดให้นักเรียนนะครับใช้นาฬิกานะหมุนเข็มนาฬิกาได้เลยเพื่อหาคำตอบว่านิดล้างจานเสร็จเวลาเท่าใดเริ่มลงมือเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะแน่นอนเด็กๆก็จะต้องดูก่อนอ๋อเวลาเริ่มต้นของนิดนะที่เริ่มล้างจานเวลา17นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดและเด็กๆหมุนเข็มยาวไปกี่ช่องนะครับจนได้ว่านิดล้างจานเสร็จเวลาใดกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ได้ว่านิดล้างจานเสร็จเวลาใดครับตอบคุณครูหน่อย
6: 17:10 นครับ
0: 17:20 นเพราะเหตุใดเพราะเหตุใด
6: เพราะว่านิดเริ่มล้างจานตั้งแต่17:00 นครับ
0: 17:00 น
6: นิดใช้เวลาล้างจาน20
0: นาทีเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ
6: ่4ช่องใหญ่ครับ
0: 4ช่องใหญ่ถูกต้องนะครับเอาประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2ได้เวลาใดครับ
9: 17:20 น
0: ชูให้เพื่อนดูชูให้เพื่อนดูทั้งปลายทางดูด้วยนะครับ17:00 นครับ
9: 20 นาที
0: เหตุผลต้องมีเหตุผลด้วยทำไมเราถึงตอบ17:20 นครับ
9: เพราะว่าเข็มยาวยังวนไม่ครบ1รอบค่ะ
0: เข็มยาวหมุนยังไม่ครบ1รอบแล้วหมุนไปกี่ช่องใหญ่หมุนไปกี่ช่องใหญ่ครับ
9: 4ช่องใหญ่ค
0: ่ะ4ช่องใหญ่นะเข็มยาวหมุนไป4ช่องใหญ่กลุ่มที่3ลูกได้เวลาใดครับนิดล้างจานเสร็จเวลาใด
10: 17:20 น
0: 17:20 นเหตุผลคืออะไรครับ
10: ผ่านเข็มยาวผ่านไป4ช่องใหญ่ครับ
0: เข็มยาวผ่านไป4ช่องใหญ่เวลาผ่านไปกี่นาทีผ่านไปกี่นาทีครับ
10: 4นาทีครับ
0: กี่นาที4นาทีใช่ไหม
10: 20นาที
0: 20นาทีนะเพราะผ่านไป1ช่องใหญ่คือเวลาผ่านไป5นาทีกลุ่มที่4ล่ะครับนิดล้างจานเสร็จเวลาใดครับ
11: 17:20 นครับ
0: 17:20 นเหตุผลครับเหตุผลคืออะไรครับทำไมถึงเป็น17:20 นลูกเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่
11: ส
8: 4ช่องใหญ่

0: 17นาฬิกากี่นาที
1: 20นาทีค่ะ
0: 20นาทีเหตุผลคือเหตุผลคืออะไรครับจากที่เราหมุนเข็มยาวเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ
1: ่4ช่องใหญ
0: ่4ช่องใหญ่เวลาผ่านไปกี่นาทีครับ
1: 4นาที
0: กี่นาที
1: 4ค่ะ20นาทีค่ะ
0: 20นาทีนะไม่ใช่4นาทีนะครับมาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่านิดเริ่มล้างจานเวลา17นาฬิกาใช่ไหมครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับเป็นเวลาใดครับ17นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเวลากลางวันอยู่นะแล้วนิดใช้เวลาล้างจาน20นาทีเวลา20นาทีนั่นหมายความว่าอะไรครับเข็มยาวจะต้องเคลื่อนที่ไป4ช่องใหญ่ใช่ไหมเพื่อให้เข็มยาวชี้ตัวเลข4นะครับและเข็มสั้นจะเห็นว่าเคลื่อนที่ออกจากตัวเลข5ไปเล็กน้อยนะมานับไปพร้อมๆกันนะครับว่าเอ๊ะเข็มยาวเคลื่อนที่ไป4ช่องใหญ่นั้นเวลาผ่านไปกี่นาทีนับพร้อมกันครับ5 10 15 20นั่นเองแสดงว่านิดล้างจานเสร็จเรียบร้อยที่เวลาใดครับ17นาฬิกา20นาทีนั่นเองนะยากไหมลูกไม่ยากนะถ้าเขาให้เวลาเริ่มต้นมาและระยะเวลาที่เป็นนาทีมาใช่ไหมครับเด็กๆก็จะต้องทำยังไงหมุนเข็มยาวแล้วดูว่าอ๋อ1ช่องใหญ่นะเวลาผ่านไป5นาที2ช่องใหญ่เวลาผ่านไป10นาทีหมุนให้ได้ครบตามระยะเวลาที่โจทย์กำหนดแล้วดูว่าสุดท้ายเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดเด็กๆก็จะทราบเวลาสิ้นสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะครับสถานการณ์นี้ว่าอย่างไรให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3หน่อยเริ่มปลูกต้นไม้เวลา10นาฬิกา25นาทีใช้เวลาปลูกต้นไม้15นาทีหน่อยปลูกต้นไม้เสร็จเวลาใดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อหาคำตอบว่าหน่อยปลูกต้นไม้เสร็จเวลาใดถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับเวลาเริ่มต้นในการปลูกต้นไม้ของหน่อยนะครับเวลา10นาฬิกา25นาทีนะเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดนะและเด็กๆก็ลองดูนะครับใช้เวลาปลูกต้นไม้15นาทีเราจะต้องหมุนเข็มยาวไปกี่ช่องใหญ่นะครับแล้วดูว่าสุดท้ายเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตัวเลขใดนะครับเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตัวเลขใดนะอ๋อกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะกลุ่มที่3เริ่มต้นเลยนะกลุ่มที่3ลูกเสร็จเวลาใดครับหน่อยปลูกเสร็จเวลาใดครับช่วยเพื่อนดูด้วยช่วยเพื่อนดูด้วย
2: ปันทู
0: กลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3เสร็จเวลาใดครับ
2: 10นาฬิกา
0: 10นาฬิกากี่นาที
2: 40นาทีค่ะ
0: 40นาทีให้เหตุผลหน่อยได้ไหมครับ
2: เพราะว่าหน่อยเริ่มปลูกต้นไม้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา25นาทีครับหน่อยใช้เวลาปลูกต้นไม้เสร็จ15นาทีครับ
0: ใช้เวลาปลูกต้นไม้15นาทีเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่กี่ช่องใหญ่ลูกดูที่นาฬิกาสิ
2: ครับท่านหันมานี่หันมานี
0: ่ชัยพฤกษ์ให้เพื่อนดูหน่อยเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่ครับ
2: 3ช่องใหญ่ครับ
0: 3ช่องใหญ่นะกลุ่มที่2ลูกเสร็จเวลาใดคุณครูยังไม่ได้บอกว่ากลุ่มที่3ถูกนะกลุ่มที่2ลูก

0: เสร็จเวลาใดครับหน่อยปลูกต้นไม้เสร็จเวลาใด
1: 10นาฬิกา45นาทีค่ะ
0: 10นาฬิกา
2: เ
0: กินให้ต่อนาทีครับดูของตนเอง
1: 10นาฬิกา40นาทีครับ
0: 10นาฬิกา40นาทีให้เหตุผลหน่อยเพราะเหตุใดครับเราทราบได้ยังไงว่าเป็น10นาฬิกา40นาทีครับเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่อง
1: 3ช่องใหญ่ครับ
0: 3ช่องใหญ่นะเอากลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1หน่อยปลูกต้นไม้เสร็จเวลาใดครับเวลาใดเอ่ย
3: 10นาฬิกา40นาทีคร
0: ับ10นาฬิกา40นาทีเพราะเหตุใด
3: เพราะว่าหน่อยเริ่มปลูกต้นไม้เวลา10นาฬิกา25นาทีครับ10นาฬิกา25นาทีบวก15นาทีครับ
0: อ๋อบวกยังไงบวกยังไงลูก
3: เอา25บวก15ครับ
0: ได้เป็น
3: 40ครับ
0: อ๋อแล้วต้องหมุนเข็มยาวไปชี้ตัวเลขอะไร
3: 8ครับ
0: เข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่กี่ช่องใหญ่ครับ
3: 3ช่อง4ช่องใหญ่ครับ
0: กี่ช่องใหญ่กี่ช่องใหญ่
3: 3ช่องใหญ่ครับ
0: 3ช่องใหญ่นะเอาปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเดี๋ยวค่อยดูเฉลยพร้อมกันนะกลุ่มที่5ลูกปณิดาหน่อยปลูกต้นไม้เสร็จเวลาใดครับ
4: 10นาฬิกา40นาที
0: 10นาฬิกา40นาทีเหตุผลคืออะไรเอ่ยทำไมถึงเป็น10นาฬิกา40นาทีครับเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ
4: ่3ค่ะ
0: 3ช่องใหญ่นะกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่4หน่อยปลูกต้นไม้เสร็จเวลาใดครับ
5: 10นาฬิกา40นาทีครับ
0: 10นาฬิกา40นาทีเพราะเหตุใดครับ
5: หน่อยเริ่มปลูกต้นไม้เวลา10นาฬิกา25นาทีครับ
0: แล้วใช้เวลาปลูกเท่าไหร่ครับ
5: ใช้เวลาไป15นาทีครับ
0: ใช้เวลาไป15นาทีเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ
5: ่3ครับ
0: 3ช่องใหญ่นะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ปลายทางด้วยนะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าหน่อยเริ่มปลูกต้นไม้เวลา10นาฬิกา25นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลข10และตัวเลข11นะครับแต่ใกล้ตัวเลข10มากกว่านะเข็มยาวชี้ตัวเลข5นะครับแสดงเวลา10นาฬิกา25นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ10นาฬิกา25นาทีเป็นเวลากลางวันนะแสดงว่าหน่อยเริ่มปลูกต้นไม้ในเวลากลางวันนะครับแล้วเขาใช้ระยะเวลาในการปลูกต้นไม้กี่นาทีนะลูก15นาทีนะครับแสดงว่าเข็มยาวจะต้องเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่ครับให้ได้15 3ช่องใหญ่นั่นเองนะมานับพร้อมกัน5 10 15แล้วดูว่าเข็มสั้นและเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลขใดปรากฏว่าเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลข10และตัวเลข11นะครับแต่ใกล้ตัวเลข11แล้วเริ่มใกล้ตัวเลข11แล้วนะครับเข็มยาวชี้ตัวเลข8เราอ่านว่าอะไรครับในเวลากลางวัน10นาฬิกา40นาทีนั่นเองเป็นเวลาที่หน่อยปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าหน่อยปลูกต้นไม้เสร็จในเวลา10นาฬิกา40นาทีถูกต้องทุกกลุ่มเลยประมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะ10นาฬิกา40นาทีนะครับฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าบางกลุ่มนะมีบางกลุ่มบอกว่าอ๋อใช้วิธีการบวกอย่างเช่นกลุ่มที่1ใช่ไหมเยี่ยมมากครับอาจจะนำหน่วยนาทีมารวมกันก็ได้นะครับนั่นก็คือนำ25บวก15ก็จะได้เป็น40นาทีใช่ไหมตอบได้อย่างรวดเร็วโดยอาจจะไม่ต้องใช้การหมุนเข็มนาฬิกาช่วยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เด็กๆก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของการหมุนเข็มยาวและดู

0: ดูว่าอ๋อเข็มสั้นจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปแล้วสุดท้ายดูว่าอะไรครับดูว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่แล้วไปจบที่ตัวเลขใดนะเข็มยาวชี้ตัวเลขใดเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเราก็จะทราบเวลาสิ้นสุดของการทำกิจกรรมนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะจากที่เราได้ลองหัดบอกระยะเวลาเป็นนาทีโดยการหมุนเข็มนาฬิกาช่วยในการหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างจากที่ได้เรียนรู้ไปครับเริ่มที่กลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ได้ความรู้อะไรบ้างครับจากที่ได้เรียนไปตับตามความเข้าใจเราเลยลูก
1: การบวกครับ
0: ได้เรียนรู้การบวกได้คิดแบบใหม่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บวกอะไรเอ่ย
1: บวกตัวเลขครับในนาฬิกาครับ
0: บวก
1: ตัวเลขครับ
0: ตัวเลขอะไรเอ่ยลูก
1: ตัวเลขที่อยู่ใน
0: หน่วยนาทีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อได้ฝึกบวกด้วยนะครับกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2ได้ฝึกเรียนรู้อะไรครับ
1: การหมุนเข็มนาฬิกาค่ะ
0: การหมุนเข็มนาฬิกาถ้าหมุนไปถ้าเข็มยาวหมุนไป5ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาที5ช่องใหญ่ในกลุ่มช่วยกัน
1: 25ค่ะ
0: 25นาทีนะเยี่ยมมากกลุ่มที่3ลูกในเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นนาทีเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างได้อะไรบ้างครับตอบตามความคิดเลยลูก
2: การบอกนาฬิกาเป็นนาทีครับ
0: การบอกระยะเวลาเป็นนาทีใช่ไหมบอกยังไงบอกยังไงการบอกระยะเวลาเป็นนาทีเนี่ยลูกถ้าสมมุติว่ามีเวลาเริ่มต้นแล้วเวลาสิ้นสุดเราจะหาระยะเวลาที่เป็นนาทียังไงลูกต้องสังเกตจากเข็มอะไร
2: เข็มยาวคร
0: ับดูจากเข็มยาวนะกลุ่มที่4ได้อะไรครับกลุ่มที่4ทีทัศน์ลูกในวันนี้เราเรียนรู้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรครับ
2: การบวกครับ
0: การบอกอะไร
2: การบอกนาทีครับ
0: การบอกระยะเวลาเป็นนาทีนะครับกลุ่มที่5เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับได้อะไรบ้าง
1: การบอกระยะเวลา
0: การบอกระยะเวลาเป็น
1: นาที
0: เป็นนาทีสรุปแล้วระยะเวลานี่หมายถึงอะไรครับเด็กๆระยะเวลาหมายถึงอะไรคืออะไรปลื้มลูกคือช่วงของอะไรครับ
2: ช่วงเวลา
0: ช่วงเวลาจากเวลาอะไร
2: เริ่มต้นครับ
0: จนไปถึง
2: เวลาสิ้นสุดครับ
0: เวลาสิ้นสุดเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะเด็กๆจะเห็นว่าการบอกระยะเวลานะครับนั่นคือเป็นการบอกช่วงของเวลานะจากเวลาเริ่มต้นไปถึงเวลาสิ้นสุดนะครับเราอาจจะบอกระยะเวลาได้เป็นนาทีก็ได้นะครับอาจจะทำได้โดยการนับจากเวลาเริ่มต้นจนไปถึงเวลาสิ้นสุดนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเวลาที่เราจะหาระยะเวลาใช่ไหมเราอาจจะทำอย่างไรครับเด็กๆอาจจะนับจากเวลาเริ่มต้นไปถึงเวลาสิ้นสุดหรือเราอาจจะสังเกตจากเข็มอะไรเข็มอะไรครับใช้เข็มยาวช่วยใช่ไหมแล้วดูว่าหมุนไปกี่ช่องใหญ่ถ้าผ่านไป1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีนะไม่ใช่1นาทีนะครับถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่เวลาผ่านไป5นาที2ช่องใหญ่ก็10นาที3ช่องใหญ่ก็15นาทีนะครับเคลื่อนที่ไปนะเราก็สังเกตว่าอ๋อสิ้นสุดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดนะครับเราก็จะทราบเวลาสิ้นสุดด้วยนะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าถ้าเด็กๆจะบอกระยะเวลาได้เด็กๆ ก็จะต้องทราบเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเด็กๆทราบเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่ใช้เด็กๆ ก็จะทราบเวลาสิ้นสุดได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำทางต้นทางและปลายทางนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.9 นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่จะให้เด็กๆสามารถทำได้นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.9 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.9 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะแบบฝึกหัดเราหน้าตาเป็นอย่างไรมีตารางมาให้แน่นอนนะครับมีอะไรครับช่องของอะไรเนี่ยมีช่องกิจกรรมมีช่องเวลาเริ่มกิจกรรมเวลาสิ้นสุดกิจกรรมและระยะเวลามาให้เขาให้เราทำอะไรเขาให้เราทำอะไรครับเติมคำตอบนะข้อที่1ใหญ่นะอย่างเช่นข้อที่1ใหญ่ข้อที่1ย่อยนี้นะครับเรียนดนตรีเรียนดนตรีเวลาเริ่มกิจกรรมเวลาเริ่มกิจกรรมนะครับเด็กๆคิดว่าน่าจะเริ่มเรียนดนตรีเวลาใดเนี่ยลูกใครว่าเป็น5นาฬิกาบ้างของไม่ใช่เนาะน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็น17นาฬิกานะครับ17นาฬิกานะและเวลาสิ้นสุดกิจกรรมเวลาใดครับถ้าเริ่มต้นเป็น17นาฬิกาเวลาสิ้นสุดกี่นาฬิกาครับ17นาฬิกากี่นาที45นาทีเป็นระยะเวลากี่นาทีใครตอบคุณครูได้บ้างเริ่มที่17นาฬิกาจบที่17นาฬิกา45นาทีระยะเวลาผ่านไปกี่นาทีครับปลื้มออกมาเติมลูกออกมาเติมเลยระยะเวลาผ่านไปกี่นาทีเต็มเลยลูกระยะเวลาผ่านไป45นาทีถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมยปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะเราก็เขียนไปเลยนะครับ45นาทีในลักษณะนี้นะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราจะหาระยะเวลาเด็กๆก็อาจจะดูอะไรครับดูว่าเข็มสั้นและเข็มยาวนะสังเกตเข็มสั้นและเข็มยาวที่เวลาสิ้นสุดนี้ก็ได้นะครับและดูที่เข็มยาวนะดูที่เข็มยาวนะครับจากสีตัวเลข12ใช่ไหมครับเคลื่อนที่มากี่ช่องใหญ่เคลื่อนที่มากี่ช่องใหญ่จนถึงตัวเลข9เราอาจจะนับว่าเวลาผ่านไป1ช่องใหญ่เวลาผ่านไป5นาทีเราก็นับ5ลูกนับพร้อมกันนะห้านับพร้อมกัน5 10 15 20 25 30 35 40 45นั่นเองนะครับแสดงว่าระยะเวลาผ่านไป45นาทีนั่นเองเริ่มจาก17นาฬิกานะครับเริ่มเรียนดนตรีจนสิ้นสุดการเรียนดนตรีนะเลิกเรียนแล้วนั่นเองที่เวลา17นาฬิกา45นาทีเป็นระยะเวลา45นาทีนะในการเรียนดนตรีนะครับให้นักเรียนทำนะเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่2ใหญ่นะข้อที่2ใหญ่เขาให้ตอบคำถามนะครับอย่างเช่นเขากำหนดมาว่าเวลากลางวันนะอ่านพร้อมกันครับสถานการณ์ว่าอย่างไรฉันปั่นจักรยานใช้เวลา20นาทีไปบ้านญาติฉันถึงบ้านญาติเวลาใดเขามีอะไรครับมีหน้าปัดนาฬิกามาให้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเริ่มปั่นจักรยานแสดงว่านี่คือเวลาอะไรครับเวลาเริ่มต้นใช่ไหมและเขากำหนดอะไรมาให้ครับเด็กๆฉันปั่นจักรยานใช้เวลา20นาทีตรงนี้คืออะไรระยะเวลาที่ใช้ในการปั่นจักรยานใช่ไหมและให้เด็กๆตอบเวลาสิ้นสุดนั่นเองว่าฉันถึงบ้านญาติเวลาใดใครตอบได้บ้างเอ่ยข้อนี้กี่นาฬิกาครับปลื้มกี่นาฬิกาเอ่ย
2: 18นาฬิกาครับ
0: 18นาฬิกานะใช่ไหมเวลาเริ่มต้นดูนะเข็มสั้นตอนแรกเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มสั้นยังไม่ชี้ตัวเลข5นะเข็มสั้นเลยตัวเลข4มาแต่ใกล้ตัวเลข5แต่ยังไม่ถึงตัวเลข5แสดงว่าใช่17นาฬิกามั้ยเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นเนี่ย
3: ไม่ใช
0: ่ใช่ไหมไม่ใช่แต่เป็นกี่นาฬิกาครับประกรณ์ เวลาเริ่มต้นนะเอาเวลาเริ่มต้นก่อนกี่นาฬิกาครับเนี่ย
1: 16นาฬิกา40นาทีครับ
0: คือ16นาฬิกา40นาทีแล้วใช้เวลาไป20นาทีแสดงว่าสิ้นสุดที่เวลาใด
1: 5นาฬิกาเอ๊ะ17นาฬิกา
0: 17นาฬิกานะเยี่ยมมากนะครับเอาประมวลประกอบนอเยี่ยมมากนะเราก็ตอบ17นาฬิกาในลักษณะนี้นะครับให้เด็กๆทำให้ครบนะทั้ง2ข้อนะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะลงมือปฏิบัติได้ครับ

เด็กๆ ก็จะต้องอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาก่อนนะเวลาเริ่มต้นคือเวลาใดเวลาสิ้นสุดคือเวลาใดนะแล้วบอกระยะเวลาออกมาให้ได้นะครับถ้าเรารู้เวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดเราก็จะหาระยะเวลาได้นะและในทำนองเดียวกันถ้าเราทราบเวลาเริ่มต้นและระยะเวลานะครับเราก็จะทราบเวลาสิ้นสุดได้นั่นเองฉะนั้นแล้วเด็กๆ ก็จะต้องสังเกตที่เข็มอะไรครับปลายทางเข็มยาวนั่นเองดูว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่นะครับเพราะเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั้นหมายความว่าเวลาผ่านไป5นาทีนะเราก็ดูว่าผ่านไปกี่ช่องก็นับเพิ่มทีละ5ไปนะครับเราก็จะสามารถหาระยะเวลาได้นั่นเองและในทำนองเดียวกันถ้าเด็กๆจะหาเวลาสิ้นสุดก็ดูว่าใช้ระยะเวลากี่นาทีใช่ไหมเวลาเริ่มต้นเวลาใดใช้ระยะเวลากี่นาทีแล้วก็หมุนเข็มยาวและสุดท้ายดูว่าเข็มสั้นและเข็มยาวนั้นชี้ที่ตัวเลขใดก็ตอบออกมาเป็นเวลานะครับกี่นาฬิกากี่นาทีก็จะได้คำตอบที่เป็นเวลาสิ้นสุดแล้วนั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับ

0: านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.9 นี้นะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันนะครับว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนั่งตัวตรงก่อนนะนั่งตัวตรงนะครับวางดินสอลงนะเก็บไปทำเป็นการบ้านนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั้นนะครับเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับในตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.10 นะครับซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นนาทีขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: และในทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิ

0: ัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: Partication, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยเป็นพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: ฉันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้

0: ู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
1: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
2: โอ๊ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้มแก้ว
1: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
2: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
4: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
5: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
4: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
6: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วย
1: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางของครูแนนทุกคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนะคะวิชาที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความคิดความเชื่อนะคะในชั่วโมงนี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะสิ่งที่ครูแนนหวังนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะปฏิบัติได้นั่นก็คือปฏิบัติต่อบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมโดยอยู่ในหลักการของความยอมรับความคิดความเชื่อของบุคคลอื่นๆที่มี

0: ความคิดเห็นที่แตกต่างจากเรานั่นเองนะคะเนื่องจากการที่เราอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมนะคะชุมชนของเราอย่างเช่น 2/1 เป็นชุมชนไหมคะลูก
1: เป็น
0: นะคะก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนระดับย่อยๆใช่ไหมคะเมื่อเรามารวมกันอยู่รวมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเราก็เรียกว่าชุมชนนั่นเองซึ่งสังคมนะคะในโรงเรียนของเราก็เป็นสังคมหนึ่งนั่นเองดังนั้นแล้วเรามาจากครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคลมีความคิดและความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเราก็ควรที่จะยอมรับในความคิดเห็นและความแตกต่างของเพื่อนนะคะแตกต่างอย่างไรอย่างเช่นอาหารจานเดียวกันคนทำคนเดียวกันแต่เวลาที่เรารับประทานบางคนบอกว่าอร่อยบางคนบอกว่าจืดไปบางคนบอกว่าเค็มไปดังนั้นแล้วคนเรามีความคิดความชอบเหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนกันเลยทั้งที่เป็นสิ่งเดียวกันมาจากที่เดียวกันบางคนฟังนิทานเรื่องเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าชอบมากสนุกมากอีกกลุ่มหนึ่งกลับบอกว่าไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันผิดไหมคะ
1: ไม
0: ่ผิดเลยนะคะแต่หลักการของการที่เรามีความคิดความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแล้วจะต้องอยู่ในพื้นฐานของการที่เราเคารพสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งครูแนนได้สอนไปหรือยังคะลูก
1: สอน
0: ไปแล้วการที่เรามีความคิดความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนั้นไม่ผิดเลยนะคะแต่การที่เราจะปฏิบัติออกมานั้นก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของการเคารพบุคคลอื่นด้วยนั่นเองค่ะการปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะสิทธิอะไรนะคะ
1: สิทธ
0: ิของทุกคนเมื่อเราเกิดมาเราก็ได้รับสิทธิในด้านต่างๆไม่ว่าจะด้านการศึกษาด้านการดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวด้านการรักษาพยาบาลนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานถูกต้องค่ะลูกสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิหลักขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องได้รับตามกฎหมายนะคะต่อมาเสรีภาพคือสิ่งที่เราจะทำการใดๆก็ได้จะทำกิจกรรมอะไรก็ได้เปิดเพลงฟังเพลงก็ได้แต่จะต้องอยู่ในหลักของการไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของความคิดและความเชื่อซึ่งแน่นอนนักเรียนอยู่รวมกัน30คนนะคะเราก็มีความคิดที่แตกต่างนะคะกันอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้และอยู่ร่วมกันให้ได้นะคะถ้าเรามีความคิดที่แตกต่างกันแล้วไม่ยอมรับซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันได้ไหมคะลูก
1: ไม่ได้
0: ก็จะเกิดการขัดแย้งสังคมเหมือนกันค่ะถ้าแต่ละคนนะคะไม่ยอมรับในความคิดหรือการปฏิบัติตนของบุคคลอื่นก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างยากลำบากใช่ไหมคะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันนั่นเองครูแนนนะคะจะมีภาพหนึ่งมาให้นักเรียนได้ดูกันแต่ก่อนอื่นนั้นนักเรียนเคยนักเรียนชอบกินขนมจีบไหมคะขนมจีบซาลาเปาไหมคะบางคนบอกว่าชอบบางคนไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมคะผิดไหมลูกไม่ผิดเลยคุณแนนบอกว่าชอบแค่ขนมจีบแต่ไม่ชอบซาลาเปาก็ได้ไม่ผิดเลยเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงขนมจีบซาลาเปาขนมจีบนักเรียนปลายทางคะทำท่าทางประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะขนมจีบจีบจีบซาลาเปาเปาเปาไส้หมูสับสับสับข้าวต้มมัดมัดมัดขนมจีบจีบจีบซาลาเปาเปาเปาไส้หมูสับสับสับข้าวต้มมัดมัดมัดเด็กทุกคนน่ารักนั่งตัวตรงตรงขนมจีบจีบจีบซาลาเปาเปาเปาไส้หมูสับสับสับข้าวต้มมัดมัดมัดเด็กทุกคนน่ารักตั้งใจฟังครูพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้ว

0: นะคะครูแนมจะเปิดภาพนี้แค่5วินาทีและให้นักเรียนทุกคนดูนะคะว่าภาพที่นักเรียนเห็นและนักเรียนคิดคือภาพอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์ภาพร่วมกันอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางคะเตรียมตัวนะคะครูแนนจะเปิดภาพเพียงแค่5วินาทีนะคะตั้งใจสังเกตดูนะคะ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะนักเรียนปลายทางคะเห็นภาพอะไรเอ่ยลองตอบกับเพื่อนๆและคุณครูได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมจะตอบคุณแนนได้หรือยังคะว่าเห็นภาพอะไรกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งเห็นภาพอะไรบ้างคะตัวแทบค่ะไมกี้เห็นภาพอะไรบ้างคะภาพแรกเลย
1: คนสองคนครับ
0: เห็นเป็นคนสองคนในกลุ่มของเรามีความคิดแตกต่างจากตรงนี้ไหมคะแตกต่างจากไมกี้ไหมลูกตอบได้นะคะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นภาพคนสองคนเชิญค่ะกลุ่มที่สองเห็นอะไรคะ
1: ปากกับจมูกค่ะ
0: ปากกับจมูกก็แสดงว่าเห็นเป็นใบหน้าของคนใช่ไหมคะไหนกลุ่มไหนมีความคิดที่แตกต่างจากกลุ่มที่1และ2กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เห็นเป็นภาพหน้าคนเป็นบุคคล2คนกำลังหันหน้าเข้าหากันกูแนนขอกลุ่มที่4ก่อนค่ะกลุ่มที่4น้ำโมกคะได้เห็นภาพอะไรคะ
2: คนกำลังจ้องมองกันค่ะ
0: คนกำลังจ้องมองกันก็คล้ายๆกับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2กลุ่มที่3มีความคิดที่แตกต่างจากเพื่อนไหมคะลูกเห็นมองเห็นเป็นภาพอะไรคะช่วยเพื่อนได้นะลูกตอบได้คะ
3: ถ้วยพับเป็นภาพถ้วยค่ะ
0: เป็นถ้วยใช่ไหมคะลูกมีความคิดที่แตกต่างแล้วนะคะเพราะว่ากลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม4มีลักษณะความคิดที่คล้ายๆกันว่าเป็นภาพหน้าคนกำลังหันหน้าเข้าหากันนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับกลุ่ม1กลุ่ม2หรือกลุ่ม3นั่นเองนะคะกลุ่มที่5ค่ะมีความคิดที่แตกต่างจากเพื่อนไหมคะลูกตอบได้เลยนะคะวันนี้เราไม่มีความคิดที่ผิดนะคะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได
4: ้เห็นเป็นเงาคนค่ะ
0: เห็นเป็นเงาคนอ๋อเพราะมีภาพสีดำๆใช่ไหมคะเป็นภาพสีดำแล้วก็เป็นรูปหน้าคนแสดงว่าในห้องเรียนของเรามีความคิดอยู่2อย่างคือ 1. เป็นรูปหน้าคนหันหน้าเข้าหากัน 2. เป็นภาพลักษณะเหมือนถ้วยใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเรามาดูภาพกันชัดๆอีกทีนึงให้นักเรียนมองภาพดูดีๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมองภาพดูดีๆค่ะอีกรอบหนึ่งว่ามองเห็นเป็นภาพอะไรซึ่งในภาพนี้จะมีในภาพนี้มีกี่สีคะลูก2 สีคือสีขาวและสีดำไหนใครมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปมีไหมคะกลุ่มที่2ค่ะมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมลูก
5: พานค่ะ
0: เป็นลักษณะของพานใช่ไหมคะโอ้โหไหนใครมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปคะน้องนโม
6: เหมือนเป็นเหวครับ
0: เห็นเป็นอะไรนะลูก
6: เหวครับ
0: นโมเห็นเป็นเหวลึกไหนใครคิดว่าเป็นเหวลึกไม่ผิดนะคะเรามาดูภาพกันชัดๆลูกพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพไปพร้อมๆกันถ้านักเรียนนะคะมองภาพแวบแรกนะคะถ้าเรามองภาพสีดำเป็นภาพพื้นหลัง ภาพสีดำนะคะสีดำเป็นภาพพื้นหลังปุ๊บเราจะมองเห็นเป็นภาพเหมือนลักษณะของแจกันนะคะเห็นไหมคะสีขาวเห็นไหมลูกเป็นลักษณะเหมือนแจกันหรือเป็นพานไหนใครเห็นเป็นพานแล้วคะนักเรียนปลายทางเห็นเป็นพานหรือยังคะโอเคค่ะต่อมาเลยค่ะถ้าเรามองภาพสีขาวเป็นภาพพื้นหลังค่ะลูกภาพสีขาวเป็นภาพพื้นหลังนะคะเราก็จะมองเห็นลักษณะเหมือนคน2คนภาพสีดำก็จะเป็นรูปหน้าคนนะคะภาพ2คนกำลังหันหน้าเข้าหากันและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเป็นภาพเหมือนเหวลึกตรงนี้เป็นหน้าผาใช่ไหมคะเห็นไหมคะความคิดของเราเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันเพียงแค่เรามองภาพแวบแรกบางคนคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นภาพหน้าคนหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมคะซึ่งภาพนี้เรามองได้หลายมิติหลายอย่างนั่นเองดังนั้นแล้วนโมบอกว่าเป็นภาพของเหวลึกผิดไหมคะไม่ผิดบางคนบอกว่าเป็นแจกันผิดไหมคะไม่ผิดขึ้นอยู่กับการมองเห็นหรือโฟกัสของภาพนั้นๆตั้งแต่แรกใช่ไหมคะบางคนอาจจะมองเห็นภาพสีดำเป็นภาพพื้นหลังก็จะมองเห็นเป็นแจกันนั่นเองค่ะต่อมาคุณแอนมีอีกหนึ่งภาพ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยค่ะ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะห้า4 3 2 1เอามือลงนักเรียนปลายทางคะจากการที่เราได้สังเกตภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพที่2นักเรียนเห็นอะไรนะคะเห็นเป็นภาพอะไรกลุ่มที่2ค่ะนาเดียคะน้องนาเดียเห็นเป็นภาพอะไรคะ
1: คนค่ะ
0: เป็นภาพคนเป็นภาพคนเฉยๆใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่เป็นหน้าคนหรือว่าเป็น
1: คนอย่างเดียวค่ะ
0: หน้าคนอย่างเดียวกลุ่มที่5ค่ะลูก
7: หน้าพระเยซูครับ
0: ภาพพระเยซูโอ้พระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาอะไรคะลูกเก่งมากค่ะมองเห็นเป็นภาพพระเยซูกลุ่ม3มองเห็นเป็นอะไรคะ
8: ภาพป่าครับ
0: ภาพป่าเป็นป่าไม้ใช่ไหมคะกลุ่มที่4ค่ะลูกมองเห็นเป็นภาพอะไรคะลูก
9: เป็นภาพจมูกแล้วก็ตาค่ะ
0: เป็นภาพจมูกแล้วก็ตาแสดงว่าต้องเป็นคนใช่ไหมคะลูกกลุ่มที่1มีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนไหมคะไม่มองเห็นเป็นภาพอะไรลูกกลุ่มที่1ตอบได้เลยลูกมองเห็นเป็นอะไร
9: เด็กกำลังวาดรูปครับ
0: นี่เห็นไหมคะกลุ่มที่1บอกว่ามองเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งวาดรูปเดี๋ยวเรามาดูภาพกันชัดๆนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบแตกต่างจากเพื่อนๆหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูภาพชัดๆนะคะในใครมีความคิดที่แตกต่างจากเดิมน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลคะหนูมีความคิดเห็นแตกต่างจากเดิมไหมคะจากเดิมแล้วน้องเบิ้ลบอกว่าเป็นภาพพระเยซูใช่ไหมคะแล้วต่างจากที่เห็นภาพชัดๆหนูมองเห็นเป็นภาพอะไรลูก
10: ต้นไม้ครับ
0: เป็นภาพอะไรนะคะ
10: ต้นไม้เด็กๆมันคือพระเยซ
0: ูเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนนะลูกเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนน้องเบิ้ลตอบเสียงดังๆฟังชัดๆค่ะลูก
11: ทุ่งหญ้าครับ
0: เป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะตรงนี้ในใครมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลุ่มที่1ค่ะลูก
12: เห็นภูเขาเป็นมีบ้านอยู่ครับแล้วเหมือนดวงตาครับ
0: โอ้โหเป็นภูเขานะคะ ตรงนี้ใช่ไหมลูกเป็นภูเขาแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีเหมือนดวงตาไหนใครมีความคิดที่แตกต่างอีกคะกลุ่มที่3ค่ะลูกเห็นอะไรคะ
8: เด็กเกาะป่าครับ
0: เห็นอะไรคะ
8: เด็กเกาะครับ
0: เด็กใช่ไหมคะตรงไหนเอ่ยตรงนี้เหรอคะนักเรียนปลายทางเห็นเหมือนเพื่อนไหมคะเพื่อนบอกว่าเห็นเหมือนเด็กกำลังเกาะอะไรสักอย่างใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกคะลูกจากภาพนี้เห็นอะไรได้หลายๆอย่างเลยเห็นอะไรนะคะกระเป๋าโอ้กระเป๋าอยู่ตรงนี้นี่เห็นอะไรคะลูกเห็นต้นไม้คุณเอ็นก็เห็นต้นไม
13: ้
0: เห็นนกเห็นเป็นหน้าคนใช่ไหมคะเห็นอะไรนะคะเห็นผมทีนี้เห็นไหมคะภาพเดียวมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปบางคนมองภาพเป็นภาพรวมเป็นภาพใหญ่บางคนเจาะไปที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งภาพนี้ถ้าเรามองแล้วนะคะเห็นได้หลากหลายเลยมีภาพซ้อนกันนะคะอย่างเช่นถ้าคุณแนนมองเว็บแรกคุณแนนบอกว่าเป็นภาพหน้าคนเห็นไหมคะเห็นไหมในใครเห็นเป็นภาพหน้าคนแล้วเห็นไหมคะต่อมาดูรายละเอียดอีกคุณแนนเห็นคนกำลังเห็นคนกำลังวาดภาพเห็นไหมคะเห็นคนกำลังนั่งวาดภาพคนกำลังนั่งวาดภาพอะไรคะลูกเป็นบ้านแล้วก็เป็นภูเขานั่นเองในภาพนี้มีทั้งภาพหน้าคนและภาพคนกำลังวาดภาพเป็นภูเขาแล้วก็บ้านนั่นเองนะคะซึ่งภาพเดียวเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางคนมองรายละเอียดเป็นภาพใหญ่บางคนมองเข้าไปที่รายละเอียดอีกนั่นเองนะคะซึ่งผิดไหมคะที่คุณเอนบอกว่าภาพนี้เป็นภาพคนผิดไหมลูกไม่ผิดเลยนั่นเองต่อมานะคะสิ่งแรกที่เรามองเห็นคือต่อมาเราเห็นเป็นภาพน้องแมวหนูรู้สึกอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าอะไรคะลูกกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าอยากเลี้ยงน่ารักกลุ่มที่3ค่ะความรู้สึกหนูที่มีต่อน้องแมวความรู้สึกนะคะ
14: รู้สึกมันน่ารักค่ะแล้วก็อยากเอาไปรับเลี้ยงค่ะ
0: รู้สึกว่าน่ารักแล้วก็อยากเลี้ยงมีใครรู้สึกที่แตกต่างจากเพื่อนไหมคะลูกสำหรับคุณแนนนะคะบางคนบอกว่าเอ็นดูใช่ไหมคะเอ็นดูน้องแมวน่ารักน่าเลี้ยงน้องเบิ้ลมีความคิดที่แตกต่างไหมลูกไม่บางสิ่งบางอย่างเรามีความคิดที่เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเลยแต่คุณแนนมีความรู้สึกที่แตกต่างนะคะคุณแนนมองเห็นแมวหรือเห็นน้องแมวคุณแนนจะรู้สึกกลัวตาของน้องแมวเพราะตอนกลางคืนหนูเห็นตาของแมวไหมคะตาของน้องแมวจะน่ากลัวมากและคุณแนนก็ไม่ค่อยชอบขนของน้องแมวบางคนอาจจะแพ้ขนแมวก็บอกว่าไม่ชอบน้องแมวเลยแต่น้องน่ารักนะแต่หนูไม่ชอบเพราะแพ้ขนแมวเห็นไหมคะคุณแนนไม่ชอบน้องแมวผิดไหมคะไม่ผิดแต่การที่คุณแนนไม่ชอบน้องแมวคุณแนนไปทำร้ายทุบตีทั้งที่น้องแมวไม่ได้ทำอะไรให้คุณแนนผิดไหมคะลูกผิดแต่ถ้าคุณแนนบอกว่าอุ๊ยคุณแนนกลัวนะแต่คุณแนนไม่ได้ไปทำอะไรให้น้องแมวเลยผิดไหมคะไม่ผิดนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความคิดความรู้สึกของเราถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเขาก็รักชีวิตของเขาไหมคะลูกรักเราก็รักชีวิตของเราดังนั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็ ไม่ควรไปอยู่ใกล้หรือไปทำร้ายเขานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราไปเบียดเบียนไปทำให้เขาเดือดร้อนเจ็บตัวก็ถือว่าเราทำผิดนั่นเองนะคะต่อมานะคะครูแนนมีคำถามให้เด็กๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า

0: กลุ่มที่หนึ่งอ่ะเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวคุณแนนขอใหม่นะคะคุณแนนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะกลุ่มละ1คนเชิญหน้าชั้นเรียนเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่3 4มาเลยค่ะเรียงกันเลยอันนี้กลุ่มไหนคะกลุ่ม2ยัดเสื้อเข้าดีๆอ่ะกลุ่มที่5เรียงกันเลยค่ะทีนี้ขนมจีบจีบจีบซาลาเปาเปาเปาข้าวต้มมัดมัดมัดไส้หมูสับสับสับทีนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆกันนะคะว่าทั้ง5คนเลือกจะเป็นสัตว์อะไรพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งพร้อมแล้วฟังเพื่อนด้วยนะคะเมื่อมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังน้องไมกี้ค่ะจากกลุ่มที่1เลือกเป็นสัตว์อะไรคะ
1: ปลาวาฬครับ
0: เลือกเป็นปลาวาฬเพราะมีเหตุผลไหมลูกทำไมหนูถึงอยากเป็นปลาวาฬปลาวาฬอาศัยอยู่ในไหน
1: น้ำ
0: ในน้ำแล้วทำไมหนูถึงอยากเป็นปลาวาฬลูกเอาตามความคิดของหนูเลยลูกไม่มีผิดค่ะ
1: มันไม่อันตรายค่ะ
0: มันไม่อันตรายเพราะว่าอยู่ในน้ำแล้วมนุษย์ก็ยากที่จะไปทำอันตรายได้หรอคะ
1: คร
0: ับ โอเคได้ค่ะกลุ่มที่สองหนูอยากเป็นสัตว์ชนิดอะไรคะ
1: แมวครับ
0: น้องแมวไหนใครอยากเป็นน้องแมวโอ้โหมีเพื่อนเยอะแยะเลยอยากเป็นน้องแมวนะคะเพราะอะไรลูก
1: กระบายตัวครับ
0: คะ
1: กระบายตัวครับกระบายตัวครับ
0: สบายตัวเพื่อนบอกว่าอยากเป็นน้องแมวเพราะว่าสบายตัวสบายตัวยังไงเอ่ย
2: มีคนมาดูแลกระบอกให้
0: เพราะมีมนุษย์ไปอาบน้ำให้ใช่ไหมคะตัดขนให้เหรอลูกต่อมากลุ่มที่สามอยากเป็นสัตว์อะไรคะ
3: หมาครับ
0: อยากเป็นสุนัขนั่นเองไหนใครอยากเป็นสุนัขยกมือขึ้นมีไหมมีเพื่อนด้วยเพื่อนก็อยากเป็นสุนัขทำไมน้องตะวันอยากเป็นสุนัขลูก
3: ปกป้องครับ
0: คะ
3: ปกป้องครับ
0: สุนัขเป็นสัตว์ที่คอยปกป้องดูแลคนเลี้ยงใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านถ้ามีโจรมีขโมยสุนัข ก็จะคอยระวังให้กลุ่มที่4ค่ะเป็นอะไรลูก
4: คาปิบาร่าค่ะคาปิบาร่าค่ะ
0: คาปิบาร่าเป็นตัวยังไงนะโอ้โหไหนใครอยากเป็นคาปิบาร่าเหมือนเพื่อนโอ้โหหลายคนนะคะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะอะไรลูกทำไมเราถึงอยากเป็น
4: เพราะว่ามันน่ารักค่ะ
0: เพราะว่าน่ารักนั่นเองสุดท้ายกลุ่มที่5ของเราอยากเป็นอะไรลูก
5: กระต่ายค่ะ
0: เป็นกระต่ายไหนใครอยากเป็นกระต่ายโอ้โหหลายคนเหมือนกันนะคะเหตุผลค่ะเพราะอะไรลูก
5: เพราะว่าขนมันนุ่มค่ะ
0: เพราะว่าขนมันนุ่มน่ารักใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนทั้ง5คนหน่อยค่ะลูกขอบคุณค่ะเชิญเลยขนมจีบจีบจีบซาลาเปาเปาเปาไส้หมูสับสับสับข้าวต้มมัดมัดมัดเด็กทุกคนน่ารักตั้งใจฟังครูทีนี้นะคะอยากรู้ของคุณแนนไหมคะอยากรู้ความรู้สึกของหรือความคิดของคุณแนนไหมคะอยากแล้วให้ทุกคนนั่งตัวตรงแล้วหันมามองที่คุณแนนกลุ่มที่5คะอยากฟังไหมคะลูกอยากฟังหันมามองคุณแนนนะคะถ้าให้เลือกเป็นสัตว์ได้1ชนิดคุณแนนมีความคิดมาตลอดนะคะว่าครูแนนอยากเป็นนก

0: หนใครอยากเป็นนกเหมือนคุณแนนน้องวันใหม่น้องมอสหลายคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครอยากเป็นนกเหมือนคุณแนนไหมคะอาจจะมีนั่นเองนะคะเหตุผลที่คุณแนนอยากเป็นนกเพราะว่า
1: จะได
0: ้มองวิวสวยๆมันบินได้นกบินได้อยากจะไปที่ไหนก็บินไปเลยใช่ไหมคะคุณแนนอยากไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆมองเห็นภาพสูงไหมคะลูกมองเห็นภาพสูงนั่นเองนะคะถ้าให้เลือกเป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดคุณแนนก็อยากเป็นนกนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งต่างๆรอบตัวนั้นมีข้อดีหรือจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับในความคิดความเชื่อของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะเพื่อนผิดไหมคะที่เพื่อนอยากเป็นสุนัขผิดไหมคะเพื่อนผิดไหมที่เพื่อนอยากเป็นน้องแมวคุณแนนผิดไหมที่คุณแนนอยากเป็นนก
1: ไม
0: ่ผิดนั่นเองนะคะทุกคนในนี้ไม่มีใครผิดแต่การกระทำของเราเวลาที่เรามีความคิดความเชื่อแล้วถ้าการกระทำของเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นแหละค่ะถึงเป็นสิ่งที่ผิดแต่เมื่อไหร่ถ้าเรามีความคิดความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะสิ่งนั้นก็ยังไม่ผิดนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของรูปร่างหน้าตาค่ะอันนี้คุณแนนเพิ่มเติมมาให้นะคะว่าในความคิดของเรานะคะทุกคนอยากเกิดมาสวยไหมคะผู้หญิงอยากเกิดมาสวยไหมลูก
1: อ
0: ยากอยากเกิดมาหุ่นดีๆรูปร่างหน้าตาดีๆไหมคะ
1: อ
0: ยากผู้ชายอยากเกิดมารูปหล่อไหมคะ
1: อ
0: ยากทุกคนอยากเกิดมาดูดีหมดเลยแต่เราเลือกเกิดได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ไหนใครเคยล้อเลียนเพื่อนว่าเพื่อนอ้วนว่าเพื่อนดำมีไหมคะมีไหมลูกมีไหมบางคนอาจจะเผลอพูดย้อเย้ยเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยพบเจอเหตุการณ์ที่มีเพื่อนๆมาล้อเลียนเราไหมคะ5 4 3 2 1น้องไมกี้คะหันหน้ามามองคุณแนนก่อนนะคะการที่เรานะคะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าฉันสวยบางคนบอกว่าเพื่อนคนนั้นขี้เหล่เกิดมาทำไมดีไหมคะ
1: ไม่
0: ดีเลยนะคะแต่ละคนเกิดมาเลือกเกิดมาไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้นะคะการเป็นคนดีเป็นคนดีได้ด้วยการที่เราพูดดีนะคะการปฏิบัติต่อเพื่อนก็ต้องดีด้วยดังนั้นเราไม่ควรไปล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาของเพื่อนนั่นเองนะคะเวลาที่เราจะพูดอะไรต้องนึกถึงจิตใจของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะลักษณะของรูปร่างหน้าตาของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วก็ต้องมีการยอมรับในตัวบุคคลอื่นด้วยนั่นเองนะคะไม่พูดให้คนอื่นเสียใจนั่นเองต่อมาความคิดความเชื่อในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันนะคะบางคนมีความเชื่อในเรื่องของการใส่เสื้อสีที่เป็นมงคลต่อตนเองอย่างเช่นคุณแนนบอกว่าสีฟ้าเป็นสีมงคลกับคุณแนนคุณแนนก็เลยชอบใส่เสื้อสีฟ้าคุณแนนผิดไหมคะ
1: ไม
0: ่ผิดบางคนบอกว่าเวลาจะก้าวออกจากบ้านฉันต้องก้าวขาซ้ายออกเพราะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของฉันดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาคนคนนั้นผิดไหมคะ
1: ไม่ผิด
0: ตราบใดที่ความเชื่อของเราหรือความคิดของเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ไปทำร้ายคนอื่นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเลยนั่นเองอย่างเช่นอะไรคะบางคนบอกว่าฉันชอบนิทานนะนิทานเรื่องนี้สนุกบางคนบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้สนุกดีนะทั้งสองคนผิดไหมคะไม่ผิดขึ้นอยู่กับความชอบความคิดของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะอย่างในเรื่องของศาสนาศาสนาแต่ละศาสนามีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป นะคะความเชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคุณแนนบอกเสมอนะคะคือทุกศาสนาสอนให้คนเป็นอะไรคะลูกถูกต้องทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่หลักในการปฏิบัติต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปดังนั้นแล้วใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้แต่แค่เราไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำร้ายคนอื่นนั่นเองนะคะความสามารถนะคะความสามารถของเราก็ไม่เหมือนกันอย่างคุณแนนในเรื่องของการวาดภาพคุณแนนวาดภาพไม่ได้เลยไม่สวยเลยนั่นเองนะคะแต่คุณแนนรำได้คุณแนนเต้นได้นั่นเองนะคะใครที่มีความสามารถในเรื่องของวิ่งเร็วยกมือค่ะคุณแนนเห็นบางคนได้ไปฝึกซ้อมวิ่งเร็วใช่ไหมคะคุณแนนเคยสอบถามเพื่อนๆว่าหนูต้องนำชุดมาเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะจะได้ไปซ้อมวิ่งเร็วเพื่อไปแข่งขันนั่นเองนี่ก็คือความสามารถของเพื่อนเราควรยินดีกับเพื่อนไหมคะควรยินดีนั่นเองนะคะบางคนวิ่งเร็วก็เป็นความสามารถของเพื่อนฉันวาดภาพสวยในใครวาดภาพสวยคะลูกมีหลายคนเลยแต่คุณแนนนั้นวาดภาพไม่ได้เลยนั่นเองนะคะไหนใครร้องเพลงเพราะมีไหมคะมีบ้างนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากคุณแนนวาดภาพไม่สวยคุณแนนยังร้องเพลงไม่ได้เลยนั่นเองนะคุณแนนร้องเพลงเพี้ยนมากๆเลยนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ครูแนนไม่ชอบนะคะฉันคิดเลขเร็วมากในใครคิดเลขเร็วมากวิชาคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วไหนใครชอบเต้นใครเต้นเก่งมีหลายคนเลยนั่นเองนะคะตบมือแปะแปะเอามือวางไว้ที่ขาตบมือเบาเบาเอามือวางที่ไหล่ตบมือไวไวเอามือวางไว้ที่คอตบมือแปะแปะเอามือวางไว้ที่ขาตบมือเบาเบาตบมือเบาเบาไงคะลูกตบมือเบาเบาเอามือวางไว้ที่ไหล่ตบมือไวไวเอามือวางไว้ที่คอทีนี้นะคะนั่งตัวตรงตัวตรงตัวตรงมองมาที่คุณแนนนะคะจากที่เราได้เรียนรู้นะคะได้มองภาพได้แสดงความคิดเห็นนะคะและเปลี่ยนความคิดกันแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณแนนย้ำในชั่วโมงนี้คืออะไรคะลูกสิ่งหนึ่งที่คุณแนนย้ำเสมอนะคะในชั่วโมงนี้ก็คือในความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นนะคะไม่ผิดเลยแต่เราจะต้องอยู่ในพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพหรือการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นที่ไม่เดือดร้อนนั่นเองนะคะถ้าเรามีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันแล้วไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่นนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนั่นเองนะคะครูแนนฝากให้นักเรียนนะคะได้เคารพสิทธิเสรีภาพรวมทั้งการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นให้เหมาะสมด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะลูกเราจะมาทำใบงานที่7เรื่องความแตกต่างนั่นเองนะคะโดยครูแนนให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะพร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่7เรื่องความแตกต่างให้นักเรียนด้วยนะคะใบงานของเราครูแนนจะมีอยู่2สถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกตนไม่ชอบกล้าเพราะนับถือศาสนาต่างจากตนและพยายามบอกเพื่อนๆไม่ให้คบกล้านะคะครูแนนมีคำถามอยู่2ประเด็นก็คือ 1. ต้นปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่ให้นักเรียนตอบลงไป 2. แนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมให้นักเรียนเขียนแนวทางลงไปนะคะต่อมา 2. ชมผู้ชอบพูดจาให้ไร้เพื่อนเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกับตนเองนักเรียนต้องตอบ2ประเด็นเหมือนเดิม ข้อที่1ชมผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่ข้อที่2แนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมให้เขียนแนวทางลงไปนะคะว่าชมผู้ควรปฏิบัติตนยังไงให้เหมาะสมนั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า40ค่ะลูกหน้า40ดูจากเพื่อนและก็ช่วยเพื่อนนะคะแล้วหนูต้องไปทำย้อนหลังนะเปิดไปที่หน้า40หน้า40เลยค่ะลูกบางคนไม่ได้มาต้องช่วยวิเคราะห์กับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็หนูต้องกลับไปทำของตนเองนะคะลองช่วยกันวิเคราะห์ซิว่าเหมาะสมไหมและถ้าไม่เหมาะสมจะปฏิบัติตัวยังไงให้เหมาะสมดื่มน้ำมันหรอคะมี2สถานการณ์นะคะมีอยู่2สถานการณ์ตะวันข้อที่1เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับตนไม่ชอบกล้าพ่อนับถือศาสนาต่างจากตนและพยายามบอกเพื่อนๆไม่ให้คบกล้า 1.1 ตนปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่เหมาะไหมคะไม่เหมาะเราก็ต้องตอบว่าไม่เหมาะสมใครบอกว่าเหมาะอ่ะบอกเหตุผลคุณแนนสิคะเหมาะหรือไม่เหมาะต้นไม่ชอบกล้าต้นเนี่ยไม่ชอบกล้านะเพราะว่ากล้าเนี่ยนับถือศาสนาที่แตกต่างจากตนเองแสดงว่ากล้าปฏิบัติตนเหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะก็ไม่เหมาะไม่เหมาะสมใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูก็ต้องมาตอบข้อ2ด้วยว่าแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมจะต้องทำยังไงในการที่เรานับถือศาสนาต่างจากกันนะลูกต่างจากคนอื่นต่างจากเพื่อนไม่เลยนะคะไม่เลือกศาสนาเราเลือกได้ค่ะลูกเราเลือกที่จะนับถือศาสนาได้แต่อย่างเช่นน้องอะไรนะต้นหอมกับเปิ้มนับถือศาสนาต่างกันทีนี้แต่เราต้องมาเรียนห้องเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วหนูจะปฏิบัติต่อกันยังไงปฏิบัติตนต่อกันยังไงคะไม่ครบต้นหอมเนี่ยแล้วหนูจะปฏิบัติตนยังไงคะก็เป็นเพื่อนกันยอมรับคะยอมรับโดยการยังไงลูกก็เป็นเพื่อนกันไม่พูดจาอะไรลูกถูกต้องไม่พูดจาย่อเย้ยหรือหยาดหยามเพื่อนไม่ไปย่อเย้ยเวลาที่เพื่อนไปทำกิจกรรมหรือเวลาที่เพื่อนทำแตกต่างจากเราก็ไม่พูดจาย่อเย้ยค่ะลูกน้องนโมตอบว่ายังไงลูกไม่เหมาะสมแล้วแนวทางในการปฏิบัติคืออะไรคะเก่งมากลูกแนวทางในการปฏิบัติเหมาะสมก็คือก็ไม่ไปบังคับเพื่อนนะคะย่อเย้ยสระเอยอยักสระอาสระอักเย้ยก็สระเอยอยักไม่โทยอยักไม่ไปบังคับเดี๋ยวลูกข้อที่1ต้นปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่ตอบแค่ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะจ๊ะส่วนอันนี้เรามาเติมข้อที่2มันมีอยู่2ข้อนะที่หนูต้องทำนะคะเราต้องตอบให้ตรงด้วยมีอยู่2ข้อที่เราต้องตอบกลุ่มที่2นาเดียเป็นอะไรลูกพยายามขยับสิลูกขยับได้เดี๋ยวเราค่อยๆขยับ มีอยู่2ข้อนะลูกนะมีอยู่2ข้อ

กลุ่มที่5ได้ไหมคะลูกน้องมอสไม่ได้เอาแบบฝึกหัดมาหรอลูกเดี๋ยวหนูต้องกลับไปทำนะคะข้อที่2แนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเช่นวันใหม่นับถือศาสนาไม่เหมือนเราจะปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงลูกที่กล้าทำกล้าไม่ครบด้วยใช่ไหมเพราะว่านับถือศาสนาต่างได้ค่ะหนูตอบได้อะไรอีกลูกคะไม่เล่นกับเพื่อนก็เท่ากับว่าหนูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมสิลูกเพราะว่าอะไรเราก็ต้องเล่นกับเพื่อนหรือเวลาเพื่อนทำกิจกรรมเราก็ต้องไม่ดูหมิ่นหรือพูดจาเย่อหยิ่งใช่ไหมคะอันนี้คือหลักในการปฏิบัติแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่าเธอนับถือศาสนาไม่เหมือนฉันไม่เล่นด้วยก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติเหมาะสมไหมไม่เหมาะได้ค่ะหนูตอบครบแล้วหรอลูกไหนคะคุณแอนดูหน่อยไม่ควรว่าเพื่อนได้ค่ะไม่เหมาะสมไม่เอ็ดเพื่อนไม่เอ็ดเพื่อนไม่เอ็ดเพื่อนไม่เอ็ด

0: คนที่ลืมเอาแบบฝึกหัดมาอย่าลืมไปย้อนกลับไปทำนะคะน้องกล้าด้วยใช่ไหมคะน้องกล้าด้วยน้องแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าเพื่อนตอบยังไงอันไหนลูกแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมหนูจะทำยังไงลูกเวลาที่มีเพื่อนนับถือศาสนาต่างจากเราเนี่ยไหมอย่างนาเดียกับหนูก็นับถือศาสนาต่างกันใช่ไหมคะแล้วแนวทางในการปฏิบัติตนทำยังไงลูกอย่างจากสถานการณ์กล้าเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่คบกันเลยไม่คบกับเพื่อนเลยอย่างเนี้ยอย่างถ้าหนูเป็นกล้าใช่ไหมนาเดียเป็นอย่างหนูเป็นต้นนาเดียเป็นกล้าแล้วหนูไม่เล่นไม่คบด้วยเลยเหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะแล้วแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมล่ะหนูจะทำไงหนูจะทำยังไงลูกทำยังไงลองคิดนะ5 4 3 2 1หมดเวลานะคะทีนี้เดี๋ยวถ้านักเรียนทำยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยววางก่อนนะคะกลุ่มที่1วางหรือยังคะวางอุปกรณ์กลุ่มที่1วางอุปกรณ์หรือยังคะกลุ่มที่2วางหรือยังคะวางแล้วหันหน้ามาครูแนนกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ไหนครูแนนจะลองฟังเสียงนะคะว่าเสียงมาจากกลุ่มไหนเสียงมาจากกลุ่มไหนนะจากการที่ครูแนนได้เดินดูนักเรียนในการทำใบงานนะคะบางคนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการตอบคำถามของคุณแนนนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้แตกต่างจากคุณแนนได้แต่ต้องอยู่ในหลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการตอบคำถามของคุณแนนนะคะจากสถานการณ์ที่1ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตนของเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากตนเองใช่ไหมคะซึ่งต้นปฏิบัติตนได้เหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะสมนั่นเองแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างก็คือไม่แสดงอาการดูหมิ่นคนที่นับถือศาสนาต่างจากตนเองนั่นเองหรือเวลาที่เพื่อนนับถือศาสนาต่างจากเราเราก็ยอมรับและไม่ย่อเย้ยไม่ดูหมิ่นไม่ดูถูกนั่นเองนะคะต่อมาชมผู้ชอบพูดจาให้ร้ายเพื่อนนะคะเพราะว่ามีความคิดที่ไม่เหมือนกันมีความคิดที่แตกต่างจากตนเองดังนั้นแล้วชมพู่ปฏิบัติตนได้เหมาะสมไหมลูก
1: ไม่เหมาะสม
0: เลย

0: ยนะคะแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมก็คือยอมรับฟังเหตุผลจากคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะเหตุผลของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องยอมรับฟังเหตุผลของเพื่อนด้วยนี่คือแนวทางในการตอบคำถามของคุณแนนนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะน้องนโมคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: ความคิดและความเชื่อครับ
0: ความคิดและความเชื่อการที่คนเรามีความคิดและความเชื่อแตกต่างกันผิดไหมคะ
1: ไม่ผิดครับ
0: จะผิดก็ต่อเมื
1: ่อไปว่าเพื่อนครับ
0: ไปว่าเพื่อนหรือทำให้เพื่อนเสียใจทำให้เพื่อนเดือดร้อนนั่นคือสิ่งที่เรานะคะทำผิดนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดความเชื่อไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของการเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆด้วยนะคะก็แสดงว่าความคิดความเชื่อของเราไม่ผิดนะคะแต่การปฏิบัติตนนั้นก็อย่าทำให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะคุณแนนฝากด้วยนะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันให้ฟังเหตุผลเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับความแตกต่างนั่นเองนะคะถ้าเรายอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลแล้วเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไหมคะเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนเรามีความคิดที่แตกต่างกันแน่นอนนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณเนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้แต่ชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของแตกต่างไม่แตกแยกนะคะจะทำอย่างไรบ้างสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่8เรื่องแตกต่างไม่แตกแยกนั่นเองนะคะเด็กดีอยู่ในเด็กดีอยู่ในสุขสบายกายหรือไรสุขสบายใจหรือไร
2: ไปก่อนลาสวัสดี
0: บ๊ายบาย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้เรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูเล็กค่ะในวันนี้ค่ะเราก็จะเรียนกันต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมคะเราก็จะมีเพื่อนที่ต่างเพศกับเราและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตนกับเพื่อนของเราอย่างไรโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศของเราอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในห้องเรียนของเรานะคะก็จะมีเพศอะไรบ้างนะมีเพศหญิงก็คือนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนั่นเองมีความแตกต่างกันไหมคะจากที่เราสังเกตเห็นแตกต่างไหมเอ่ยแตกต่างจากที่เรามองเห็นเนี่ยภายนอกลักษณะของร่างกายก็จะมีความแตกต่างกันและก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของเครื่องแบบเครื่องแต่งกายและลักษณะนิสัยแตกต่างกันหรือเปล่าเอ่ยแตกต่างความชอบก็แตกต่างกันเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของเพศที่แตกต่างกันแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของแต่ละคนทำให้ความชอบและลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปด้วยค่ะและเวลาที่นักเรียนเนี่ยเล่นกับเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศของเรานักเรียนเล่นกับเพื่อนอย่างไรขอตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเวลาที่นักเรียนเล่นกับเพื่อนนักเรียนเล่นอย่างไรคะ
2: เล่นไม่ด่าทอกันนะครับ
1: เล่นแบบไม่ด่าทอกันโอ้โหเยี่ยมมากเลยใช้คำพูดที่สุภาพในการเล่นการพูดคุยกันสมาชิกจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะเวลาที่นักเรียนเล่นกับเพื่อนเล่นอย่างไรเอ่ย
3: ไม่เล่นรุนแรงครับ
1: ไม่เล่นรุนแรงเยี่ยมมากๆเลยการเล่นรุนแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บตัวได้สมาชิกจากกลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ
4: ไม่แย่งของเพื่อนค
1: ่
4: ะ
1: ไม่แย่งของเพื่อนเยี่ยมมากเลยค่ะดีมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราแย่งของจากเพื่อนเนี่ยนอกจากเพื่อนจะไม่พอใจแล้วอาจจะนำมาสู่การทะเลาะกันด้วยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าเราเล่นกันก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังใช้คำพูดที่ดีไม่ด่าทอกันไม่ใช้คำหยาบคายและก็ต้องแบ่งปันกันเล่นไม่แย่งของกันและกันค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะของการเล่นที่ดีนั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูเล็กจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจำได้ไหมเอ่ยคือใครเพศที่แตกต่างกับเราเช่นคุณครูเล็กเป็นเพศอะไรเอ่ยเพศหญิงเพศตรงข้ามของคุณครูเล็กคือเพศอะไรคะ
5: เพศชาย
1: เพศชายนั่นเองดังนั้นค่ะเราก็รู้แล้วนะคะว่าเพศตรงข้ามหมายถึงอะไรจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1นักเรียนจะสามารถระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศได้ในข้อที่2นักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของเพศเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะมีสถานการณ์ให้เด็กๆได้รับชมกันให้เด็กๆสังเกตให้ดีว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเขามีการปฏิบัติตนอย่างไรค่ะ
6: มาตามาตากำลังยกของไปไหนนะ
7: ยกไปให้ครูเล็กจ้า
6: แล้วช่วยถือไหม
7: ขอบใจจ้า
1: จากที่เราได้รับชมสถานการณ์ตัวอย่างนะคะนักเรียนเคยมีพฤติกรรมเหมือนกับสถานการณ์ตัวอย่างหรือไม่เคยไหมคะ
5: เคย
1: หลายคนก็เคยหลายคนก็ยังไม่เคยขอฟัง เพื่อนจากกลุ่มที่4หน่อยค่ะว่าจากสถานการณ์ตัวอย่างหนูเคยมีเรื่องราวเหมือนกับสถานการณ์ตัวอย่างอย่างไรคะ
2: มีเพื่อนจะยกของไปยกของไปให้ครูครับผมก็ช่วยเพื่อนยกของไปให้ครูคร
1: ับ โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะดีมากเลยนะคะการที่เราช่วยเพื่อนจากสถานการณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่แค่เรื่องยกของอย่างเดียวหรือเปล่าที่เราสามารถช่วยเพื่อนได้ ก็จะมีหลายๆสถานการณ์หรือว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้จากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้กำลังยกของใช่ไหมคะไปให้คุณครูและเพื่อนที่เป็นเด็กผู้ชายก็เข้ามาบอกเพื่อนว่าอะไรคะให้เราเนี่ยช่วยถือของไหมคำพูดที่เขาใช้เนี่ยสุภาพไหมเอ่ย
5: สุ
1: ภาพแล้วเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนนักเรียนหญิงกล่าวคำว่าอะไรคะ
5: ขอบใจจ
1: ้าใช่ไหมคะคำว่าขอบใจนี่เราใช้กับใครได้บ้างเอ่ยใช้กับเพื่อนก็ได้ใช้กับน้องได้ไหมคะ
5: ได
1: ้ใช้กับคุณครูได้ไหมคะไม่ได้แล้วคุณครูใช้กับเด็กๆได้ไหมคะ
5: ได
1: ้ซึ่งคำว่าขอบใจนะคะเราจะใช้ต่อเมื่อบุคคลนั้นเนี่ยบุคคลที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุเท่ากันแต่ถ้าเราจะกล่าวคำว่าขอบใจกับคนที่อายุมากกว่าเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าอะไรคะ
5: ขอบคุณ
1: แล้วก็มีหางเสียงด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่นะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งสถานการณ์กันค่ะ
7: มาตา
3: พี่จ้า
7: อาลิฟเราขออยู่หน้าเธอได้ไหมอ่ะ
6: ทำไมหร
7: อก็เราเป็นผู้หญิงอ่ะเราอยากอยู่ใกล้กับเพื่อนของเราอ่ะ
6: เป็นผู้หญิงขอแซงคิวได้ด้วยหรอ
1: จากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้รับชมไปแล้วใช่ไหมเอ่ยสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้มีอะไรคะมีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมาขอแซงคิวเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะขออยู่ด้านหน้าได้ไหมและทีนี้เขาก็บอกว่าก็เขาอยากอยู่ใกล้กับเพื่อนผู้หญิงของเขาใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงขอแซงคิวได้หรือเปล่าเอ่ยอ้าวทำไมล่ะคะไหนใครคิดว่าไม่ได้ยกมือไหนใครคิดว่าได้เป็นผู้หญิงขอแซงคิวได้ยกมือค่ะโอ้โหไม่มีเลยนะคะและทางห้องปลายทางล่ะคะคิดว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะขอผู้ชายแซงคิวได้หรือไม่เอ่ยจริงๆแล้วไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะเราจะไม่ใช้ข้ออ้างในเรื่องของเพศในการเอาเปรียบผู้อื่นค่ะแล้วนักเรียนเคยมีพฤติกรรมเหมือนกับสถานการณ์ตัวอย่างหรือเปล่าคะเคยไหมคะเคยไหมเอ่ยหรือว่าเคยพบเห็นสถานการณ์แบบนี้ไหมคะเคยบ้างใช่ไหมคะแล้วเราทำอย่างไรล่ะคะถ้าหากว่ามีคนมาขอเราแทรกคิวหรือแซงคิวให้ไหมคะไม่ให้แล้วใช้คำพูดอย่างไรล่ะคะเวลาที่เราปฏิเสธหรือว่าไม่ให้ใช้คำพูดดีหรือไม่ดีเอ่ยเราควรจะใช้คำพูดดีๆต่อกันถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิเสธนะคะเราก็ควรจะใช้คำพูดที่ดีกับผู้อื่นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราแต่เราก็ต้องมีวิธีการในการรับมือและวิธีการในการพูดที่เหมาะสมหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมค่ะและนอกจากนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันหรือเปล่าเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะการให้เกียรติเพศตรงข้ามสำคัญอย่างไรตอบได้ไหมเอ่ยการให้เกียรติเพศตรงข้ามสำคัญอย่างไรเอ่ยตอบได้ไหมคะได้ค่ะสมาชิกจากกลุ่มที่4ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ได้ครับ
1: ให้ได้เราเป็นเพศอะไรเอ่ย
2: ชายค่ะ
1: เพศชายการให้เกียรติเพศตรงข้ามแปลว่าเราต้องให้เกียรติกับเพศหญิงใช่ไหมคะถ้าเราให้เกียรติกับเพศหญิงเนี่ยก็จะสำคัญตรงที่เราเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และนอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้มีสังคมได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติเพื่อนไม่ให้เกียรติเพื่อนผู้หญิงเราไปว่าเพื่อนแบบนี้จะมีความสงบในสังคมไหมคะไม่มีในห้องเรียนของเราเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนที่ไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราเนี่ยก็ควรจะให้เกียรติทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันกับเรานั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้เกียรติกับทุกๆคนนั่นเองค่ะซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะคะนั่นก็คือการกระทำหรือว่าการแสดงออกที่เหมาะสมกับเพศของตนเองมีความเป็นสุภาพชนและเหมาะสมกับกาลเทศะนั่นเองค่ะซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศอื่นๆการที่เราปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และที่สำคัญเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่คำว่าสุภาพชนคำว่าสุภาพชนหมายถึงอะไรรู้ไหมคะเป็นคำใหม่เป็นคำศัพท์ที่เด็กๆอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าสุภาพชนก็จะหมายถึงผู้ที่มีกริยามารยาทอ่อนโยนพูดจาเรียบร้อยและก็รู้จักกาลเทศะไหนใครคิดว่าตนเองเป็นสุภาพชนบ้างยกมือมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยในห้องต้นทางของเรามีไหมคะไหนใครคิดว่าตนเองเป็นสุภาพชนจากที่คุณครูเล็กได้บอกความหมายให้กับเด็กๆฟังเราลองกลับไปคิดดูนะคะว่าเอ๊ตัวของเราเนี่ยเป็นสุภาพชนหรือไม่และทางห้องปลายทางล่ะคะคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่เป็นสุภาพชนหรือไม่คะการที่เราเป็นสุภาพชนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีของครอบครัวและก็เป็นคนดีของเพื่อนๆนั่นเองค่ะและนักเรียนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรคะไหนใครคิดว่าจะตอบได
2: ้ไม่ทะเลาะกันครับ
1: ไม่ทะเลาะกันโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะไม่ทะเลาะกันแล้วอะไรอีกได้เลยค่ะตอบได้เลย
2: ยิ้มแย้มแจ่มใสครับ
1: ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนค่ะการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดีน่าเข้าหานั่นเองค่ะกลุ่มที่สองมีคำตอบไหมคะเราจะสามารถปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างไรดีคะ
4: พูดจาไพเราะครับ
1: พูดจาไพเราะน่าฟังโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เด็กตอบมาก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะเราควรจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับทุกๆคนเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าการปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะทำกันอย่างไรดีซึ่งการปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะต้องมีทั้งการพูดการพูดนี่สำคัญไหมคะสำคัญเพราะว่าการพูดเนี่ยเป็นการสื่อสารในทุกๆวันนอกจากการพูดแล้วก็ยังมีกริยาท่าทางกริยาท่าทางก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำออกมาหรือว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาและการเล่นในชั้นประถมศึกษาปีที่2ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าเล่นนะคะยังเป็นวัยที่ยังมีการเล่นกันอยู่ดังนั้นการเล่นที่เหมาะสมจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่การพูดการพูดควรพูดอย่างไรคะพูดจาไพเราะเยี่ยมมากเลยไหนใครพูดจาไพเราะสุภาพไม่พูดคำหยาบคายเลยมีไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะขอชื่นชมเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองค่ะการที่เราเนี่ยมีคำพูดที่สุภาพพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะนั่นแสดงว่าเราเนี่ยถูกอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีการที่เราไม่พูดจาคำหยาบคายแสดงถึงความน่ารักของเด็กๆนั่นเองและคุณครูอเล็กก็ได้สอนไปแล้วว่า ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะมีคำพูดท้ายประโยคด้วยใช่ไหมคะเวลาที่เราพูดคุยเนี่ยและเราพูดอย่างมีห่างเสียงจะทำให้เราดูเป็นเด็กที่น่ารักมากขึ้นไหนใครกลับไปปฏิบัติที่บ้านบ้างมีไหมคะกลับไปพูดโดยมีห่างเสียงอยู่ท้ายประโยคทุกคำเลยมีไหมเอ่ยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะห้องต้นทางของเราน่ารักมากๆเลยค่ะและเด็กปลายทางล่ะคะได้นำกลับไปปฏิบัติที่บ้านหรือเปล่าเอ่ยการพูดจาที่มีห่างเสียงต่อไปค่ะจากการพูดแล้วนะคะเราจะไปกันที่กิริยาท่าทางกิริยาท่าทางของเด็กๆเนี่ยจะต้องสำรวมกิริยาไม่แสดงกิริยาที่ก้าวร้าวกิริยาก้าวร้าวเป็นอย่างไรคะกิริยาก้าวร้าวเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นคนที่โมโห
8: โ
1: เป็นคนที่โกหกเป็นคนที่อะไรอีกคะก้าวร้าวเป็นคนที่พูดคำหยาบคายเป็นคนที่ไม่มีห่างเสียงมีอะไรอีกนะเป็นคนที่อารมณ์ร้ายใช่เลยค่ะเยี่ยมมากๆเด็กๆก็น่าจะรู้ความหมายของคำว่าก้าวร้าวแล้วใช่ไหมคะคำว่าก้าวร้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีแล้วเราควรจะปฏิบัติหรือเปล่าคะพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรนะคะถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่ก้าวร้าวเนี่ยผู้ใหญ่จะไม่เอ็นดูเราเวลาเราทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยผู้ใหญ่ก็จะไม่ถูกใจใช่ไหมคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเด็กที่น่ารักเนี่ยก็ต้องสำรวมกิริยาทำกิริยาที่ดีที่เหมาะสมกับตนเองค่ะต่อไปค่ะกิริยาท่าทางเนี่ยเราก็จะไม่ใช้กำลังและความรุนแรงการใช้กำลังและความรุนแรงจะนำมาซึ่งอะไรนะการทะเลาะวิวาทใช่ไหมคะหลายคนมีการทะเลาะวิวาทโดยเริ่มต้นจากการใช้ความรุนแรงเวลาที่เราไปทำร้ายเพื่อนเพื่อนพอใจไหมคะ
9: ไม
1: ่พอใจเพื่อนก็อาจจะทำร้ายเรากลับและก็เกิดการทะเลาะวิวาทเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนไหมคะเคยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการที่เราใช้กำลังหรือว่าความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เราและผู้อื่นมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวของเรากับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าคนอื่นๆเราก็ไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงหรือว่าไม่ควรใช้กำลังนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะในเรื่องของการไม่เรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะพบเห็นพฤติกรรมต่างๆที่อยู่บนโซเชียลใช่ไหมคะตามสื่อต่างๆก็อาจจะมีคนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเรารู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมดีหรือไม่ดีรู้ไหมคะบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้สำหรับคนที่รู้นะคะว่าพฤติกรรมไหนดีหรือไม่ดีเราควรจะเลือกในการปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะนำมาใช้หรือนำมาเรียนแบบแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้เวลาที่เราดูสื่อต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะดูกับผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองของเราเนี่ยก็จะคอยแนะนำหรือว่าชี้แนะให้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือว่าสิ่งไหนไม่ควรทำนะคะถ้าสิ่งไหนที่ไม่ควรทำผู้ใหญ่ก็จะเตือนเราและเราก็จะต้องปฏิบัติตามเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆค่ะต่อไปค่ะในเรื่องของการเล่นเราควรเล่นอย่างไรเอ่ยการเล่น
9: ไม
1: ่ทะเลาะกันไม่เล่นรุนแรงใช่เลยอะไรนะคะเล่นอย่างถูกวิธีและก็ต้องเล่นกับเพื่อนทุกเพศทุกวัยอย่างเหมาะสมด้วยบางคนอาจจะมีเพื่อนที่เป็นเด็กกว่าเป็นน้องกว่าไหนใครมีเพื่อนที่เป็นน้องยกมือโอ้โหหลายคนเลยบางคนอาจจะมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ไหนใครมีเพื่อนเป็นรุ่นพี่โอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะซึ่งการเล่นนะคะเราก็สามารถเลือกเล่นกับเพื่อนได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องแต่ที่สำคัญเลยเราก็ต้องระมัดระวังในการเล่นเล่นให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะคะและก็เราจะระวังอันตรายที่เกิดจากการเล่นที่คึกขนองยกตัวอย่างเช่นอย่างในภาพแบบนี้เนี่ยเล่นแบบนี้ดีไหมคะในภาพไม่ดีไปกลั่นแกล้งเพื่อนโดยการ หยียบโคลนใส่เพื่อนแบบนี้เพื่อนเดือดร้อนไหมคะ
5: เด
1: ือ
5: ดร้อน
1: เดือดร้อนตัวเราเนี่ยก็เดือดร้อนด้วยเช่นกันดังนั้นพฤติกรรมไหนที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือว่าการเล่นแบบไหนที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะในเรื่องของการเล่นเราก็ควรจะมีน้ำใจนักกีฬานั่นเองน้ำใจของนักกีฬาคืออะไรใครตอบได้โอ้โหสมาชิกจากกลุ่มที่4ค่ะน้ำใจนักกีฬาคืออะไรเอ่ย
2: เมื่อมีคนบาดเจ็บต้องช่วยครับ
1: เมื่อมีคนบาดเจ็บก็ต้องช่วยเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำกิจกรรมที่มีการแข่งขันกันแล้วคู่แข่งของเราบาดเจ็บเราต้องช่วยไหมคะช่วยไหมคะช่วยเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราเห็นว่าเขากำลังบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะช่วยเหลือไว้นะคะเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเข้าใจได้ถึงคำว่าน้ำใจนักกีฬาและนอกจากนี้เราก็สามารถมีน้ำใจให้กับคนอื่นๆได้ด้วยเช่นกันเยี่ยมมากๆแสดงว่าเด็กๆรู้วิธีในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกันอยู่แล้วนะคะซึ่งการปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีมารยาททางสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่มีมารยาทเราประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีคนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่อยากเข้าหาเราและอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นที่ต้องการของสังคมก็ได้ค่ะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมประจำวันนี้พร้อมๆกันค่ะโดยกิจกรรมของคุณครัวเล็กนะคะเป็นกิจกรรมการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามโดยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะซึ่งสถานการณ์ของเรานะคะมีด้วยกัน5สถานการณ์ด้วยกันค่ะสถานการณ์แรกการพบเห็นเพื่อนถือของหนักสถานการณ์ที่2ค่ะการเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารในสถานการณ์ที่3ค่ะการเล่นกันในชั่วโมงเรียนพละศึกษาสถานการณ์ที่4ขอให้เพื่อนช่วยสอนการบ้านและการพบเห็นเพื่อนได้รับบาดเจ็บซึ่งสถานการณ์ทั้ง5สถานการณ์นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนเลยค่ะถ้าหากว่าคุณครูเห็นว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยไม่เหมาะสมหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะโดยกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษาการแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดและแต่ละกลุ่มก็ได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ของกลุ่มตนเองและคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางเพิ่มเติมและก็แนะนำวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะแล้วก็ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมเลยค่ะและในตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้เวลาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปร่วมกันปรึกษาและก็แสดงบทบาทสมมุติกันค่ะ

าละค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มการแสดงบทบาทสมมุติกันแล้วตื่นเต้นไหมคะ

0: ตื่นเต้นนะคะและเด็กปลายทางล่ะคะได้ปรึกษากันแล้วหรือยังเอ่ยว่าเราจะแสดงบทบาทสมมุติใครดีเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทางห้องต้นทางของเราค่ะก็จะมาเริ่มแสดงบทบาทสมมุติกันและทางห้องปลายทางถ้าหากว่าอยากรับชมนะคะก็สามารถรับชมได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะชื่นชมเพื่อนต้นทางของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1คือสถานการณ์ที่พบเห็นเพื่อนยกของหนักค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะ
1: โอ๊ยหนักจังเลยให้เราช่วยถือไหมได้สิขับใจจ้ะไม่เป็นไร
0: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเป็นการแสดงที่ช่วยเพื่อนถือของหนักใช่ไหมคะโอ้โหแล้วเพื่อนก็มีน้ำใจในการช่วยถือเหมือนกันโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วเราก็ต้องมีการกล่าวคำว่าอะไรคะถ้าเกิดมีคนอื่นมีน้ำใจกับเราขอบคุณหรือว่าขอบใจน่ารักมากๆเลยนะคะในใครคิดว่าเราจะสามารถปฏิบัติตนแบบนี้ได้บ้างยกมือโอ้โหดีเลยค่ะเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้กลุ่มที่2ออกมาแสดงบทบาทสมมุตินะคะในเรื่องของการเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะ
1: ไอติมไหมจ๊ะไอติมหวานๆเย็นๆจ้าไอติมไหมจ๊ะ
2: เอา1แท่งค่ะนี่จ้า
3: ขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวเธอมาแซงหน้าเราได้ไง
4: เราขออยู่หน้าได้ไหม
2: ไม่ได้
1: อย่าทะเลาะกันเดินดีๆไม่แซงคิวกันนะ
4: ขอโทษครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินะคะในเรื่องของการเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารการเข้าแถวเนี่ยแสดงถึงการมีระเบียบวินัยใช่ไหมคะและก็มีมารยาททางสังคมถ้าหากว่าเราไปแทรกผู้อื่นเนี่ยก็อาจจะถูกตำหนิได้แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเรากระทำความผิดเราควรจะกล่าวคำว่าอะไรนะคะเหมือนเพื่อนเมื่อกี
5: ้
0: ขอโทษเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็กล่าวคำว่าขอโทษก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะ
2: พี่ปื้มเราขอเล่นด้วยได้ไหม
4: ได้สิเรากำลังหาเพื่อนเล่นอยู่พอดีไปเล่นกัน
2: ไม่แน่ก็ถามปาไปเล่นกับปื้มกันสนุกจังเลย
0: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นการที่เราเนี่ยเรียนอยู่ในชั่วโมงเรียนพละศึกษาใช่ไหมคะก็อาจจะมีการทำกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะต้องใช้พละกำลังแล้วก็มีเพื่อนๆกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมคะเป็นการโยนบอลเป็นเพื่อนนักเรียนชายเพื่อนนักเรียนหญิงมาขอเล่นฟุตบอลด้วยเราให้เล่นไหมคะ
5: ให
0: ้เล่นเราก็ควรจะให้เพื่อนเล่นด้วยแต่เราจะใช้แรงจำนวนมากเล่นกับเพื่อนผู้หญิงได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังซึ่งเด็กๆก็ทำการแสดงได้อย่างน่ารักมากๆเลยค่ะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ออกมาทำการแสดงค่ะ
2: ทำไมการบ้านข้อนี้มันยากจังเลย
4: เหมือนกัน
2: ไปหาเพื่อนช่วยมาสอนดีไหม
4: ได้สิ
2: ให้เราช่วยไหม
4: ได้

0: ขอบใจมากนะ
1: ไม่เป็นไร
2: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะจากสถานการณ์ที่ขอให้เพื่อนช่วยสอนการบ้านซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆได้ทุกๆคนเลยนะคะเมื่อเราทำการบ้านไม่ได้เราก็อาจจะต้องขอตัวช่วยหรือว่าขอให้เพื่อนช่วยนั่นเองการที่เราไปขอให้เพื่อนช่วยเนี่ยให้เพื่อนทำให้ได้ไหมคะ
3: ไม
2: ่
3: ได
2: ้ไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้ให้เพื่อนช่วยสอนเมื่อเราเข้าใจแล้วเราทำได้แล้วเราก็ต้องกล่าวคำว่าอะไรนะคะ
3: ข
2: อบคุณหรือว่าขอบใจนั่นเองเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมีน้ำใจต่อเรานะคะซึ่งกลุ่มที่4เนี่ยก็แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเอาละค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่5ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ค่ะ
4: จังเลย
5: กิ่งก้าวเป็นอะไร
4: เมื่อคิดเราหกล้มมา
5: ให้เราพาไปห้องพยาบาลไหม
4: ได้สิ
5: เพื่อนๆพากิ่งก้าวไปห้องพยาบาลกัน
2: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ค่ะซึ่งสถานการณ์ของกลุ่มที่5นะคะนั่นก็คือการพบเห็นเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นถ้าหากว่าเราเห็นเพื่อนได้รับบาดเจ็บควรทำอย่างไรนะคะ
3: ช
2: ่วยเหลือเพื่อนพาเพื่อนไปปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลน่ารักมากๆเลยถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงเราทำได้ไหมคะ
3: ทำได
2: ้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมที่เราได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะสรุปกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติเรื่องของการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามจากที่เราได้แสดงสถานการณ์ไปเนี่ยสถานการณ์ทั้งหมดกี่สถานการณ์นะคะ5สถานการณ์ด้วยกันเป็นสถานการณ์ที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าเอ่ยพบได้เราสามารถพบเจอสถานการณ์เหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมบางสถานการณ์เราจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบางครั้งเนี่ยคนที่เราขอช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าเป็นเพศตรงข้ามกับเราเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเราและเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือควรกล่าวคำว่าอะไรนะคะ
3: ขอบ
2: คุณหรือว่าขอบใจและถ้าหากว่าเราเองเป็นผู้ที่กระทำความผิดเราควรจะกล่าวคำว่าอะไรคะขอโทษนั่นเองแสดงว่าเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมคุณครูเล็กเชื่อว่าจากวันนี้ที่ได้เห็นเด็กๆแสดงบทบาทสมมุติแล้วว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของเราวันนี้นะคะทุกเพศมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันค่ะแต่การอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องแสดงมารยาทที่เหมาะสมกับเพศและกาลเทศะซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองดังนั้นค่ะในวันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าพฤติกรรมไหนที่เราสามารถแสดงออกและเหมาะสมกับตัวเราเป็นพฤติกรรมที่สามารถทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวเราได้นั่นเป็นพฤติกรรมที่จะส่งผลทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของความภาคภูมิใจในเพศของตนเองค่ะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปค่ะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่10เรื่องความภาคภูมิใจในเพศของตนเองใบงานที่8เรื่องความภาคภูมิใจในเพศของตนเองซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดทั้งใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
6: และทั้งหมดทำความเคารพ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ายใจทางไหนอ่ะ
1: ทางปากไงพี่ต้องทำถึง5นาทีนะ
2: พี่ย่าเวียนหัวไหม
0: ไม่อ่ะ
2: โอเคถ้าเวียนหัวพี่ย่าต้องรีบบอกหนูเลยนะต้องไปหาคุณหมอ
1: พี่ย่าครบ5นาทีแล้วเลือดหยุดไหลหรือยัง
0: หยุดแล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่ย่าไม่หยุดไหลพี่ย่าต้องทํา 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
0: ไป
3: หัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
0: โอ้ย
1: พี่ย่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแอบ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยบวมเลยเนี่ยพี่ย่าต้องประคบเย็นนะ 2-5 นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้พี่ย่าเย็นยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่ประคบไว้นะพี่อ่ะอ๋อพี่ย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่ย่าต้อง
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
3: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและโอ้ยเจ็บหน่อยนะพี่ย่าชีหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเจ็บหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ขอบคุณนะถูกใจ
2: ไม่เป็นไรพี่ย่า
0: เมื่อกี้เสียง
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
5: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
2: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหอกล้มอีก
5: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
2: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
5: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
2: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
0: จำได้สิ
2: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
5: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
2: ค่ะแม่
5: อ
2: ่
5: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทำอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: บุญยฤทธิ์นิทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้าน

ผมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกนะครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอดหนึ่งคำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยจะต้องล้มงัวล้มหมูเนี่ยนะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่สกปลาเพี้ยเนี่ยเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าละถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นเกิดจากกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมติว่าไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าจะสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างลาบมังแป๋เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่หมกแขวนนักกะบันแลบหมกแขวนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนปัจจัยก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุก นได้ลองมองลึกๆลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีด Facebook ค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุลาค่ะคือการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเฟียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเฟียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเฟียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียค่ะการที่เราเลือกเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุลานะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำ

ราลาบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

นี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะLove, love.

สเฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้วย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: รที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์แล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูป

ชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทาง

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าแพ้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้อง

รู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าเออฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าเออความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราตื่นไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนเนี้ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเครื่องนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถ

โควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดของวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่า

ไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือ

มันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเออเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channelเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับศาลายาการช่างวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตู้เย็นครับทำไมเหรอครับปัญหาใหญ่ของตู้เย็นคือตู้มันไม่เย็นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆจะทำยังไงกันบ้างครับโอ้ยฟินมากเลยครับเรื่องของตู้เย็นเนี่ยเวลามันไม่เย็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมล้วนๆเลยนะครับเช่นผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเย็นมากเลยนะครับแต่ของข้างในมันจะไม่เย็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ตู้ไม่เย็นตู้เย็นแล้วมันไม่เย็นเนี่ยนะครับมาดูเรื่องหลักการทำงานก่อนเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมไหนถึงจะทำให้การทำงานของตู้เย็นมันเหมาะสมนะครับหลักการทำงานง่ายๆตู้เย็นจะดึงความร้อนออกจากของที่เราแช่เข้าไปนะครับวิธีการดึงก็คือเอาพัดลมเป่าลมเย็นนะครับให้หมุนไปเรื่อยๆนะครับลมที่มันร้อนขึ้นก็เอาความร้อนมาทิ้งนะครับวิธีทิ้งก็คือทิ้งไปรอบๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีหลังตู้เย็นจะมีตะแกรงเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือจุดที่เขาใช้ในการระบายความร้อนรุ่นใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับตะแกรงมาอยู่ข้างๆหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดให้เราไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จับจะรู้เลยว่ามันร้อนนะครับเรารู้จักการทำงานมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้ตู้เย็นไม่เย็นครับนี่ครับปัญหานะครับหลักๆเลยก็คือใส่ของเยอะไปนะครับพอใส่ของเยอะไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ลมเย็นภายในตู้เย็นเนี่ยไหลไม่สะดวกนะครับก็จะทำให้ของบางอย่างก็จะเย็นมากของบางอย่างก็จะไม่เย็นนะครับแล้วก็ปกติไอ้ของบางอย่างที่ไม่เย็นเนี่ยมักจะเป็นของที่เราหยิบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คือจะต้องทำไงก็ได้นะครับให้ของอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนถึงเหมาะสมครับเราใช้ตัวเลขง่ายๆนะครับประมาณ3ใน4นะครับ3ใน4ของตู้เย็นควรจะมีของอยู่แค่นั้นนะครับไม่ใช่ใส่เต็มลมหมุนไม่พอนะครับทีนี้เราเอาของออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเย็นขึ้นกว่านี้นะครับลงครับนี่ของคนไม่กี่คนคนเดียวก็ได้นะครับนี่เยอะมากนะครับแล้วก็พอสภาพโล่งๆอย่างนี้แล้วนะครับก็แนะนำนะครับว่าควรจะใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดของตู้เย็นนะครับทำความสะอาดซะนะครับเป็นเวลาที่ดีมากกำจัดกลิ่นนะครับแล้วก็กำจัดพวกฝุ่นเฟิร์นมีอยู่นะครับนี่ยังพอเห็นนะครับพอตู้เย็นโล่งแล้วนะครับแล้วเราปล่อยให้ว่างๆบางคนบอกว่าโอ้ของเยอะแล้วมันไม่เย็นนะครับงั้นก็ใส่ของน้อยๆนะครับของน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาของน้อยๆเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยมันไม่มีตัวรักษาความเย็นไว้ความเย็นที่ไม่มีอะไรดึงไว้เลยเนี่ยก็ออกมาหมดนะครับและท่านก็ปิดตู้เย็นกลับไปใหม่ตู้เย็นก็ทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตู้เย็นเขาถึงมีขนาดนะฮะต้องควรจะเลือกให้เหมาะกับบ้านเราว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะครับโอเค งั้นถึงเวลาที่เราจะเรียงของกลับไปนะครับเอ้ยเหนื่อยอยู่เลยครับลักษณะการเรียงนะครับเข้าใจการทำงานนะครับตู้เย็นชั้นล่างนะครับมักจะมีอุณหภูมิเย็นที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นบนนะครับแล้วก็ที่ประตูนะครับจะมีอุณหภูมิเย็นน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแบบนี้ได้แล้วนะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆเลยนะครับอะไรที่เข้าพวกที่ไม่ต้องรักใช้ความเย็นจัดๆนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับอาหารที่ไม่ต้องปรุงเนี่ยนะครับอยู่ชั้นบนๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพวกนมพวกไข่เสร็จแล้วครับจัดตู้เย็นบางคนบอกไม่เห็นจะต่างจากตอนแรกนะครับรับประกันได้ความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ตอนใช้งานครับที่สำคัญอยู่ที่ว่าหลังจากที่จัดแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นถัดมาทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไปหยิบที่ไหนต่อให้นะครับต่อให้เราไม่รู้เลยนะฮะว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่มันจะลดเวลาในการที่เปิดเคยไหมฮะเปิดแล้วก็ส่องฮะส่องของเราอยู่ไหนแล้วอันนั้นมันคืออะไรนะครับอันนี้รู้เลยว่าของที่กินเหลืออยู่นี่ฮะชั้นนี้ดึงมาทั้งชั้นนะครับหรือแหวกชั้นนี้ชั้นเดียวรู้เรื่องเลยว่าของเราที่เราต้องการอยู่ไหนนะอีกเรื่องนึงก็คือถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเนี่ยนอกจากทำให้ลมภายในมันไม่โฟลว์แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้หาของยากด้วยนะครับแล้วก็แหวกกันเข้าไปนะครับแล้วแถมบางทีทิ้งไว้ด้วยเรื่องของคราบสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับถ้าจัดแบบนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะทำให้เราหยิบจับของได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นหนึ่งครั้งความร้อนก็วิ่งเข้าเราปิดปุ๊บตู้เย็นก็เริ่มทำงานใหม่นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้หมดเวลากับสารยาการช่างแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผม

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอ่ะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนมอดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้

ต้องมาประเมินอีกว่าตรวจในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกละนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารน่ะจะสัมผัสกับเชื้อด้วยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่บรรจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก่อนอิโซเวนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟกัฟเท่าไหร่เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทําการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.แล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของว่าหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมันมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้หนึ่งก็คือทะเบียนจากอย.นะครับสองก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP ไหมหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตาเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยอยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดออกมาก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาไหนมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับ เรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาส

ที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรจะไม่น่าหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช้สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยเดิมกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดฟลายที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3 วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆนะครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิ่มดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอเลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเนี่ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตักแอนโดฟลายเนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตักพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจจรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เอ่ยเผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแขนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดจะบรรจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่มาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
1: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ามิ้นถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้นะคะก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อ่ะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุน แรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อน

เนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นหรือแบบห้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแองจิโอเอดิม่าอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาคือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวโพไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ผ่านข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: ่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รับในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโผลนะครับ

0: ุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาไม่ตาแรกตาต้อน
0: เอาแม่ลองเลยดิ
2: เอาแบบ
3: วะมันนะ
2: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่ๆๆเดี๋ยวมาดู
3: เน
0: ี่
3: ย
0: โอ้เราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบๆเหนียวๆแข็งๆนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
4: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ชบอกว่าเปรียบเสมือน

0: ุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตางค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สั่งเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับเมื่อเราได้ลูกบอลทะเลมาขั้นตอนต่อไปจึงนำมาผ่าแล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ะไก่และหวาตุ
0: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: เอาจุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดขั่วพริกนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเกี๊ยวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับที่ป้าน้าอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได
1: ้ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบังลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได้คร
1: ับ
2: ผัดก
1: ระ
2: เพราอะไรได้
1: จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บังหมีนนำสมุนไพรลงไปโขลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบังหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: บังหมีนช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าป่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปะเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
3: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
3: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามปีส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพลิกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิ้นเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโคลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปลายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบา

0: เช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับ

0: พื่อให้เกิดความหวาน
1: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
2: ภาษาใต้เรียกว่าแคว็กเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจอนจีใช่ไหมบัง
3: ครับแหนบ
2: แหนบก็คือนาบกับตะหลิว
3: คนให้มันติดหัวมัน
2: คนใต้บอกว่าแหนบกับจอนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนใต้เรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังก่อนแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
4: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
2: แล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำปอหอมหอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
4: เอาดีปรีเลยครับมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดีปรียังต้นดีปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดีปรีมาจุ้มเคย
2: เอาไหมบังได้ไหม
4: ได้
2: ลองไหมนี่
4: จุ้มเคยจุ้มเคย
2: จุ้มเคยหอมร้อย
4: เลียดมาเลยครับ
2: ครับ
4: เลียดมาขึ้นมาปั้นปัน
2: ครับ
4: เดี๋ยวเลยอย่าเคฟ
2: อย่าเคฟนะ
4: ปันให้เหลี่ยมโค้น
2: ปันให้เหลี่ยมโค้นนะ
4: ปันจี้โอ้โหโอ้โหจะเคยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
2: ตั้งกำเลยเหรอ
4: นี่ตั้งปันนี
2: ่ได้ครับ
4: เช็ดเร็ว
2: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว
4: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
2: ตั้งลุกเลยเหรอ
4: เบอร์หนักเลี่ยงข้อหวาปันนั้นหมดแก้วเพราะฉะนั้นเรา
2: หมด
4: หมดลูก
2: โอเค
5: เด็ดตังตอนเดียวหรอกตอนเดียวหรอก
2: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็เอากะปิไปก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้เราก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกทุกหยอดร้อยนะ
1: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกัน

ปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วปูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบกรึบหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสรรค์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

จอแรงเนี่ยเป็นเมนูจากทางภาคใต้ของทางบ้านเรานี่เองนะครับเชฟนำมาทำในสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับคือเน้นรสชาติที่เข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะขาดวัตถุดิบจากระยองไม่ได้ถือเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดครับ

0: ราจะมาพบกันในรายการ Animal Speak นะคะเป็นรายการที่แนะนำความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak วันนี้หมออ้อยบอกว่าจะพาหนูมาดูเรื่องจิ๋วๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนูเตรียมของมาได้ค่ะเต้นๆหนูพร้อมทำงานแล้ว
1: จริงเหร
0: อไหน
1: ไม่เจอหรอกแหมจิ๋วเกินให้น้องคนดีทายก่อนดีกว่าสัตว์จิ๋วที่หมอจะพามาดูเนี่ยมีสี่ขา
0: สี่ขาแมวเหรอ
1: ไม่ใช่ใหญ่กว่านั้นนิดนึงบางครั้งก็เป็นอาหารของคนด้วยแต่ตัวนี้เราไม่ใช่เป็นอาหารนะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเราไปดูข้างหน้าเลยดีไหมว่าเป็นตัวอะไร
0: ดีค่ะ

0: ครับพี่กาย
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
2: ครับ
0: วันนี้ผมหลอกน้องคนดีว่าจะพามาดูสัตว์จิ๋ว
3: แล้วนี่คือสัตว์จิ๋วที่หมออ้อยยังพามาดูอ่ะ
0: ยัง
1: อันนี้เป็นวัวใหญ่เป็นวัวยุโรปวัวชาโลเล่นะครับเป็นวัวที่มาจากสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสมีแองกัสอเมริกานะครับมาเป็นลูกผสม
0: ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างวัวต่างประเทศกับวัวไทย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะได้สามารถทนร้อนได้ดีเพราะวัวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วทนร้อนไม่ค่อยได้
1: ใช่ครับ
0: พอผสมวัวไทยเข้าไปปุ๊บ
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นลูกครึ่ง
1: มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัวใหญ่เต็มที่
3: แล้วหนูถามนะสิคะทำไมบางตัวที่หนูมองมาเขามันจะตั้งขึ้นแล้วทำไมตัวนี้เขาลง
1: อ๋อจริงๆแล้ววัวเนี่ยครับในโลกนี้จะมี2ประเภทคือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กำเนิดเหมือนเด็กๆแบบนี
0: ้
1: สายพันธุ์เขาพ่อเขาไม่มีเขาเกิดมาก็หัวแบบนี้เลยนะครับกับวัวที่มีเขาแล้วทีนี้พอมาผสมกันบางทีก็เลยได้
0: เขาเล็กๆน้อย
1: แบบนี้คือยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่สำหรับลูกเขาเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีเขานะครับแต่มีอีกวิธีนึงที่เราการจัดการฟาร์มก็จะคือจัดการเขาออกตั้งแต่เด็ก
0: ครับบางทีเวลามีเขาเนี่ยเวลาวัวเขาเหมือนกับช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้กัน
1: ก็จะ
0: เอาเขามาชนกันทำให้วัวตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยโดนแทงบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดเขาออกจะได้ไม่มาขุดกัน
1: แต่หลังๆพอเราใช้วิธีที่ใช้สายพันธุ์ไม่มีเขาเราก็ลดงานตัวนี้ไปก็สบายมากขึ้นนะครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยมันมีวัวแบบหลายไซส์มากเลยครับพี่ไก่
1: ใช่ครับของเราทำหลายประเภทมากคือเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างนึงเราก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราจะมีวัวหลายชนิดอยู่ที่นี่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางก่อนที่พี่ทำมาเป็นแบบเนี้ยมันมีวัวแบบต้นทางอยู่ด้วยนะครับลองไปดูตรงนี้กันครับ
0: สมมติเป็นวัวที่มาจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับสายพันธุ์เลือดมาจากต่างประเทศแต่กว่าจะไปสู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากวัวไทยๆเลยก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ใช่ครับพวกนี้เป็นวัวไทยๆนะครับผมแล้วก็เป็นลูกผสมบาม่านนะครับลูกผสมบาม่านแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัวร้อนเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแม่วัวพวกไทยๆพวกนี้ใส่ชาโลเล่ฝรั่งเศสเข้าไปหรือใส่แองกัสอเมริกาเข้าไปเราก็จะได้ลูกที่เป็นแบบนู้นขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรมหนึ่งคือแม่โครงสร้างดีไหมครับ2น้ำเชื้อที่ใช้น้ำเชื้อเกรดดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาถ้าน้ำเชื้อพ่อพันธุกรรมดีส่วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับพันธุกรรมดีแล้วก็แม่โครงสร้างส่งด้วยลูกออกมาก็จะใหญ่บึกเหมือนที่เราเห็นข้างบน
0: เมื่อกี้บอกว่าใช้พ่อนอกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: น้ำเชื้อนอก
1: แช่แข็งมาจากนอก
0: ผสมเทียมเอามาผสมเทียมที่นี
1: ่ใช่
0: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์
1: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์มาง่ายมากครับเพราะว่าแม่พันธุ์ทั้งฝูงท้องพ่อไหนบ้างก็ได้นะครับทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็คเกอร์ของเราซึ่งตอนเด็กรุ่นเนี่ยเขาสัตวแพทย์เขาผ่าตัดเบี่ยงเบนลึงให้นะครับก็จะมีลึงอยู่ด้านข้างตัวเอาไว้เช็คสัตว
0: ์สำหรับการเบนลึงนั้นก็คือการที่เราผ่าตัดเบี่ยงเบนอวัยวะเพศของตัวผู้ให้ไปอยู่ด้านข้างของลำตัวแทนเพื่อไม่ให้วัวตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยทำการผสมพันธุ์กับตัวเมียจนติดลูกได้ประโยชน์ของการเบนลึงก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวเมียตัวไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์พอตัวผู้ที่เราเบนลึงไว้จะเป็นผู้ส่งสัญญาณบอกเรามาทำให้การผสมเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับดูรีวิวตัวนี้สิมันมีเชือกที่จมูกด้วยเห็นมั้ยเอา
3: อืมน่าเชื่อค่ะ
0: อ่า
3: เป็นวัวไถนาหรือเปล่า
0: วัวไถนาไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสนกระพาย
1: สนกระพายใช่มั้ยครับ
0: คือเขาจะมีการเหมือนกระเจาะรูจมูกข้างในอ่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วก็คล้องมาเวลาจะพาวัวไปไหนเขาก็ดึงจูงไปคือลากจูงวัวเขาจะเชื่องไม่ดิ้นไม่อะไรเลย
3: เพราะมันอยู่ที่จมูก
0: มันอยู่ที่จมูกเวลาเขาดึงเนี่ยมันจะเจ็บ
1: แล้วเขาเจ็บ
0: เขาเจ็บเขาก็เลยไม่ดิ้นไม่อะไรแต่สังเกตวัวที่นี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียว
1: ครับผมถ้าเป็นวัวที่มาจากที่อื่นคือซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีรอยสนพายอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเราก็จะตัดทิ้งแต่ว่าลูกวัวส่วนใหญ่ที่เกิดบ้านเราพันธุกรรมเนี่ยมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะคัดเรื่องความเชื่องมาก่อนแล้ววัวที่นี่จะค่อนข้างเชื่องเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่ใช้สนพายเลย
0: วัวมีคลิปตรงติ่งหูด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเจาะหูด้วยเขาทำก็คือว่าเอาไว้รู้ว่าวัวตัวไหนชื่ออะไรแม่ตัวนั้นชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่คือเป็นข้อมูลให้เราก็เหมือนกับบัตรประชาชนวัว
1: ใช่คร
3: ับ แล้วทำไมบางตัวไม่มีอะคะ
1: ก็ของเราเนี่ยจริงๆพอมาอยู่ที่เราเนี่ยเราทำ เบอร์ร้อนถ้าเกิดที่นี่นะครับมีฮอตแบนดิ้งก็มี
3: เบอร์ร้อนก็คือจะเอาเหล็ก
1: ตัวเลขข้างๆเป็นการจัดการฟาร์มอย่างนึงถามว่าจำเป็นไหมก็ในการจัดการฝูงวัวเยอะๆเนี่ยวัวอยู่ในทุ่งเนี่ยการสื่อสารที่คุยกันแล้วเข้าใจไม่ผิดพลาดฉีดยาไม่ผิดตัวรักษาไม่ผิดตัวเนี่ยก็ต้องมีฮอตแบนดิ้งตรงนี
0: ้หมอว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานละสำหรับวัวที่เราพามาดูคราวนี้หมอจะพาน้องคนดีไปดูสัตว์จิ๋วละ
3: อย่าบอกนะคะว่าจะพาหนูไปดูวัวจิ๋ว
0: ใช่ไหมคะพี่ไก
3: ่มีด้วยเหรอ
0: มีพี่ไก่ให้พี่ไก่พาไปดูดีกว่าไปอันนี้เป็นวัวอะไรครับ
1: อันนี้เป็นวัวจิ๋วรุ่นแรกของเราครับเป็นซีรีส์แรกนะครับผม
0: นึกว่าลูกวัว
1: เป็นแม่พันธุ์แล้วครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับแต่เป็นซีรีส์แรกก็เลยเป็นสีดำบางตัวก็3ขวบ
0: วัวแคระหรือว่าวัวจิ๋วที่พี่ไก่บอกก็คือว่าก็คือพวกนี้แหละ
1: ครับแต่อันนี้ทำมาสักพักแล้วยังไม่แปลก
0: ยังไม่แปลก
1: ครับมีแปลกกว่านี้
0: อ๋อมีแปลกนี่เองฮะ
1: ครับ
3: งั้นไปดูกันค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่
3: เฮ้ยหน้าแพนด้าหน้าแพนด้าน
1: ี่นะครับวัวแพนด้านะแพนด้าน
0: ะครับ
1: แต่ของพี่เนี่ยฝึกไว้เพื่อเชื่องเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมวัวเหมือนวัวใหญ่ข้างนอกคงไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่พาน้องคนดีเข้าไปเล่นกับเขาข้างในเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเล่นด้วยอ่ะนี่จะเป็นวัวจิ๋ว
1: ใช่ครับเป็นซีรีส์2ของเราที่เป็นแม่แพนด้าวัวจิ๋วดงประดู่ที่เราเรียกวัวจิ๋วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัวแคระถ้าแคระเนี่ยคือมาจากดอฟปุ๊บมันก็เหมือนคนพิการ
0: แคระ
1: นะครับแต่ที่เราเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเล็กโดยสายพันธุ์มินิเจอร์เขาเป็นพันธุ์ที่คัดมาเพื่อเล็กจริงๆแล้วส่วนที่คำว่าเป็นดงบดูเนี่ยเราก็ใช้หลักการการตั้งชื่อสายพันธุ์วัวที่พัฒนากำแพงแสนก็ตั้งชื่อกำแพงแสนพัฒนาที่ตากที่กระบินก็ตั้งชื่อพันธุ์กระบินพันธุ์ตากนะครับแต่ของเราทำที่ดงบดูฟาร์มแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เราทำแบบนี้เป็นวัวชุดแรกของจริงที่เป็นมินิเจอร์สำหรับท่องเที่ยวน้องคนดีลองป้อนไหมครับ
0: ป้อนอาหารลิ้นเขายาวมากเลยนะพวกนี้เนี่ย
1: มาเร็ว
0: โดนลิ้นไหม
3: ลิ้นจักรจี้มากเลย
0: ลิ้นจักรจี้เขาชอบกิน
1: อันนี้เราฝึกแล้วครับฝึกจูงด้วยเดินพาเดินเล่นได้นะครับป้อนอาหารได้กอดเล่นถ่ายรูปได
3: ้แล้ววัวมันเป็นหวัดได้ไหมคะ
1: ได้สิคะในโรคประจำที่เราเจอในวัวเนี่ยก็อาจจะมีไม่สบายเป็นหวัดปอดบวมโดยเฉพาะในลูกวัวเล็กๆเกิดใหม่นะครับที่มาเจอจังหวะที่เกิดมาแล้วฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็อาจจะป่วยถึงขั้นปอดบวมแล้วก็ตายได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่เลือกไม่ผสมในช่วงที่เรานับย้อนหลัง9เดือน
0: 9เดือนขึ้นไปเราจะให้คลอดช่วงไหนครับ
1: ตลอดปียกเว้นเดือนสิงหากันยา
0: อ๋อโอเค
1: ครับที่นี่ฝนหนักสิงหากันยาเราก็จะเว้นช่วง2เดือนนี้นะครับแต่ในแง่ของการเลี้ยงดูทั่วไปถามบอกป่วยบ่อยไหมจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยน้อยมาก
0: ไม่ค่อยเจอโรคภัยไข้เจ็บพูดง่าย
1: ไม่ค่อยเจอ
0: เพราะว่าเลี้ยงดีอากาศดีอาหารก็ถึง
1: เหมือนที่สัตวแพทย์ทั่วไปรู้กันว่าจัดการไม่ให้ป่วยจะดีกว่าป่วยแล้วมารักษา
0: ใช่ครับ
1: ที่นี่ดูแลแล้วสุขภาพดีก็ไม่ต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกตัวที่เนี่ยบอกตามตัววัวที่เกิดที่บ้านผมทุกตัวเกิดจากการผสมเทียม
0: ครับ
1: ก็มีการเช็คสัตว์มีการผสมล้วงตรวจท้องทำเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากวันธรรมดาทำงานอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาถ้าฉุกเฉินแถวนี้ก็ให้หมอผสมเทียมของวัวนมแถวนี้มีเยอะเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให
3: ้วันนี้มีล้วงตรวจไหมคะ
1: มีล้วงตรวจไหมคุณหมอล้วงตรวจไหมครับเดี๋ยวล้วงตรวจเรามีวัวที่จะต้องตรวจท้องก็มีนะครับ
0: หมอลองล้วงดูซิว่าท้องหรือเปล่า
3: หนูส่งให้หมออ้อยเลยค่ะ
0: โอเคส่วนใหญ่เราก็จะล้วงตรวจดูว่าท้องหรือไม่ท้องเป็นหลักครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก็สามารถพอบอกได้คร่าวหรือบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอัลตราซาวด์ยิ่งแม่นมากเลย
1: ชัดเจนเลย
0: ว่าท้องไม่ท้อง
1: ตัวอ่อนเลยอยู่ข้างในนะครับ
0: คราวนี้เวลาล้วงเขาจะรู้สึกเจ็บบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการผูกไว้หรือบางครั้งเขาอาจจะเตะเราได้ก็ต้องมัดขาไว้ด้วยกันไม่ให้เขาเตะเราหมอไม่เคยล้วงวัวจิ๋วปกติเราตอนเราเรียนเนี่ยสัตวแพทย์จะมีการเรียนล้วงตัววัว
1: จะยืนระดับนี้เลย
0: วัวธรรมดาล้วงนี้สบายมากตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องย่อนิดนึงนั่นต้องระวังนิดนึง
3: ถ้างั้นต้องอยู่ห่างๆแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้องคนที่อยู่ห่างนิดนึงนะคะความรู้สึกก็คือจะค่อนข้างฟิตกว่าวัวธรรมดานิดนึงนะฮะ
2: แน่นมากฮะอันนี้เข้าไปนิดเดียวเองฮะก็ถึงแล
3: ้
2: ว
3: มันจะเจ็บไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะ
2: โอเคคราวนี้สัมผัสเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปสัมผัสถึงตัวน่าจะเป็นรังไข่ของเขานะฮะผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะผสมได้แล้วล่ะครับนี่ไม่เคยผสมอะไรมาเลยใช่ไหมฮะ
1: ยังครับเป็นสาว
2: เป็นสาวใช่ไหม
1: ครับขวบกว่า
2: น่าจะผสมได้ก็คือถ้าเหนียวนำเป็นสัตว์ปุ๊บก็คิดว่าผสมได้เลยจะได้มีชุดซีรีส์สามฮะ
1: ซีรีส์สาม
2: ซีรีส์สามออกมา
1: ใช่ครับ
2: ก็เมื่อกี้ก็หมอล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นลูกเรียบร้อยแล้วเห็นแม่เรียบร้อยแล้วขาดพ่อวัวเดี๋ยวหมอจะพาน้องคดีไปดูพ่อวัว
3: เดี๋ยวแต่พี่ไก่เพิ่งบอกไปเองนะว่าที่นี่ไม่ใช่พ่อวัวแต่ใช้น้ำเชื้อ
2: ไปดูพ่อวัวดีกว่าพ่อวัวอินพุตใช่ไหมเราอินพุตพ่อวัวใช่ไหม
1: จากนอกไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้าน
3: พี่ไก่นี่เลี้ยงวัวบนบ้านเลยเหรอคะแล้วไหนพ่อวัวคะไหนวัวไหน
2: ไหน
3: ไหนไหน
2: พี่ไก่เฉลยน้องดีกว่าเฉลยน้องดีกว่านี่หมอเฉลยดีกว่า
1: พี่น้องทั้งหมดอยู่ในถังนี่ค่ะ
2: อินพุตในถังเฉลยดีกว่านะครับพี่ไก
1: ่น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อวัวทั้งหมดจากเมืองนอกนะครับพ่อวัวกี่ตัวก็แล้วแต่ทำน้ำเชื้อแช่แข็งใส่หลอดเล็กๆแบบนี้นะครับและแช่แข็งในน้ำยาลิควิดไนโตรเจนนะครับก็มีความเย็นเหมือนตู้เย็นแต่ว่าเย็นมากเย็นตู้เย็นลบเท่าไหร่ลบ0องศาเป็นน้ำแข็งอันนี้ลบ196
3: มันเย็นยังไง
2: มัน
1: เย็นมาก
2: เย็นมาก
1: เนี่ยนะครับ
2: นี่ดูสิ
1: เห็นไหม
2: ใหญ่เข้าไปเล่นใกล้นะพวกนี้อันตรายจริงนะเพราะว่าคือถ้าเราเอามือเข้าไปเนี่ย
1: มากไม่
2: เอามือขึ้นไปเนี่ยดึงมานี่เคาะปึ๊กมือแตกเลยอ่ะ
1: จะมีที่เก็บเป็นแรกอยู่แล้วก็มีกระบอกเก็บใช่ครับ
3: เป็นน้ำแข็ง
1: ก็จะมีชั้นเก็บอยู่มีน้ำเชื้ออยู่เป็นหลอดเต็มไปหมดในนี้เก็บไว้เยอะมาก
2: ครับ
1: มูลค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวเพราะสะสมมานานนะครับ
2: พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นะเราแช่แข็งเนี่ยเก็บได้30ปี50ปี
1: ตราบใดที่เติมลิควิดไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้เสียหายน้ำเชื้อก็จะคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยครับต่อให้พ่อวัวตัวเนี้ยตายไปกี่สิบปีแล้วก็แล้วแต่ถ้าน้ำเชื้อยังอยู่ในนี้มันก็ยังอยู่อีกนานแสนนานก็ยังเอามาทำละลายแล้วก็ผสมกับแม่วัวเราได
3: ้ที่พี่ไก่บอกว่าละลายนี่คือต้องละลายแบบไหนคะ
1: ก็พอมันแช่แข็งอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการทำละลายด้วยการแช่น้ำอุ่น37องศาเข้าอุณหภูมิร่างกายนะครับพอทำละลายแล้ว30วินาทีเขาก็จะใส่ไว้ในปืนผสมเทีย
2: ม
1: นะครับแล้วก็ไปฉีดในแม่วัวที่พร้อมที่จะผสมแต่ว่าต้องผ่านหน้าที่ของตัวเบนลึงที่จับสัตว์ให้เราก่อนว่าชั่วโมงไหนควรจะเป็นชั่วโมงที่ผสมเราก็จะมาทำละลายและไปผสม
3: เบลึงนี่ใช่ตัวที
2: ่ตัวผู้เมื่อกี้
3: คุณหมอบอกว่าเขาไปผ่าให้เอาอวัยวะเพศอะไปไว้ข้างๆ
2: ใช่
3: เพื่อเวลาที่ขึ้นครอบตัวเมียจะได้ไม่ติดและจะได้รู้ว่า
1: ตัวไหนเป็นสัตว์
3: ตัวนี้ตัวไหนเป็นสัตว์ที่พร้อมจะผสมพันธ
1: ุ์
3: แล้ว
1: เก่งมาก
2: นี่
3: แล้วอย่างนี้เราจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ทุกวันได้ไหมคะแล้วมันจะได้มีพ่อพันธุ์ทั่วโลกเลย
2: คือถามว่ารีดเก็บทุกวันได้ไหมจริงๆมันรีดได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยน้ำเชื้อจะไม่เข้มข้นจะทำให้ผสมติดยากแทนที่จะเป็นข้อดีกลายเป็นข้อเสียการที่เราจะทำให้ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยก็ยากละการที่เอาน้ำเชื้อที่ไม่มีคุณภาพมาผสมอีก
1: ก็จะไม่ติด
2: จะไม่ติด
1: เราก็จะมีปัญหามากว่าเอ๊ะหมอผสมผิดเวลาหรือทำละลายน้ำเชื้ออุณหภูมิไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกคนทั่วโลกจะมั่นใจได้ก็คือในหนึ่งหลอดเนี่ยการที่คุณหมอเขาจะทำใส่น้ำเชื้อเข้าไปมาตรฐานเฉลี่ยก็จะอยู่ที่30ล้านตัว
2: ครับ
1: นะครับที่จะใส่ให้ในนี
2: ้30ล้านตัว
1: แต่เราใช้ตัวเดียวที่วิ่งไปผสมกับไข่
3: เมื่อกี้นี้พี่ไก่พูดว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่าเรื่องของยีนนะคะแล้วเราจะแยกไงว่ายีนเด่นยีนด้อยจะแยกไงอะคะ
2: อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟัง ง่ายๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่าง
3: ตะกอนอะไรเปล
2: ่
3: า
2: เดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดูวันนี้หมออ้อยจะมาอธิบายการคัดเลือกพันธุกรรมวัวจิ๋วโดยใช้กฎของเมนเดลแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับหมออ้อยจะสมมุติให้สีเขียวแทนวัวปกติสีส้มแทนวัวจิ๋วคราวนี้หากเรานำวัวพันธุกรรมสีเขียวมาผสมกับวัวพันธุกรรมสีส้มเราจะได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียว2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะได้วัวที่มีพันธุกรรมสีเขียวอย่างเดียว1ตัวมีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวรวมกัน2ตัวและมีพันธุกรรมสีส้มอย่างเดียวอีก1ตัวหลังจากนี้ถ้าเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มนะครับมาผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะได้วัวจิ๋วที่มีแต่พันธุกรรมสีส้มแบบคงที่ในที่สุดเลยล่ะครับคราวนี้ก็จิ๋วมากแล้วเหลือแค่อีกนิดนึงก็จะ
4: จิ๋วสมบูรณ์นี่ก็เป็นการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆที่เราสามารถคัดเลือกได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ออกมาแล้วจะเป็นจิ๋วนะอาจจะเป็นตัวปกติบ้างก็ได้แต่มียีนซ่อนเลนส์หรืออาจจะเป็นตัวที่จิ๋วเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมพันธุ์ไปถึงระดับนึงเนี่ยเลือดเขาจะเริ่มนิ่งคือทุกตัวออกมาต้องจิ๋วหมด
1: อ
4: ันนั้นคือการผสมถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จละ
1: เรื่องมินิเจอร์จิ๋วๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์อีกชนิดนึงในฟาร์มอยากให้ไปเห็นเหมือนกันในความที่เป็นจิ๋วเล็กๆของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยอยากให้ไปเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่ามาครับมีอะไรจะให้ดู
3: หมูจ
1: ิ๋วนู่นเห็นไหม
4: โอ้เพียบเลย
1: เข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับหมูจิ๋วที่เราเห็นกันบ่อย
3: ๆ
1: แต่ที่อยากให้เห็นก็คือแม่เขา
3: อัน
1: นี่คือแม่เขา
3: แม่เขาเป็นบิ๊กไซส์หรือเปล่าคะ
1: ตัวนี้อาจจะดูบิ๊กไซส์นิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆเขากินอาหารขุ่นเยอะมากอยู่สำหรับคนที่เลี้ยงแต่ว่าคือเรียกว่าเลี้ยงจนใหญ่เกินมาตรฐานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายพันธุกรรมอันนี้ก็คือมินิเจอร์เหมือนกันเป็นหมูเล็กนะครับของตัวนี้ประมาณ50แต่ตัวนี้โอเวอร์ไซส์ก็อาจจะประมาณ50กว่าโล60โล
4: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นไมโครทีคัพนอก
4: ครับ
1: จะประมาณ20ถึง25กิโล
4: ครับ
1: ก็น้องๆ นี่แหละครับประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเล็กแค่นี้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดที่สำคัญถ้าสายพันธุ์เวียดนามิสพอตเบลลี
4: ่
1: นะครับโตประมาณ 5-60 โลแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวถ้าไปเจอลูกผสมผสมหมูป่าผสมจินหัวผสมเหมยซาน
4: หมูภูเขา
1: ใช่ครับหมูภูเขาก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากเพราะเป็นมินิเจอร์เหมือนกันที่ดำล้วนจินหัวก็ประมาณ200โลหรือถ้าไปเจอเปียแตงหมูฟาร์ม300กว่าโลอัพ
4: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นหมูที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเราก็จะมีคำถามโดนโทรมาถามบ่อยมากเลี้ยงไปแล้วทำไมตัวมันใหญ่ หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามีสนะครับบอกตามตรงเลยว่าต่อให้เล็กสุดที่เราเจอแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าลายผิดเพี้ยนไปจากแบบนี
4: ้
1: ก็มีสิทธิ์เป็นลูกผสมแล้ว
4: ก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระแสหมูจิ๋วรอบนึงแต่เขาเอาหมูป่ามาขายเป็นลูกหมูจิ๋วซึ่งลายมันจะสวยงามแล้วคนซื้อมาเลี้ยงเยอะมากช่วงนั้นฮะเป็นอยู่ช่วง
1: โตขึ้นและดำสนิท
4: ครับ คือลายมันน่ารักมากฮะลายลูกหมูป่าน่ารักฮะ
1: แต่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเกิดจากกระแสที่ดาราฮอลลีวูดเขาไปเลี้ยงเล่น
4: ใช่ครับ
1: อาจจะเกิดกระแสกัน
4: อุ้มเล่นแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ทีนี้คนไทยก็เหมือนกันคนไทยมาเล่นกันแล้วก็คิดว่ามันน่ารักคิดว่ามันเล็กจริง
4: ครับ
1: อุ้มขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วโตแล้วไม่เล็กนะเล็กประมาณนี้คุณต้องทำใจรับให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ทำสัตว์มาเนี่ยครับบอกเลยว่าพบว่าหมูเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรเชื่องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฉี่เป็นที่เป็นทาง
4: จริงๆหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับ
1: ใช่ครับ
4: แต่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าหมูเนี่ยสกปรกเพราะเรานึกภาพในฟาร์มที่เป็นหมูกินอ่ะก็จะเลี้ยงแบบในคอกแล้วก็กลิ้งเกลือกสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
1: ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้บ่อยๆก็จะตัวชมพูเนียนเลยนะครับ
4: น่ารักไหมหมูไม่เคยจับหมูใกล้ๆใช่ไหม
3: ไม่เคยค
4: ่
3: ะ
4: ร้อง
1: ปกติหมูจะไม่ชอบให้อุ้มแต่ว่าหมูของเรานะครับเราจะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยอายุช่วงเดือนนึงเนี่ยเราจะเริ่มฝึกเขาฝึกให้เข้ามาหาคนให้มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนเทคนิคการฝึกสัตว์ทั่วไปของดงประดู่เรานั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงได้ระดับนึงเรียกมาหาเรียกมาคุ้นเคยได
4: ้ที่เห็นมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำหลายอย่าง
1: หลายอย่างครับเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์มา10กว่าปีนี่ทำหลายอย่างมากวัวเนื้อวัวนมแล้วก็มาเลี้ยงแพะแกะนะครับแล้วก็มาหมูจิ๋ววัวจิ๋ว
4: ครับ
1: พัฒนาสายพันธุ์มาเยอะมาก
4: อย่างวัวเนี่ยพี่ไก่ตั้งใจว่าจะมาเป็นวัวนมฮะ
1: วัวนมคือคิดแบบคนเมือง
4: ครับ
1: ไม่รู้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงวัวนมดีกว่ารีดนมไม่ต้องไปฆ่าพอเข้ามาสัมผัสปุ๊บพอเราเริ่มทำวัวนมเนี่ยครับเราพบเลยว่าวัวนมจริงๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงมาปุ๊บได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้แน่นอนวัวหัน
4: สเต็ก
1: ใช่แล้วก็วัวนมตัวเมียที่โตแล้วให้ผลผลิตไม่ดีก็ต้องส่งไปมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเป็นระบบฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงวัวนมเพื่อไม่ฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่เพราะตอนหลังเราเริ่มจับแนวทางวัวเนื้อถ้าใช้พันธุกรรมดีๆใช้ฝรั่งเศสใช้อเมริกาออกมาแล้วสวยๆดีๆเกือบทุกตัวไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะฉะนั้นออกจากบ้านเราเนี่ยรอดแน่ราคานี้ซื้อไปเขาไม่ได้เชือดแน่ เข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สบายใจระดับหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนื่องจากปากช่องมันเป็นเมืองท่องเที่ยวพอทำแพะแกะไประยะหนึ่งก็จากการขายสายพันธุ์แบบนั้นเหมือนกันเพื่อให้เขารอดก็พยายามทำตัวดีๆหล่อๆขึ้นมานะครับขายเข้ารีสอร์ทขายเข้ากรุงเทพก็ได้ระดับหนึ่ง
5: คนที่คิดว่าจะเอาสัตว์ปศุสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากจนผมเห็นพี่ไก่เลยแหละ
1: มีในเมืองนอกมี
5: ในเมืองนอกในเมืองนอกเขาทำกัน
1: แต่จุดหนึ่งที่เราปรับตัวเนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อ AEC เปิดเมืองไทยจุดเด่นที่จะได้เนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัตว์ท่องเที่ยวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วโดยฝีมือคนไทยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทนทานกว่าราคาไม่แพงเหมือนของนอก
5: จากการที่เราเคยกินหมูเราเมื่อมาเลี้ยงหมูแทน
1: ก็อาจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงอ
5: าจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงแทน
1: ใช่ครับ
5: ก็บางทีทำให้บางทีก็ทำให้คนเราเหมือนกับได้คิดมากขึ้นนะว่าการที่เราจะกินหมูอาจจะกินน้อยลงบ้าง
1: มุมมองเปลี่ยนไป
5: มุมมองเปลี่ยนไป
1: ที่มองหมูก็จะเปลี่ยนไป
5: เป็นยังไงครับน้องคนดีที่เราได้เห็นหมูจิ๋วว
3: ัวจิ๋ว
5: เป็นไงบ้าง
3: ก็รู้สึกเลยค่ะว่าพอกลับไปหนูจะกินเนื้อหมูให้น้อยลง
5: อ๋อวันน้องคนดีเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของหมูก็มีหมูเป็นสัตว์เลี้ยงน้องคนดีก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นที่นี่วัวจิ๋วน้องคนดีก็เคยได้กินนมวัวเมื่อเคยเห็นวัวจิ๋วเป็นยังไงพอเราได้สัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขามุมมองในการที่เรามองต่อสัตว์ปศุสัตว์ก็เปลี่ยนไปสัตว์ปศุสัตว์ก็สามารถเป็นเพื่อนเลี้ยงได้
1: ใช่คร
5: ับนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหมูจิ๋วแล้วก็วัวจิ๋วรวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นที่พี่ไก่เลี้ยงไว้ให้เราได้มองเห็นในที่นี่ด้วยฮะ
3: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยยังไม่หมดลงค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนูกับหมออ้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์อะไรค่ะ
5: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี Animal Space

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่ตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: ของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชมดอกสร้อยสยามและพันไม้เมืองหนาวที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลกเริ่มออกดอกสวยงามรับนักท่องเที่ยวเรือไม้ดีดหนังยางประยุกต์จากเรือยาวใส่กลไกตามภูมิปัญญาจึงเยาวชนหันมาฝึกประดิษฐ์และร่วมแข่งขันจังหวัดหนองคายจุธามาศบุกโพพาชมการละเล่นนางสุ่มและนางควายการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุดจังหวัดเพชรชบูรณ์สร้างความสามัคคีในชุมชนเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับกิจกรรมท่องเที่ยวชิมอาหารหน้าหนาวก็ยิ่งคึกคักไปด้วยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับมีงานชิมอาหารถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนนะครับตามวิถีชนเผ่าในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดที่นี่ครับหมูฮ่องเต้ผักกาดดองครับที่ต้องใช้เวลานึ่งถึง3ชั่วโมงครับจะได้สัมผัสความอร่อยเนื้อหมู3ชั้นที่นุ่มละมุนในปากครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนที่โดดเด่นมีความพิถีพิถันด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนะครับทั้งเลือกเนื้อสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารและก็เครื่องเทศต่างๆนี่นำมาสาธิตในกิจกรรมหลงดอยกินเที่ยวเล่นสไตล์อิวเมียนที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในอำเภอคลองลานเนี่ยถือว่ามีพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดด้วยครับมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนพื้นฐานบริบทของสังคมเดียวกันและก็มีเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมูฮ่องเต้ไส้กรอกยูนนานหมูห่อใบหม่อนของอิวเมียนนะครับที่ขายดิบขายดีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวครับมาซื้อลองกินกันจนทำขายแทบไม่ทันครับกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเขาใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวก็นำเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่รับมาเป็นจุดขายได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจครับ
1: ต้องใช้มือกอกใช้มือกอกสับเนาะสับหมูมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพริกกระเทียมขิงเกลือแค่นั้นค่ะไม่ได้ใส่ข้าวไม่ได้ใส่หวาน
2: พอได้เสร็จปุ๊บเราไปทำอะไรต่อ
1: ไปตากต่างกลางคืนก็ปล่อยมันเป็นน้ำค้างเนาะได้น้ำค้างด้วยกลางวันก
3: ็หมูฮ่องเต้มี
1: จ้ามาทอดได้รสชาติมันก็จะออกเค็มนิดๆเผ็ดนิดๆค่ะ
0: ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ม้งนะครับที่นำสินค้าของพื้นถิ่นที่หลากหลายครับโดยเฉพาะภูมิปัญญาการสานเก้าอี้หวายที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับเป็นสินค้าสร้างชื่อแล้วก็สามารถส่งขายถึงต่างประเทศด้วยก็มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเครื่องเงินผ้าปักชุดประจำชนเผ่าสินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำถิ่นครับ
4: เราต้องการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเราต้องการสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้กับชาวชุมชนในละแวกนี้วันนี้ยินดีมากครับที่มีชาวหลงดอยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากวันนี้เราประกอบด้วยชาติพันธุ์อิวเมียนของเราเองแล้วก็มีชาติพันธุ์พี่น้องม้งของเราที่เข้ามาร่วมกับเรามีทั้งข้าวใหม่แล้วก็การแสดงวัฒนธรรมที่เป็นสไตล์ของพี่น้องม้งเรา
0: การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าสร้างความสมานสามัคคีกันนะครับจนเป็นการแสดงออกถึงจารีตที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาวไทยภูเขาที่นำมาถ่ายทอดผ่านการทำกิจกรรมต่างๆสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้นอกจากอาหารที่ขายดีแล้วกระเป๋าย่ามใบเล็กๆนะครับก็ขายดีไปด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วก็อยากได้กระเป๋าใบเล็กๆนะครับสีสันสดใสเป็นของฝากแล้วก็ของใช้ส่วนตัวกันด้วยครับสินค้าจากชาวบ้านที่หากินได้ยากทั้งคนทำก็อายุมากขึ้นคนปลูกก็น้อยลงนะครับนั่นคืออาชีพตำข้าวเม่าขายครับเราว่าในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ทั้งคนทำนาทำไร่ก็น้อยลงข้าวเม่าก็หากินยากนะครับชาวบ้านก็ยังพยายามยึดอาชีพนี้ไว้ครับโดยเขาเปลี่ยนจากการตำมือเนี่ยมาใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับมีรายได้นับแสนบาทต่อปีครับดัดแปลงครกกระเดื่องด้วยการติดมอเตอร์เพื่อให้ครกนะครับได้ทำงานตามข้าวเม่าในครก3

0: มาทุนแรงคนอย่างมากแล้วก็คนที่อายุมากก็ยังมาทำข้าวเม่าขายได้ครับนี่เป็นการปรับวิถีชีวิตอาชีพตำข้าวเม่าจากที่เคยตำมือครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและข้าวก็มักจะสุกไวจนตำไม่ทันนะครับอยู่ที่บ้านของป้ายวนใจพัดศรีอายุ63ปีครับหมู่5ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่ยังยึดอาชีพตำข้าวเม่าขายด้วยวิธีการปลูกข้าวไร่ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวในระยะหน่มข้าวป้ายวนใจบอกว่าทำข้าวไร่ด้วยการปลูกเพียงข้าวเหนียวครับเพื่อเอาไว้ทำข้าวเม่าขายโดยเฉพาะเลยครับปลูกไว้ทั้งหมด20ไร่แล้วก็ทยอยปลูกเป็นรุ่นนะครับจะได้ข้าวระยะน้ำนมข้าวแล้วก็การเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะครับจะได้สามารถเก็บมาตำข้าวเม่าได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับจากเดิมเนี่ยนำมาตำด้วยมือในครกตำข้าวแบบโบราณนะครับซึ่งตำได้แค่วันละ 4-5 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ขายได้เงินสัก 2-3 หมื่นบาทต่อมามีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เห็นโอกาสช่องทางทำกินเพราะว่าที่นั่นเขาใช้เป็นมอเตอร์เข้ามาช่วยทำงานก็มีนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงแบบนี้จนตำข้าวเม่าได้วันละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมนะครับแถมได้หอมเหนียวนุ่มเหมือนกับตำมือครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเกือบ 100,000 บาทเลยครับ
1: นี้อยู่ในประมาณ5รุ่นได้ค่ะปีนี้น่าจะไปถึงมันมกราคมปลาได
2: ้โอ้โหเราสามารถเก็บข้าวเม่าได้ไปจนถึง
1: จ้ะค่ะ
2: ทำมาแบบนี้ทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีค่ะ
2: คือปลูกข้าวไร่เอาไว้โดยเฉพาะ
1: ค่ะ
2: ยายปลูกอันนี้เป็นข้าวไร
1: ่เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวเอาไว้ตำข้าวเม่าโดยเฉพาะ
2: ปีที่แล้วได้ประมาณกี่ตันยังไง
1: วิปีที่แล้ว
2: เออได้เงินเป็นหมื่นได้กี่ตัน
1: ปีหนึ่งประมาณเกือบแสนนะ
0: ข้าวเม่านี่ถือเป็นสินค้าที่คนต้องการจำนวนมากครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งการทำนาแล้วก็ทำไร่เหลือน้อยข้าวเม่าก็เลยเป็นที่ต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำทุกปีครับส่วนข้าวเวลาไปเก็บเนี่ยก็จ้างลูกหลานหรือว่าคนที่ว่างงานไปช่วยกันเก็บนะครับก็จะให้ค่าจ้างกันมัดละ10บาทนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็ออกไปเก็บข้าวไร่แบบนี้เองครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับที่ชอบชมดอกไม้งามๆช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวนั้นสวยที่สุดเลยครับพาไปชมดอกสร้อยสยามแล้วก็พันไม้เมืองหนาวกันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่วมเกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวแล้วครับดอกสร้อยสยามพันไม้เด่นประจำสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นไม้เถาเนื้อแข็งตระกูลชงโคพบในป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ออกดอกทั้งปีครับแต่จะมีดอกมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีและปัจจุบันนี้ยังพบพันนะครับเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกถือว่าหายากแล้วก็ไม่เจอที่อื่นเลยครับและยังไปชมพันธุ์ไม้ดอกไม้อีกนานาพันธุ์ภายในโรงเรียนจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้กว่า300ชนิดนะครับรวมถึงสวนดอกกุหลาบอีกมากกว่า70สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่ประมาณ2ไร่ช่วงเวลาที่ตัดแต่งก็เพื่อให้กุหลาบออกดอกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบสวยที่สุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืนกลางเต็นท์กันได้ครับมีที่พักให้บริการได้ชมวิวเขาค้อเดียวดายท่ามกลางสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลยครับ
3: ช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็อากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้สร้อยสยามก็ออกดอกสะพรั่งอยู่ช่วงนี้รวมทั้งมีสวนกุหลาบและกล้วยไม้ป่าของไทยซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากอย่างเช่นกล้วยไม้ดงแล้วก็เกล็ดกล้อนพันแท้ทั้งหลายก็ออกดอกเยอะอยู่ครับช่วงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับมีที่พักให้บริการครับผมบ้านพักก็มีครับสามารถติดต่อล่วงหน้ามาได้เลยครับผม
0: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตั้งอยู่ที่บริเวณปลายบนเทือกเขาภูสอยดาวรับมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตรช่วงนี้ถ้าไปท่องเที่ยวกันนะครับอากาศเย็นทุกวันแล้วก็เงียบสงบด้วยครับนอกจากดอกสร้อยสยามที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับดอกกุหลาบก็งามไม่แพ้กันนะครับหลายพันเนี่ยเป็นการเอามาปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อได้สีสันใหม่แล้วก็มีดอกที่ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยครับไปชมฝีมือเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ครับปลูกเมลอน2สายพันธุ์รวมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันเลยครับตอนนี้เปิดจองส่งขายออนไลน์ครับผลผลิตนั้นต้องบอกว่าถูกจองเต็มทุกรอบนะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับ มีป้ายจองผลผลิตไว้เลยครับหลังลูกค้าติดใจแล้วก็บอกต่อกันถึงรสชาติเมลอน

0: ครับที่อรพันธ์เมลอนฟาร์มนี่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุรัตน์การฟาร์มนะครับที่หมู่5ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีครับซึ่งปลูกเมลอนอยู่2สายพันธุ์ภายในโรงเรือนเดียวกันเลยครับคือสายพันธุ์แสนหวานเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผลสีเขียวลายตะข่ายเนื้อสีส้มหวานหอมนุ่มนะครับแล้วก็มีเมลอนสายพันธุ์ไทเฮาครับอันนี้มาจากประเทศจีนจะมีผิวที่มีรอยแตกฟองครับเนื้อสีส้มฟูกรอบรสชาติหวานกรอบครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยตอนนี้มีอยู่3โรงปลูกนะครับแต่ละโรงเรือนเนี่ยวางแผนการเพาะปลูกให้หมุนเวียนกันนะครับจะได้ดูแลง่ายแล้วก็มีผลผลิตทุก2เดือนเลยครับตอนนี้มีความหวานเนี่ยทะลุ19บลิกซ์เข้าไปแล้วครับผู้ปลูกนะครับคืออรพันธ์แก้วพวงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าดูแลเมลอนที่นี่แบบไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 3-5 วันเนี่ยก็จะงดให้ปุ๋ยโดยให้น้ำเปล่าแทนเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างด้วยครับและทำให้เมลอนเนี่ยสร้างความหวานตามธรรมชาติออกมาครับทุกรอบการผลิตนี้มีคนเข้ามาสั่งจองไว้หมดนะครับตั้งแต่เมลอนติดเป็นลูกอ่อนก็คัดลูกกันแล้วครับตอนนี้ราคาขายรับสายพันธุ์แสนหวานในกิโลละ100บาทส่วนสายพันธุ์ไทเฮาก็กิโลกรัมละ120บาทครับ
1: นี้กรณีที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยินดีที่จะให้มาอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็จะแบ่งพื้นที่นี้ให้ทำนะคะอย่างเช่นอรพันธ์เมลอนฟาร์มซึ่งเขามีประสบการณ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์มาปรึกษาแม่ก็บอกเข้ามาเลยแม่ต้องการคนที่ทำเกษตรเพื่อให้ตำบลป่าตาลของเราหรือลพบุรีของเรามีเกษตรที่ครบวงจรไม่ว่าอะไรใครต้องการทำอะไรก็บอก
2: ถ้าเป็นอย่างเช่นพวกลูกอ่อนด้วยนะคะ
3: ใช่
2: ลูกอ่อนก็สามารถเอาไปทำอาหารได
3: ้
2: ค่ะไปกินไปทานดิบเป็นจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงส้มหรือว่าต้มจืดเมลอนยัดไส้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำก็ไปตำแตงได
0: ้แต่ละรอบการผลิตส่งจำหน่ายครับมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยมาให้บริการรับไปส่งต่อให้กับลูกค้าเรียกว่าแบบส่งตรงจากต้นทางในฟาร์มนะครับถึงมือผู้บริโภคปลายทางแล้วก็ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีครับในการพัฒนาด้านอาหารจากผลผลิตเมลอนเพราะว่าต้องการต่อยอดเมลอนไปทำอาหารได้อีกหลายเมนูครับตอนนี้เมลอนที่นี่เนี่ยปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมมีผลผลิตตลอดทั้งปีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาก็มาจากทั่วประเทศเลยครับปีใหม่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจำลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานแล้วก็ยังดึงเยาวชนเนี่ยให้มาฝึกประดิษฐ์แล้วก็ร่วมแข่งขันด้วยกันที่จังหวัดหนองคายครับจะเรียกว่าเป็นการจำลองแข่งขันเรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทรงคล้ายๆกันเด็กๆก็พากเสียงเชียร์เหมือนแข่งเรือยาวครับแต่ว่าเรือลำน้อยนี้เรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดที่นายณัฐวัฒน์ช่วยสมอายุ30ปีชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หลงใหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นำไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ติดกาวทาสีติดสติ๊กเกอร์ครับทำเรือยาวจำลองแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำให้เด็กๆในชุมชนละแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนำเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอดรัฐวัฒน์ไล่ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทำจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับพอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทำเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนพัดด้านท้ายครับก็ทำให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามระยะทางแล้วก็แข่งกันว่าลำไหนของใครจะไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่ากันนะครับรวมทั้งยังทำเรือหางยาวจำลองหลายขนาดโดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเป็นฝีพายเรือมาก่อนกว่า20ปีครับลงแข่งขันมาหลายสนามเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นนักพากเรือยาวด้วยครับตั้งแต่ตอนปี2556จนถึงปัจจุบันนานกว่า11ปี

0: ู้สึกดีใจครับและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่ครับหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือหางยาวแม้จะเป็นในรูปแบบจำลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจำลองพวกนี้ด้วยครับ
1: ไม้ที่ใช้ทำนะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยานะครับเป็นไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามครับที่มาใช้ทำข้าวหลามครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเหลาจนได้รูปทรงของแต่ละลำของแต่ละขนาดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม้ห้าแผ่นก็จะประกอบไปด้วยขี้เลื่อยมีขี้เลื่อยนะครับมีกาวร้อนนะครับที่ใช้ทำ
2: ก็ติด
1: ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้เทียนเป็นน้ำตาเทียนหยดใส่ไม้ไผ่จะมีมันจะแตกง่ายครับถ้าแบบนั้น
0: เรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดนะครับที่เห็นลำนี้เนี่ยราคา750บาทต่อลำนะครับลงสีลงลายให้พร้อมเสร็จสับส่วนเรือจำลอง30ฝีพายความยาว1เมตรนะครับราคา 2,000 บาทถ้าเรือจำลอง40ฝีพายราคา 2,200 บาทเรือจำลอง55ฝีพายราคา 2,500 บาทนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เชิญชวนมาชมมาเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางท้ายตัดกันในวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ท่าน้ำริมห้วยมก็จะมีการเชิญเพื่อนบ้านจากประเทศลาวเนี่ยมาแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางกันแบบนี้เป็นที่สนุกสนานแล้วก็นิยมของชาวบ้านแถบนั้นกันเลยครับพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับนั่นคือการละเล่นนางสุ่มและนางควายนี่เป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อครับสร้างความสามัคคีกันภายในชุมชนติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: คะวันนี้ดิฉันพามาดูการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุดแห่งนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการละเล่นนางสุ่มนางควายค่ะแต่ที่อยู่ด้านหลังเรานี้เป็นการละเล่นแบบไหน
1: นางควายค่ะ
0: เป็นนางควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ต้อย
1: นางควายมันจะเป็นการละเล่นในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนหลังจากสงกรานต์นะคะช่วงสงกรานต์เขาจะเล่นกันเพราะช่วงที่แบบว่าพอจะเล่นเนี่ยไอ้เราไม่มีหนังมีละครให้เราดูเราก็เลยเอาการละเล่นเนี้ยค่ะมาเล่นเป็นความสนุกสนานหลังจากช่วงสงกรานต์นะคะจะเป็นตุ๊ดสงกรานต์เขาจะเล่นกันค่ะ
0: อันนี้คือเราสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ตั้งแต่พี่เกิดมาก็เห็นแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นแม่พี่อย่างนี้ค่ะ
2: การละเล่นนางควายเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและอนุรักษ์ไว้โดยชาวบ้านจะจับหัวกะโหลกควายเล่นชนกันอย่างสนุกสนานซึ่งนิยมเล่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกันและสร้างความสามัคคีภายในค่ะ
1: เหมือนกับความเชื่อค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านของพี่เนี่ยจะเชื่อพวกเรื่องผีอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เจ้าพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าพ่อมาเข้าทรงในเขาควายแล้วเงี้ยค่ะคนทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบเป็นการทํานายว่าปีนี้ข้าวปลาจะดีมั้ยมีโรคมั้ยอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นการทํานายค่ะก็จะมีโทนที่เห็นที่แม่เขาตีนะคะเป็นโทนที่ทำจากหนังมันจะมีหนังตัวเงินตัวทองแล้วก็หนังงูเหลือมถ้าหนังตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะโทนแล้วก็เสียงมันจะดีกว่าแล้วก็จะมีเขาควายเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกควายไตห่าไตห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าควายที่เป็นโรคตายเขาจะไม่ฆ่าแล้วเขาก็จะไปทำบางที่เนี่ยเอาไปแช่น้ำให้มันเปื่อยให้มันอันนั้นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็เอามาทำเป็นการเล่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์การเล่นค่ะควายก็จะเป็นการมันจะมีเพลงจะร้องตั้งพอเราดันใช่ไหมคะจะมีเทีย

0: มันมีทําพิธีแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีการเชิญเหมือนเชิญอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะมีเพลงเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาเขามาเหมือนสู้กันเลยค่ะต่อสู้กันแต่ถ้าแบบขึ้นถ้าเขาขึ้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออเนี่ยเริ่มถ้าหัวเคียวขึ้นนะคะก็แสดงว่าเจ้าพ่อเริ่มจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะใช้เหมือนการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เชื่อกันว่าการละเล่นนางควายมีวิญญาณอยู่ในหัวกะโหลกควายและจะเข้าผู้ที่จับหัวกะโหลกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆจะถามถึงสิ่งที่อยากรู้ทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรค่ะ
2: เห็นเขาเล่นก็อยากมาเลยเออ
3: สน
2: ุ
3: กเข้าสนุกเออเนี่ยเขาเล่นชอบเสียงเสียงโทน
2: เออเสียงโทนเลยมา
3: เสียงโทนก็เลยมาถ้าแค่นี้ก็จะไปแล้ว
4: กระตุกนะ
1: เสียงกระโตกเพื่อเป็นการปลุกหรือเรียกสตินางควายที่ถูกวิญญาณเข้าตามความเชื่อให้ตื่นก็เป็นอันจบการละเล่นนางควายค่ะ

0: khẩu kiều khi tai vẫn đeo lưng ơi lục nói cho ta đâm
1: หลังจากจบการละเล่นนางควายไปแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นการละเล่นนางสุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่พ้อยคะการละเล่นนางสุ่มต้องเล่นยังไงบ้างคะ
2: การละเล่นนางสุ่มวิธีการอะไรคล้ายๆเหมือนนางควายค่ะเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันเป็นการถามจะถามเหมือนคล้ายๆนางควายเลยอะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือจากเขาควายก็จะมาเป็นสุ่มดักปลาค่ะก็เป็นการละเล่นที่แบบใช้สุ่มเป็นอุปกรณ์เวลาสุ่มใช่ไหมคะเขาก็จะสุ่มเหมือนเราสุ่มปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอร้านนั้นปุ๊บเราก็คือเข้าไปเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนคล้ายๆเปลี่ยนเหมือนนางควายเลยค่ะ
1: สุ่มเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อมีอุปกรณ์การเล่นคือสุ่มจับปลาโดยใช้กิ่งไม้และดอกไม้แทนปลานางสุ่มจะวิ่งใช้สุ่มไล่จับขณะที่นางรำจะรำประกอบจังหวะดนตรีสร้างความสนุกสนานค
3: ่
1: ะ
3: สังเกตได้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเล่นของคนผู้สูงวัยนะครับผมเองก็ห่วงใยเรื่องของกลัวจะไม่มีคนสืบทอดนะครับจึงมีคนรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เรียนรู้นะครับปัจจุบันก็ได้เรียนรู้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางส่งเสริมต่อเนื่องนะครับไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาพยายามฝึกการเล่นแล้วก็เอาไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต
4: ์เป็นการเล่นแบบเหมือนการสมัครสมานสามัคคีหลังจากการเก็บเกี่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านนาตะกุดทั้ง5หมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดโพทองก็จะเล่นคนก็เป็น100-200แต่ก่อนนะครับ
1: การละเล่นนางสุ่มและนางควายจะใช้ผู้หญิงเล่นทั้งหมดเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงและผู้ชายจะไม่นิยมร่วมการละเล่นเดียวกันส่วนการละเล่นของผู้ชายจะเป็นการละเล่นลิงลมและสาบ้าค่ะ
5: การละเล่นนางสุ่มนางควายแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านกันนะครับพอมีการเข้าทรงชาวบ้านก็จะมาถามไถ่ในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้กันนะครับนิยมเล่นในพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆอย่างเช่นลานวัดเป็นต้นครับปิดท้ายกันด้วยชวนรับลมหนาวที่จุดชมวิวลับเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปทานข้าวหลามฝีมือของชาวบ้านเขาแก่งเรียงและมีงานพิเศษนะครับวันที่20-22ธันวาคมนะครับไปร่วมกิจกรรมฟรีได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 15:30 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ำ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เทียนแสงเทียนส้มเม็ดยาส่งให้แสงแห่งความรู้ส่งอุปธรรมคำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนตชด.พ่อขุมเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างฟ้าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยานชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักสมสืบสารสมบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภาคดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับ

0: รายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
1: ค่ะเนาะแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
0: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
1: ค่ะ
0: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
1: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็จะมีหนึ่งโครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
1: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
0: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตร
1: ะ
0: นะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลและส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับไหนไหนเ

ไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับคุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: การจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มตำมาแถวนี้ต้องส้มตำวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆทางอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: เกษตรไม่เถียง
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาเราเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม
1: ่
0: ต้องเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี
1: ้
0: ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกันทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัย
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกล่ะครับเป็นกุศโลบายในการ

0: ึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงเนี่ย พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
1: อ้าวฉากย่าเลยใส่บางๆใส่มาวางอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีคร
0: ับ นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
1: ครับผม
0: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
1: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
1: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
1: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
1: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
1: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
1: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
1: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรียวใช้แรง
1: ครับผมต้องจับจอบครับ
0: ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
1: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
1: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
1: ี้ก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
1: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
1: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
1: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืมเรา
1: ก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
1: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
1: ก็
0: ความร
1: ู
0: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
1: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
1: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
1: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
0: ผักสลัด
1: ก็ผักกาดขาวขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
1: มีคะน้าผักบุ้งจีน
0: ผักบุ้งจีน
1: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
1: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข่
0: ไก่ไข
1: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
1: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะ
1: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
0: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
1: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
1: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
1: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับผม
0: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
2: พี่แม่เอาไปทางโรงเรียน

กับมีขึ้นใจมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่สินะไปซอยทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนก็เคยซอยเฮาเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคันเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทั้งโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่น

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทําพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทําการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทําการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ําถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: น้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคข้อพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่2ผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพ

ผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับ

0: มีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
1: เจอเพื่อนเจอเพื่อนน้องชื่ออะไรครับ
2: น้องชื่อกับข้าวครับ
1: น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
3: ไข่ตุ๋น
1: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขา2ตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
2: ยำส้มโอโบราณ
1: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: กินคู่กับใบชะพูเหรอครับผม
2: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
1: ต้องห่อเหมือนเมี่ยงใช่ไหม
2: เหมือนเมี่ยงฮะ
1: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานหนึ่งตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
2: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
1: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสื่อมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
2: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
1: นี่
2: นะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับ
2: โพเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
1: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
2: ้ได้สิครับ
1: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
2: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆนะครับ
1: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
2: ไม่ขมครับ
1: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
2: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
1: ครับผม
2: ส้มโอขาวแตงกวา
1: ชัยนาทนะครับผมมา
2: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
1: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
2: บดอีกครั
1: ้งบดอีกรอบนึง
2: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
1: ๋ออันนี้
2: น้ำแข็งกันนิดนึง
1: เรียบร้อย
2: โอเค
1: ออกมาแล้วครับผม
2: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโพเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
1: จานนึงที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
2: ใช่
1: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะนี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
2: า
1: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
2: ถั่วลิสงคั่วนะครับ
1: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
2: อันนี้คือกุ้งฝอย
1: กุ้งฝอยไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
2: กุ้งฝอยแม่น้ำ
1: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว

0: อีกแล้ว
1: สุดท้ายแล้วอ
0: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
1: น้ำปรุงครับ
0: อันนี้ทำมาจาก
1: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
0: และมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตโหนดแน่นอน
1: น้ำตาลตโหนดห้วยกรดนี่แหละ
0: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
1: น้ำมะขามเปียกด้วยรู้หมดเลย
0: น้ำปลาด้วยไหมครับ
1: น้ำปลา

0: อาหารทั้งสองจานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
1: น
0: ้ำตาลตะโหนด
1: ห้วยกด
0: ด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้ามาแล้วล่ะครับผม
2: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
0: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
2: เนื้อนี่แม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาเขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
0: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
2: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะ
0: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
2: ไม่ใช่ดมค่ะก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำประมาณ10รอบค่ะ
0: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
0: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
2: ไม่ได
0: ้อันนี้มันยังไม่อร่อยเพื่อน
2: ยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
0: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าจริงๆกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
2: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอนค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
2: ใช่ไปแกงบอนหรือไปบวชเหมือนเผือก
0: เป็นความรู้ใหม่ครับไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอนเนาะบอนมันก็จะประมาณนี้แล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
2: ไม่ต้องจ้ะ
0: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้
2: นี่น้ำตาลนะคะ
0: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
2: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไร
0: คิดเองเลยเหรอ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหสุดยอด
2: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
0: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
2: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาว่าส่งออกนอกโหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกโหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แปลจากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
0: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
2: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงๆ
2: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
0: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
2: ได้สีด้วยค่ะ
0: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
2: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
0: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
2: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี่12กิโล
0: โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
2: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
0: มันกวนได้12กิโล
2: ใช่ค่ะ
0: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
2: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
0: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่คุณ
2: ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
2: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
0: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
2: ใช่จ้ะ
0: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
2: มะตูมค่ะ
0: แปลกจริงๆสีเขียวครับ
2: ใบเตยค่ะ
0: ใบเตยก็ได้และสีอันนี้
2: อันนี้คือมะนาวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
2: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
0: ่
2: ะ
0: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
2: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
0: ขอชิมหน่อยอันนี้แปลกคุณผู้ชม
2: จะได้กินเปลือกส้มโอ

0: ผมชอบอันนี้นะ
1: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
0: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวกตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
1: ใช่
0: กินแล้วตาอันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
2: โอ้ยอุ้มไม่ไหวนัก
0: ไปนั่งชมวิวกัน

0: ดเลยโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
1: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
0: ก็60โล100โลเนาะ
1: ใช่
0: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
1: อ๋อคล้ายๆกัน
0: หน้าตามันคล้ายกัน
1: คล้ายๆกัน
0: แสดงว่ามันเป็นตระกูลเดียวกัน
1: ตระกูลเดียวกัน
0: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
1: ขาวแตงกวา
0: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดไชน่าเลย
1: ถูกต้องครับ
0: หมายความว่าพันธุ์เนี้ยปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ไชน่า
1: ไม่เหมือนไม่เหมือนที่นี่
0: ทีนี้อยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนแล้วครับแล้วที่ไชน่าอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
1: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดไชน่าเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพระยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
0: กรอบเหมือนแตงกวา
1: ถูกต้อง
0: แล้วเนื้อสีขาวนวล
1: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช
0: ่งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
1: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
0: ิถุนากรกฎาคมอีกครั้ง
1: เป็นส้มนอกฤดู
0: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
1: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
0: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
1: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขอสมก
0: เป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ใช่
0: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
1: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: คุณลุงวางแผนไว้แล้
1: วถูกผมวางแผน
0: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
1: ใช่
0: นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
1: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
0: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นสวนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกคาต้นใช่ไหม
1: ถูก
0: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
1: ้ของเราไม่ต้องฮะ
0: ไม่ต้อง
1: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
0: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
1: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
0: ้ อ
1: อร่อยค่อยซื้อไป
0: ชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาส้มโอแล้ว
1: เดี๋ยวหาให้กิน
0: แล้ว
1: กินหาย
0: เอาเลยครับ
1: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
0: ท้องนาหมดเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหอ้าวแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ่ะ
1: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช
0: ้กับหน้าดินทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
0: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
1: เอากิ่งตอนไปเพาะ
0: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
1: โตเร็วกว่า
0: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
1: จะช้าเสียเวลา
0: โตช้า
1: ใช
0: ่หลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เรา

0: เลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
1: ๆขนาดไม่เกี่ยว
0: ขนาดไม่เก
1: ี่
0: ยว
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
0: ่ไม
1: ่ไม่เกี่ยวนะ
0: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
1: ครับ
0: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ
1: ่นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
0: อันนี้เป็นขาวแตงกวาแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางเนี่ยคลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วนะ
1: คือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก้านไว้เขาจะต้อง
0: ตัดชิดลูกเลย
1: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายอาทิตย์ก็ได
0: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
1: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
0: ใช่
1: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
0: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
1: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
0: ใช่
1: แล้วถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอะครับ
0: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
1: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงคุณผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวฮะ
1: ไม่เกี่ยวเน
0: า
1: ะ
0: แต่นี้น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักหนักถ้าเบาๆมีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
1: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
0: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
1: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มโอเนี่ยเขาไปขัดแว็กอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหมอ๋อ
0: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งรูปมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2 อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ยช
1: ้
0: าลงพอช้าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
1: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
0: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
1: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
0: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
1: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
0: ้ราคานี้ครับ
1: คนที่มาซื้อไปขายก็
0: ราคานี้
1: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
0: ครับ
1: บางที่เกือบ200นะแล้วรวมกำไรที่ไหนอ่ะ
0: คือเราเอาแค่พออยู่ได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
1: ยันเปลือกหมาบอก
0: ดูเนื้ออันนี้ไม่มี
1: อันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
0: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
1: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูเขาให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาก็พอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกะเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงอาหารที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ยังไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็ก

น้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตรังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ซี่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับจะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180 องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จุด

0: จริงๆแล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฝานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยนุ่มมากอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วย
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทําให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทำให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลน้ำมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลน้ำมันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลน้ำมันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

0: เฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.gmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

0: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
1: ่วันนี้ได้รู้ว่าย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: คนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: ลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
0: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
1: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่หน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลง สำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนวิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้ล้อมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขาม

0: ูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ป้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชา
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรนี้วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมและกันบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็ออมชอมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิตี้อ่ะครับฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างนึงวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
0: ้ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงนี่แหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบท

0: เรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้องซิงโกลบอลแต่เอ็กโลคอลเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองแงงเป็นยังไงดึงกลับมาซิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอ่ะ
2: ค่
1: ะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
0: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให้
1: ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกอะครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน
2: ่
1: ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
1: ้ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
1: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเราครับ
2: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะคุณ
0: พาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
0: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค่ะ
1: นิดนึงอีกนิดนึงครับนิดนึงครับน
2: ี
1: ่ขอครับครับยินดีให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
0: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นนะทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
0: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
0: พูดมาใต้ต้องถ้ามาเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
0: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
2: นะ
0: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช
0: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: ของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางนี้ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ท่านชมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับ

ั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิ้งอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโหผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

ายวันนี้กายนสุนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่านาผู้แก่เคยกล่าวณครั้งกรุงธนบุรีมีแพรที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาวก็

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไง
1: อะไร
0: มัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ยนะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆแหละเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึง
4: ทำใช
3: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมกสามสีข้าวหมกก็ใช้วิธีการ
4: บางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่สามสีก็แล้วแต
5: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมาคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
4: ก็ทำการต้องทำเหมือนกันค่ะ
3: แล้วตัวข้าว
5: ข้าวหุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงก็อย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันนี่
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรครับ
4: ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
4: ก็สีขาวเป็นสีของข้าวสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: 2ชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ๋อที่เรียกว่าข้าวหมกเลยนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันนึง
4: ค่ะ
5: แกงเขาเรียกแกงอะไร
4: แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
5: ์แกง
3: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทันแต่ละวันคือใช้เวลามาก
4: ใช่
3: มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะรู้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
4: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
5: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
4: ใช้ปลาสดค่ะ
5: อ
4: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
5: เอามาหมักก่อน
4: ค่ะ
5: แล้วก็ทอด
4: ทิ้งไว้ส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
5: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ยอัน
5: นี้วิธีทำยังไง
4: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้า เราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
5: ่
4: ะ
5: ใบแกง
6: ใบแกง
4: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
6: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
4: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
6: อ
4: ัน
6: นี้หลักๆ
4: แ
6: ต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
4: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
6: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
4: ใช่ไห
6: มครับ
5: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
4: ่ปรุงรสด้วยส้มขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
5: แค่นั้น
4: ใช่ค่ะ
5: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
4: ่
5: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
4: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
6: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวได้
4: เครื่องในวัว
5: อันไหนอร่อยกันแม่
4: เครื่องในอร่อย
5: เครื่องในอร่อยกว่า
6: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
4: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
5: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
4: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
5: ผัดกับเครื่องแกง
6: กับเครื่องแกงตั้งแต่ที่แรก
4: ใช
6: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
4: ใช่
5: ยกเว้นปลาต้องแยก
4: ปลาต้องแยก
6: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าวหมกทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
5: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดในแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
6: เอาอีกแล้ว
5: หิวอ่ะ
4: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
6: ไปครับ

ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคม

0: ประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ํามันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ํามันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: อ ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
3: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
4: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
3: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
5: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาที่ด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
6: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
3: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายาง

0: ชุมของเฮานี
1: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
2: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
3: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
4: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

0: เธอถนนสวยมากเลยอ่ะจอดให้ถ่ายสตอรี่แป๊บหนึ่งดิ
1: ห่วยขับสายชิดสายด้วยสาวคนเฝ้าด้วยนี
0: ่เธอไม่ต้องสนใจหรอกให้เขาแซงซ้ายไปก่อนเถอะ
1: วัยรุ่นทำไรนี
2: ่ลบพี่อ่ะทำไร
1: ตามอุปกรณ์เฮ้ยไม่ใช่
3: วัยรุ่นรู้ไหมขับรถแช่ขวามันอันตราย
0: ก็ถ่ายสตอรี่อยู่อะค่ะถ้าพี่รีบทำไมไม่แซงซ้ายไปก่อนอะคะ
1: พระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา33 34 35หากผู้ใดขับรถแช่ขวาอาจมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

ต้องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะ

0: ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
2: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
0: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
2: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
4: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

0: ได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
4: Participation, Development, and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ครอบครัวของจุฬาภรณ์โอศรีชาวบ้านปากพลอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงจัดงานสำคัญในรอบ3ปีพิธีโนราโรงครูห่วงเวลาที่ญาติมิตรซึ่งจากกันไปไกลได้กลับมาพร้อมหน้าแม้ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการตั้งโรงครูค่อนข้างสูงหากผู้สืบเชื้อสายโนราก็ถือเป็นธรรมเนียมต้องจัดพิธีกรรมเป็นประจำทุกปี3ปีหรือ5ปีตามที่ได้สัญญาไว้กับตายายเพื่อแสดงความกตัญญูขอบคุณที่ดูแลทุกสุขของลูกหลานห่วงเวลาที่ผ่านมาหรือแก้บนเมื่อคำร้องขอสำเร็จผล
1: พ่อแม่เชื่อพ่อบรรพบุรุษเชื่อแปลว่าเราเป็นห่วงพ่อแม่ตายายนะถึงกองใจแกมาจากสงขลาอยู่เกาะใหญ่เขามาจากสงขลามาจากป่ายอมมามดกาติวานั่นนะในเครือญาติคือมาโบติวาก็เชื่อพี่น้องๆที่เขาเชื่อก็มามดในเครือญาติลูกๆล้านๆไป
2: กะมาเม็ดแต่เลือดอยู่ปานนี้ก็มาช่วยกันทุกคนลูกเอ้ยลานช่วยก็เว้นดูแต่แลกัน3ปีตั้งแต่อยู่กับแม่กาปลาลาโลลำแพงข้องแพงๆ 200,000 ลูกเอ้ยต่อพ่อ
3: ครั้งละ 200,000
2: ลูกลานช่วยกันแลช่วยกันพี่ๆน้องๆกันช่วยกัน
0: บนลานดินขนาดไม่กี่ตารางเมตรกำหนดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปลูกสร้างโรงครูเพื่อเชื้อเชิญครูหรือบรรพบุรุษมายังโรงพิธีรับการเส้นสังเวยหรือของแก้บนและรับชมการแสดงที่ลูกหลานจัดขึ้นโนราโรงครูใหญ่กำหนดจัดเป็นเวลา3วันช่วงว่างจากฝนราวเดือน6ถึงเดือน9เริ่มต้นในวันพุธและสิ้นสุดด้วยพิธีส่งครูในวันศุกร์หากตรงกับวันพระต้องเลื่อนพิธีส่งครูไปอีกวัน

0: ม่ใช่การแสดงเพื่อความบันเทิงหากโนราทำหน้าที่ในพิธีกรรมผูกสัมพันธ์เชื่อมสายใหญ่ระหว่างผู้คนในโลกนี้และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในโลกวิญญาณหลายปีมาแล้วที่คณะโนราสมพงษ์น้อยสอสมบูรณ์ศิลป์ได้รับเลือกจากครอบครัวนี้ให้ทำพิธีสำคัญโดยเชื่อมั่นว่าเป็นโนรารุ่นเก่าที่มีความรู้และยังประกอบพิธีโรงครูแบบดั้งเดิมใช่ว่าโนราทุกคนจะทำหน้าที่นี้ได้หากต้องผ่านการครอบเซิร์ชจากครูโนราเพื่อรับรองและประกาศความรู้ความสามารถให้เป็นที่รับรู้ของชุมชนจึงได้ชื่อว่าเป็นโนราใหญ่หรือราชครูโนราผู้มีอาคมแก่กล้ามีศักดิ์และสิทธิ์ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนผ่านพิธีกรรมและการร่ายรำโนรา
1: ได้เล่นมโนราโรงครูนี่บรรพบุรุษได้ตำบุญให้กับบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่มีอิทธิฤทธิ์ก็ได้ประทับทรงลงมาเจอลูกเจอหลานก็เหมือนกับว่าเล่นมโนราโรงครูเหมือนกับมันรวมญาติลูกหลานอยู่ไหนจะต้องมา

0: ันเป็นความเชื่อของบุคคลลูกหลานทำแล้วสบายใจพอใจบางคนก็มีโชคมีลาภบางคนก็ทำมาค้าขายขึ้นบรรพบุรุษชอบเขาทำได้ชื่นใจได้พอใจต้องร่วมมือร่วมใจญาติพี่น้องสิ่งสำคัญขาดไม่ได้คือเงินคือเงิน
1: ไม่ว่าอยู่แห่งใดเมื่อถึงงานโนราโรงครูลูกหลานจะกลับมาร่วมกันบูชาบรรพชนและสื่อสารกับตายายอีกโลกพิธีกรรมผูกสัมพันธ์ทางใจยังแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวของญาติพี่น้องในสายตระกูลเดียวกันใช่เพียงสืบทอดจิตวิญญาณจากบรรพบุรุษหากพื้นที่นี้ยังเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมการแสดงโนราหล่อเลี้ยงให้มหรสพพื้นบ้านยังมีชีวิตและดำรงอยู่ในชุมชนสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

0: ใจเย็น
1: รู้กันละเฮกี้เฮกี้อุชูคลีทอกี
2: ้แต่เรื่องอะไรเย็นเลยโยชูทอบุล่ะรถสายอื่นอีกว่าดิ
1: เดินก็มาเล่าจู่วิบุเมียเดี๋ยวมีเล่าจู่เล่าวิบุนี่นะน้ำมันมาตัวบุนี่เกล็ดตาตุ๊ดตาตัวนี่มามิลัวติดตาเล่าวิบุกิจขบ้าวิบุอัตตาอุตานี
2: ่สิเนี่ยเลยดิยังแกไปจบพ่อหน่อยจะพาลีบ้าหรออ
1: ืม
3: พอดูกันมีเล่าวิบุมีน้ำมันตัวบุนี่ดอกเยอะเยอะเนาะกันนาเกล็ดอัตตาตุ๊ดตาตัวและมีว่ามีมอตอบมีคลินิกแล้วอัถเถตะข้อเนาะมีบ่แล้วอากบวยนี่แล้วอัสิตะข้อเนาะ
2: สิเนี่ยแหละมื้อยะเนี่ยจะว่ามาบ่เลยโจมอหุบบ่เลย
3: เออมีเตดะเดนานี่เนเตซะดะก็บ่ได้แลกุ
2: เฮ้ยมันจะเนี่ยแล้วล่ะเนาะโอดะเลยเรื่องของใต้แชร์ต่อด้วยมาตับเลือเนาะ Hadi, mengah.

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยครองพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกร
มีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียโดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องชากับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็คไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน15ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสีมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความมาดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกขาวแร้วรึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา 10:00 คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬา

นนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและ
เรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี 2566

19ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดชะสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดชะสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กทรอเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยม

0: มัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานบุงอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เอ็งกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่

0: ันส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
0: เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: ุปีเขารอทรงประกวดกันแถบสุจังหวัดทั้งหมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม

0: ผม
1: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
0: ชาญครับผม
1: ผมอัดนะครับพี
0: ่ครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
0: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
1: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
0: ครับ
1: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จักดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
0: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
1: อ๋ออังกฤษนะครับ
0: ใช่แล้วก็จะเล่นแค่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬานี้ค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
1: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
0: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
1: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
0: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬานี้ให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
1: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
0: ครับ
1: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหม
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
0: เยอะอยู่ครับ
1: เยอะอยู่ใช่ไหม
0: เยอะอยู่แต่ว่าคือ
1: เอาแบบคร่าวๆ
0: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้าลูก
1: ครับผม
0: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้แล้วสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
1: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
0: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
1: ครับ
0: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูก
1: อ
0: ันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าเทสแมตช์นี่5วัน
1: 5วันเหรอพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
0: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
1: ครับ
0: จนแสงจะหมด
1: โอ้โห
0: แล้วก็ทบกันไปทบกันมา
2: คริกเก็ตนับเป็นอีก1ศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จํากัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาเปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่

0: รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
1: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่มั้ย
2: เอาจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
1: จับไม้ใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่มั้ยคะ
1: ผมถนัดข้างขวา
3: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดข้างบน
2: ได้ไหมคะ
3: ตรงข้อไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
2: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
1: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อน
2: ใช่
1: แล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยจับ
2: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
1: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นรูปเลย
3: บอลจริงๆจะเป็นสี
1: ค่ะมันเป็นลูกเล็กๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยเหมือนหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
1: ้อ๋อไม่มีความคล้ายๆลูกเบสบอลเบากว่า
2: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
1: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
2: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยก
3: แต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
2: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
1: โอเค
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: เลย
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ขออีกครั้งนะคะ
2: สวยใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อยังตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
3: มันจะมีคนฟิวอะค่ะทั้งหมด11คน
1: คนฟิวคือคนที่อยู่รอบๆใช
2: ่ไ
1: หมที่รับ
3: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
1: อ๋อโอเค
3: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
1: ค
3: ีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
1: ครับ
3: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
1: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
2: ใช่ใช่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
1: ครับ
2: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
1: ครับ
2: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
1: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
2: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
1: คนต
2: ี
1: จะวิ่ง
2: เข้าไปในเส้น
1: อ
2: ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
1: ้
2: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
1: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
2: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
1: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
2: ใช่
1: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
2: เหมือนโฮมรัน
1: ใช่
2: ใช่แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับอ่ะจะเอาลูกไปคืนที่เสา
1: อ๋อก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
2: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
3: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
2: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนแบบเหมือนเอาเสียชีวิต
1: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะ สนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อน

0: ป็นไงเห็นไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมาก
0: ใช่ใช้ความเหนื่อยคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู่เหมือนก
1: ัน เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูมันได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อย
3: เบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากกว่าใส่นี
0: ่อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับ
0: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
0: ใช
1: ่โอเคอ
0: ันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โรลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่า
0: อ๋อ
1: ผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทส
3: เดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
3: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
2: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
3: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
2: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่
3: เราต้องตั้งคอใช่ไหมคอดึง
0: ต้องกลม
3: กลมใหญ่ๆ
0: เพื
3: ่
0: อ
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
3: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกดตี
2: ผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องเอาแวร์ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วตะกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งตะกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็น

0: ตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆแล้วเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
1: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
2: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทํามันเงี้ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
1: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
0: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
2: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
1: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
0: มันต้องคิดตลอด
1: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
0: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากมั้ยครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลยอย่างเง
1: ี้ยยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
0: เร่งๆรีบ
1: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
0: ้
1: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20 คน 30 คนอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
0: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
1: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
0: คร
1: ับผม
0: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
1: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
1: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
2: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
0: ็
2: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะไปทางไหนต
1: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือ มีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
0: ค
1: ือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
3: น่าเศร้า
0: อย่างก็คือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
1: คือหลักๆอะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกนะ
0: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหมจริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากแมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
2: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติเลยเนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
0: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเพคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่จะทํายังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆอ่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นอ่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆคิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรารู้จักหารายได้รู้จักเก็บออมและรู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพราะการวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ย่อมส่งผลดีกับเราในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคิดถึงเรื่องของการเกษียณไว้แล้วหรือยังคะอย่าคิดนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเอาไว้ใกล้ๆเกษียณก่อนค่อยเริ่มต้นก็ได้เพราะถึงเวลานั้นอาจจะสายจนเกินไปค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเกษียณปุ๊บนะคะรายได้จากการทำงานไม่มีแล้วแถมยังอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีเวลาว่างไปใช้เงินนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ1คนนะคะที่เป็นหญิงสาวที่เพิ่งเริ่มต้นเลข3แต่ว่าเธอได้วางแผนเกษียณไว้อย่างดีทีเดียวเป้าหมายของเธอเนี่ยเหยียบ9หลักนะคะแต่เธอบอกว่าสามารถทำได้เพราะเธอเริ่มต้นเร็วและมีวินัยไปคุยกับเธอพร้อมกันค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นวิศวกรสาวสวยนะคะจะมาพูดคุยว่าทำไมเธอถึงสนใจที่จะวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะคะกับคุณน้ำมนต์เลิศจิตจรัสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะหลายคนบอกว่าเห็นคุณน้ำมนต์แล้วไม่คุ้นให้แนะนำตัวก่อนนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้าง
1: ชื่อน้ำมนต์เลิศจิตจรัสนะคะก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ค่ะอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในตำแหน่งวิศวกรระดับ6ค่ะ
0: แล้วหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นส่วนไหนคะ
1: เป็นส่วนของการเจรจาสัญญาค่ะสัญญาซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีการเจรจาจัดทำสัญญาในส่วนนี้ค่ะ
0: เราก็ดีลให้นะคะก็เจรจาพูดคุยแปลว่าพบปะกับคน
1: ทุกคนเยอะค่ะซึ่งจะเป็นนักลงทุนต่างชาติค่ะส่วนใหญ่
0: และส่วนตัวแล้วเรื่องของรายได้ของเราเนี่ยมาจากทางเงินเดือนเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยคะ
1: จริงๆก็มีเงินเดือนเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นเช่นอาชีพเสริมค่ะมีการรับแรงงานด้วยค่ะแรงงานภาษาอังกฤษเพราะเนื่องจากเราทำงานภาษาอังกฤษเป็นงานสัญญาเราก็จะมีความรู้ในด้านนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปหารายได้เสริมได้ค่ะแล้วก็จะมีจากส่วนอื่นเช่นการให้เช่าบ้านเช่าหรือว่าการลงทุนต่างๆค่ะ
0: แปลว่าจริงๆรายได้มาจาก2ทางหลักก็คือรายได้จากการทำงานท
1: ั
0: ้งงานประจำแล้วก็งานเสริมกับรายได้จากการลงทุนทั้งบ้านเช่าแล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยนะคะถามเรื่องของชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะคุณน้ำมนต์มีครอบครัวแล้วหรือยังแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยู่กับใครบ้าง
1: ตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังโสดอยู่ค่ะ
0: แล้วภาระหนี้สินของเรามีไหมคะเรื่องบ้านเรื่องรถต่างๆ
1: ภาระหนี้สินจะมีส่วนเดียวคือบ้านที่เป็นส่วนที่ให้เช่าค่ะก็จะเป็นรับมาเป็นรายได้ของการจากเงินเช่าแล้วก็จะผ่อนไปที่แบงค์ค่ะ
0: เราตั้งใจว่าเวลาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อเพื่อการลงทุนคือการปล่อยเช่าเลยหรือเปล่าตั้งแต่แรก
1: ใช่ค่ะตั้งใจเลยค่ะ
0: ทำไมถึงชอบรายได้จากการปล่อยเช่าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเราล่ะคะ
1: เนื่องจากว่ามองว่ามันเป็น passive income ดีค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันด้วยจริงๆแล้วบ้านเช่าเป็นเหมือนแบบเราทำงานอยู่เราก็สามารถหาเงินได้ตลอดเวลาค่ะ
0: เพราะจริงๆเวลาเราซื้อบ้านปุ๊บเนี่ยค่าเช่าที่เราได้ก็เอาไปผ่อนค
1: ่
0: าบ้านได้เลยด้วยนะคะแถมเป็นสินทรัพย์ของเราด้วยนะคะเริ่มลงทุนบ้านเช่ามานานยังคะ
1: ประมาณ5ปีแล้วค่ะ
0: โอ้ก็พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มีกี่หลังเอ่ย
1: 2หลังค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะ
0: เป็นทาวน์เฮาส์ทำไมเลือกทาวน์เฮาส์ไม่เลือกคอนโดมิเนียมล่ะคะ
1: เนื่องจากว่าบริเวณที่ใกล้กับบริเวณบ้านนะคะมีการทำโครงการอยู่แล้วเขาก็มีโครงการที่เหมือนหลุดแบงค์อะค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกก็เลยซื้อในช่วงเวลาที่คิดว่าราคาเหมาะส
0: ม
1: แล้วก็เป็นทำเลที่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลมีการเปิดร้านค้าในนั้นเยอะก็คิดว่ามีอัตราการเช่าเยอะแล้วได้ราคาที่ดีค่ะ
0: ค่ะก็คือซื้อถูกด้วยเพราะว่าเป็น NPA นะคะเป็นสินทรัพย์รอขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่ใครๆเนี่ยก็กำลังอยากได้บ้านเช่าด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตการทำงานบ้างดีกว่านะคะปกติเนี่ยส่วนตัวเวลาเราไปทำ

0: นะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยเราใช้วิธีการไหนใช้เวลาในการทำงานวันนึงกี่ชั่วโมง
1: วันนึงทำงานเนี่ยเริ่มงาน8โมงนะคะแล้วเลิกงาน4โมงเย็นค
0: ่
1: ะการเดินทางโดยหลักๆแล้วที่บริษัทนะคะจะมีการให้รถบริการอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าไปตามเวลาค่ะก็คือขึ้นรถบริการไปกลับได้เลยเสียเดือนละเพียง300บาทค่ะ
0: โอ้
1: ซึ่งก็คือประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะมาก
0: ค่ะถึงบ้านเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปขึ้นรถที่ไหน
1: ถึงบ้านเลยค่ะ
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลย
1: ซึ่งประหยัดค่าน้ำมันซึ่งสมมติว่าถ้าเรามองว่าน้ำมันเดือนนึง 7,000 ถึง 8,000 บาทปีนึงก็ประหยัดไปได้เยอะมากนะคะไปลงทุนต่อได้อีก
0: ถูกต้องแถมมีค่าเสื่อมรถยนต์ด้วยที่เราไม่ต้องขับนะคะไม่เสียเวลาไม่เสียแรงด้วยเหมือนกันเวลาคุณน้ำมนต์ใช้เงินเนี่ยปกติเราได้รายได้มาเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: แบ่งส่วนหนึ่งไว้เก็บก่อน
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการวางแผนอยู่แล้วเช่นเราจะฝากเงินเดือนละเท่าไหร่มันจะมีฝากประจำในส่วนหนึ่งของที่บริษัทแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทค่ะแล้วก็มีส่วนที่จะปันเพื่อซื้อ LTF IMF เพื่อที่ปลายปีจะได
0: ้
1: มีลดหย่อนภาษีได้เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะคิดเป็นสัดส่วนได้ไหมคะเช่นรับมา100บาทเนี่ยเราแบ่งเก็บก่อนใช้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้กี่เปอร์เซ็นต์และที่เหลือเราไปทำอะไรบ้าง
1: จริงๆแบ่งประมาณเกือบ 50% เลยค่ะของเงินที่ได้รับมา
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะ
0: เพื่อลงทุนเลย
1: ลงทุนใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ประมาณ 50% ที่เหลือ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บออมและลงทุนขนาดนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอะคะ
1: เรามองว่าอนาคตมันมีความไม่แน่นอนสูงเพราะว่าเราจะทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทก็ตาม
0: ที่มีความมั่นคงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไห
1: มคะความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนมันมีความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเริ่มต้นได้เร็วเนี่ยแล้วเราก็สามารถเกษียณทางการเงินได้เร็วอันนี้ขอใช้คำว่าเกษียณทางการเงินใช่ไหม
0: คะ
1: คือเราอาจจะยังไม่เกษียณทางการทำงานแต่เกษียณทางการเงินก่อนเราก็จะมีความสบายใจแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เร็วขึ้น
0: เวลาเราพูดถึงการเกษียณนะคะถามคุณน้ำมนต์ว่าคนในองค์กรเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขาเริ่มคิดหรือยังในวัยเดียวกันนะคะ
1: น่าตกใจที่หลายๆคนไม่ได้เริ่มคิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมองว่าคิดได้แล้วนะเพราะว่าอายุมันคือเวลามันผ่านไปเร็วมากอายุ30แป๊บเดียว40แป๊บเดียว50บางทีพอเราไม่ทันมองไปถึงจุดที่เราต้องแบบคิดเสียใจแล้วมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วแต่หลายคนนะคะที่อายุ30แล้วก็ยังไม่ได้มีเงินเก็บเลยก็มีนะคะเพราะว่าบางทีการที่ได้เงินมาบางทีมีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนอยากไปเที่ยวในช่วงนี้เลยชายก็ไปเที่ยวกันก่อนแบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่คุ้มก่อนบางทีก็อาจจะอันตรายเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้
0: เพราะเราอาจจะคิดถึงในวันนี้มากจนเกินไปโดยลืมมองอนาคตก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะต้องแบ่งกันสองด้านนะคะความปลอดภัยในอนาคตแล้วก็ความสุขในวันนี
0: ้ค่ะเราให้ความสำคัญกับเรื่องเกษียณในพอร์ตของการลงทุนของเราในกี่เปอร์เซ็นต์คะที่บอกว่าเราแบ่งร้อยหนึ่งเนี่ย50%มาเรื่องของการเอาและการลงทุนใน50%นั้นเนี่ยแบ่งยิบย่อยเกษียณนี่เป็นส่วนหลักส่วนรอหรือว่าส่วนน้อยยังไงบ้าง
1: จริงๆเกษียณเป็นส่วนหลักเลยค่ะเพราะมองว่ารายได้ที่แบบใช้ได้ตอนนี้ 50% เนี่ยเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปทุ่มให้กับการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะบอกตัวเลขคร่าวๆได้ไหมคะให้คุณผู้ชมได้ลองคิดตามดูว่าเอ๊ะเวลาพูดถึงวัยเกษียณเนี่ยอย่างคุณน้ำมนต์เองเนี่ยตั้งใจจะใช้วันละเท่าไหร่เดือนละกี่บาทนะคะแล้วก็ต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนที่จะใช้ได้แบบสบาย
1: ๆจริงๆก็มองก่อนนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะใช้อย่างสบายๆเป็นเท่าไหร่ก็มองว่าแบบแสนหนึ่งเนี่ยสบายชัวร์ๆเลย
0: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนค่ะมั่นใจว่าสบายแน่นอน
0: อยู่เลย
1: อยู่แน่นอน สามารถไปเที่ยวได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ แล้วก็ลองมองว่าเอ๊ะแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามองว่า60เราก็จะต้องหาเงินเพื่อพอแค่แสนเดียวเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเงินเฟ้อเนี่ยก็ลองสมมติคำนวณว่าสัก 4% แค่นี้ก็จะต้องมีเงินตอนอายุ60ประมาณ 300,000 กว่าเข้าไปแล้วนะคะ
0: ต่อเดือนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องมีการคูณจำนวนปีที่จะเป็นอายุขัยแล้วอีกยิ่งอายุน้อยแบบนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะเรื่องอาหารการกินก็จะทำให้เราอายุยืนขึ้นไปด้วย
1: อาจจะไม่ได้เสียชีวิตกันที่อายุแบบ80 90อาจจะเป็น100แล้วก็ได้นะคะตอนนั้น
0: ค่ะแล้วเราต้องมีเงินกลมๆเท่าไหร่คะเคยคำนวณตัวเลขไปมั้ยคะ
1: จริงๆกลมๆมองไว้สักประมาณที่80ถึง100นะคะ
0: โอ้ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหไม่น้อยเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าณวันนี้ที่เราวางแผนไว้ทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า
1: คิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้าหมายนะคะ
0: นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าโอ้โหคนอายุ30ปีวางแผนเกษียณที่จะต้องมีเงิน80ถึง100ล้านบาทในวัย60ปีแต่สามารถทำได้ตามเป้าหมายน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าแล้วจะทำได้อย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ทิ้งท้ายเมื่อเบรกที่แล้วไว้นะคะว่าถ้าเราอยากเกษียณสบายมากเลยก็คือมีเงินใช้เดือนละแสนในเงินปัจจุบันนี้หรือว่า 300,000 เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อที่ 4% ต่อปีไปเรื่อยๆนะคะต้องมี 80-100 ล้านบาทนี่คือตัวเลขที่คุณน้ำมนต์บอกไว้นะคะคำถามก็คือแล้วเราจะมีได้อย่างไรต้องให้คุณน้ำมนต์ช่วยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเราตั้งใจว่ามีเป้าหมายเท่านี้แล้วสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะเรามีการเตรียมเงินแล้วก็จัดสรรเงินไว้รูปแบบไหนบ้างคะ
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเงินออมที่แบ่งมา 50% เนี่ยก็จะแบ่งเป็นลงทุนหลายแบบนะคะส่วนแรกก็คือการออมแบบออมทรัพย์ธรรมดาเลยแต่ว่าที่บริษัทจะเป็นการออมทรัพย์ซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงกว่าข้างนอกหน่อยนึงนะคะเพราะตอนนี้ออมทรัพย์ข้างนอกค่อนข้างดอกเบี้ยโหด
0: เล็กน้อยนะคะไม่ถึง 1% เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่บริษัทเนี้ยจะได้3กว่านะคะ3จุดเกือบ 3.5 ซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่ากันเยอะอันนี้ก็เหมือนได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนอกจากนั้นก็จะมีหุ้นของที่บริษัทด้วยค่ะเป็นหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย
0: ์
1: ค่ะก็จะได้อีกประมาณ6-7% นะคะ
0: ซึ่งดีมาก
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนอกจากนั้นก็จะไปลงทุนในหุ้นค่ะหุ้นรายตัวเลยแต่ว่าจะเน้นหุ้นที่เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราทำงานนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะนั่งคอยเช็คตลอดเวลาเราจะเล่นหุ้นปั่นก็ไม่ได้เราก็มองที่ว่าจะมองหุ้นที่ค่อนข้างมีการปันผลที่ดีหรือหุ้นที่มีโกรทที่ดีเช่นหุ้นโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ค่อนข้างแบบมีโกรทที่ดีนะคะแล้วก็จะมีการลงทุนเป็นกองทุนนะคะกองทุนนี่จะแบ่งเป็นทั้งส่วน LTF IMF เพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้วแล้วก็กองทุนซึ่งเป็นกองทุนส่วนอื่นก็จะเน้นลงทุนไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องบ้านเช่าที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนด้วยค่ะ
0: มีการลงทุนหลากหลายประเภทมากเลยแล้วก็มีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะแล้วแต่ละผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลตอบแทนยังไงเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเงินฝากเนี่ยได้ตั้ง 3% โดยประมาณนะคะสหกรณ์ 6% นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ทำงานที่เดียวกับคุณน้ำมนต์ก็อาจจะไม่ได
1: ้ยากนิดนึง
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าดอกเบี้ยน้อยมากแต่ไม่เป็นไรงั้นเรามาดูสินทรัพย์ที่คนทั่วไปก็ลงทุนได้หุ้นรายตัวเนี่ยเวลาเราเลือกที่บอกว่าในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไม่น่าจะลงทุนตอนนี้แหละเพราะว่า PE ก็แพงมากแล้วต้องถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นในกลุ่มนี้เราดูอะไรบ้างคะ
1: จริงๆตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อเพราะมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเหมือนเทรนด์ระยะยาวนะถ้าพูดได้ก็ที่หลายๆคนพูดว่าสังคมเราจะเป็นสังคมคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนป่วยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมันสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: คนต้องการที่จะเข้าโรงพยาบาลที่ให้ความสบายกับเรามากขึ้นคนอาจจะไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลมากเท่าเดิมแล้วคนพอหาเงินได้ก็อยากจะให้รางวัลตัวเองพักผ่อนอย่างสบายสามารถเดินลงมากินร้านอาหารดีๆได้ข้างล่างนะคะ
0: รีสอร์ทเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็มองว่าการลงทุนในประเภทของโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีการผลตอบแทนที่ดีซึ่งจริงๆตอนแรกที่วางแผนไว้ตั้งใจจะมองเป็นระยะยาวไว้ก่อนนะคะ
0: ยาวได้ยาวแค่ไหนถึงเกษียณเลยหรือเปล่า
1: ถึงเกษียณเลยค่ะ
0: มาดูเรื่องของกองทุนบ้างดีกว่ากองทุนรวมเนี่ยอย่างที่คุณน้ำมนต์บอกว่ามีทั้งใช้ลดหย่อนภาษีกับกองทุนทั่วไปนะคะในส่วนใช้ลดหย่อนภาษีเราใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยหรือเปล่าแล้วก็ใช้ทั้ง LTF และ IMF ไหมคะ
1: ใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยค่ะแล้วก็ใช้ทั้ง LTF IMF เลยด้วยค่ะที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วคนในวัยประมาณ30จนถึง30ต้นๆจะไม่มีใครซื้อ IMF
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาจะบอกว่าโอ้อีกนาน55กว่าจะถอนได้
1: ใช่เขาก็จะมองว่าแบบอีกนานแต่จริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนประเภทนึงซึ่งเอามาได้สิทธิ์ลดหย่อนด้วยเนาะก็ควรจะทำให้มันเต็มแม็กซ์จริงๆก็คือควรที่จะอดออมเล็กน้อยเพื่อแบบความสุขในวันข้างหน้านะคะ
0: แล้วที่สำคัญพวกกองทุนเหล่านี้ได้ผลประโยชน์สองต่อแน
1: ่
0: ลดภาษีได้เลยในปีปฏิทินนั้นๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างน้อยก็7ปีหรือว่าไกลกว่านั้นก็เพื่อเกษียณเลยแล้วเราเลือกยังไงบ้างคะอย่างเช่น LTF เนี่ยมันมีทั้งแบบปันผลกับไม่ปันผลวิธีการคุณทั้งหมดนี้เป็นยังไง
1: ก็เลือกแบ่งครึ่งๆเลยค่ะส่วนนึงเป็นเหมือน capital gain ส่วนนึงเป็นเด้นปันผลเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยง
0: ก็คือใช้ทั้งสองแบบควบคู่กันไปแล้ว IMF ล่ะคะเพราะว่ามีหลายประเภทกองทุนพอสมควร
1: IMF เนี่ยเนื่องจากมันจะขายได้ในระยะยาวนะคะก็กลับไปที่เรื่องมันคือมองว่ามันเป็นลองเทอมเพราะฉะนั้นก็คุณใน healthcare ค่ะสำหรับ IMF ค่ะเพราะมองว่าถ้าเราต้องถือยาวแล้วเราขายไม่ได้ในระหว่างช่วงนี้ก็อยากจะได้ธุรกิจที่เรามองว่าน่าจะดีในระยะยาว
0: ก็คือมองว่าธีมของการรักษาตัวเองความสวยงามหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยกำลังมาก
1: ็
0: เลยใช้ทั้งตัวหุ้นรายตัวด้วยกับตัว RMF ด้วยนะคะสัดส่วนของหุ้นรายตัวกับ RMF ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
1: จริงๆประมาณหุ้นเนี่ยจะประมาณอาจจะเยอะกว่าหน่อยจะประมาณ 60-70% ค่ะถ้ามองเทียบกับกองทุนนะคะ
0: ค่ะแล้วกองทุนก็น้อยลงมาหน่อยแล้วเงินฝากกับตัวสหกรณ์ล่ะคะ
1: ถ้าเทียบเงินฝากกับสหกรณ์ก็ถ้าเทียบกับตัวส่วนหุ้นกับIMFก็อาจจะประมาณครึ่งๆเลยก็มองว่ามันมีความมั่นคง
0: ค่ะแล้วผลตอบแทนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเทียบกับตลาดด้วยนะคะแล้วอย่างบ้านเช่าเองล่ะคะเราตั้งใจว่าอยากจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมเพื่อเป็นแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเอง
1: จริงๆก็มองอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2หลังแล้วแล้วก็เหมือนว่าพอได้มาเราก็พยายามโปะก็ผ่อนหมดไปแล้ว1หลังก็จะมีเหลือแค่หลังเดียวที่ต้องผ่อน
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ ตัวเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็มากกว่าค่าผ่อนเล็กน้อยด้วยก็เลยค่อนข้างโอเคสบายตัวเพราะฉะนั้นก็ลองมองหาอยู่อะค่ะจริงๆอยากให้ไม่อยากจะรีบเพราะว่ารอจังหวะเราได้บ้านที่ราคาถูกหรือว่าคอนโดที่ราคาถูกแล้วมาปล่อยมันจะมีความคุ้มราคามากกว่า
0: ใครเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได้อย่างคุณน้ำมนต์บอกไว้เนี่ยจะไปซื้อ NPA
1: ค่ะ
0: นะครับจำธนาคารพาณิชย์เขาจะมีทรัพย์รอขายที่อาจจะได้มากับจากการยึดทรัพย์นะคะหรือว่าใครที่ไม่สามารถผ่อนได้หมดนะคะซึ่งธนาคารก็จะปล่อยราคาถูกมากแต่ก็ต้องไปดูพื้นที่นั้นด้วยซึ่งคุณน้ำมนต์ก็ไปดูก่อนจะตัดสินใจด้วย
1: ซึ่งบริเวณที่เลือกเป็นบริเวณใกล้บ้านค่ะเพราะว่าค่าเช่านี่บางทีจะต้องเข้าไปดูบ้านเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไปตรวจเช็คหน่อย
1: มีปัญหาก็ต้องเข้าไปดูก็ใกล้บ้านมันก็สะดวกกว่า
0: ค่ะเวลาเราตั้งแผนไว้แบบนี้นะคะที่เราบอกว่าลงทุนทั้งสหกรณ์เอ่ยเงินออมทรัพย์นะคะหุ้นรายตัวกองทุนแล้วก็พวก ETF แบบนี้รวมถึงบ้านแล้วก็ทองคำเนี่ยไปตามสเต็ปที่วางไว้เราจะเห็นเป้าหมาย80ถึง100ล้านที่เราตั้งไว้เลยหรือเปล่าในวันที่เรา60ปี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้ามีแผนมีการเปลี่ยนแปลงล่ะคะเช่นผลตอบแทนที่เราเคยคิดไว้ว่า 10% ต่อปีที่เราต้องการแต่อย่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงนะคะว่าปีนี้ก็ผันผวนมากเหมือนกันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราทำยังไงหรือถ้าวันนึงคุณน้ำมนต์มีครอบครัวมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นระวังแผนในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไว้หรือเปล่าคะ
1: ในส่วนของปีที่มีการขาดทุนซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วนะธุรกิจมันไม่ใช่แบบดีตลอดเวลาใช่มันก็จะต้องมีขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีลงเพราะฉะนั้นช่วงที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างเป็นช่วงขาลงการลงทุนด้านหุ้นบางทีอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นส่วนของเงินเนี่ยมันจะถูกโยกมาทางออมทรัพย์มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าช่วงที่ตลาดมันดีขึ้นเราก็จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงในตลาดหุ้นมากขึ้นเพื่อที่จะโดยเฉลี่ยแล้วในตลอดระยะเวลายาวๆเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นผลตอบแทนที่เราต้องการมันอาจจะบ้างบ้างน้อยบ้างในแต่ละปีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันจะต้องเข้าเป็นไปตามเป้าหมายของเราค่ะ
0: แปลว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสำหรับแผนของการที่มีครอบครัวในอนาคตล่ะคะ
1: ถ้ามีครอบครัวในอนาคตนี้แน่นอนเลยนะคะค่าใช้จ่ายมากขึ้นเดี๋ยวนี้ค่าเรียนเด็กสมัยนี้แพงมาก ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารายได้เพิ่มแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่ามีครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนยุคนี้ก็ทำนะคะทำงานหนักขึ้นเพราะว่ามีลูกก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายจ่ายมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มรายรับเราให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะมีเงินเก็บได้เท่าเดิม
0: ค่ะหลายคนบอกโหเห็นคุณน้ำมนต์เนี่ยออมลงทุนนะคะ 50% ของรายได้ใช้กับอนาคตหมดเลยความสุขในปัจจุบันเราได้เสพบ้างหรือเปล่าเช่นได้ไปพักผ่อนนะคะใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าทำในสิ่งที่รักมากน้อยแค่ไหน
1: จริงๆต้องบอกก็เป็นคนที่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะพอสมควรใช้ชีวิตมีความสุขได้กับเงินที่เราออมมาเนี่ยค่ะแต่ว่า
0: แบ่งออกมาใช้บ้างไหมคะ
1: แบ่งใช้ค่ะ
0: อ๋อคือไม่ได้เก็บเพื่อแบบ 100% เพื่อเกษียณอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะคือ 50% ที่เหลือเราก็สามารถใช้ให้ความสุขกับเราได้ใช่ค่ะเนื่องจากเราก็ประหยัดค่ารถไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่าอาหารที่บริษัทก็ถูกเป็นตลาดข้างหลังบริษัทส
0: ามารถกิน
1: ใน
0: ราค
1: าใช่ง่ายๆได้ค่
0: ะ
1: เราก็สามารถมีเงินเหลือเพื่อที่จะเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการลงทุนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพียงอย่างเดียวเราทำไปพร้อมๆกันได้แต่สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นให้เร็วแล้วก็มีวินัยด้วยนะคะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่แต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกตัวเองอายุยังไม่เท่าไหร่เลยทำไมคุณน้ำมนต์เนี่ยวางแผนเกษียณแล้วเลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอยากให้กำลังใจรวมถึงกับคนที่อาจจะอายุมากกว่าเรา40-50ปีแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะอยากบอกกับเขายังไงบ้าง
1: คือจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนี่ยอายุแบบ30ปีแล้วนะคะจริงๆมันไม่ได้น้อยนะเราเติบโตมา30ปีแล้วเราเหลืออีกแค่30ปีเท่านั้นก่อนที่จะถึงวัยเกษียณคือ60ปีบางคนพูดว่าเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มระยะเวลาเกษียณเป็น65แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีความแน่นอนนะคะบางคนที่ทำงานบริษัทเอกชนอาจจะเห็นได้หลายๆครั้งช่วงนี้ก็เหมือนกันมีข่าวการเลย์ออฟพนักงานซึ่งก็เป็นความเสี่ยงระดับสูงนะคะถ้าเกิดสมมติโดนเลย์ออฟตอนอายุแบบ50-55เราก็สามารถหางานทำใหม่ได้ยากเพราะว่าช่วงนั้นมั่นใจแน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดีถึงโดนเลย์ออฟนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มวางแผนแต่ต้นๆเนี่ยมันมีความสำคัญเพื่อนที่เป็นผู้ที่ปรึกษาทางการเงินค่ะเคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเริ่มออมเงินที่ถูกต้องควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนปีแรกของการทำงานนะคะคือได้รายได้ก้อนแรกมาแบ่งเลยค่ะกี่ส่วนก็ตามแบ่งเพราะว่าเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการเก็บหอมรอมริบได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีบเก็บหอมรอมริบเนาะจริงๆแล้วการเก็บออมแล้วก็ลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีเงินไปใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามองว่าจะไปเที่ยวไม่ได้นะคะ
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่คุณน้ำมนต์พูดไว้ตลอดนะคะก็คือเรานั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าใจเย็นนะคะอย่าชะล่าใจคิดว่าจะต้องไปวางแผนเกษียณตอนอายุใกล้เกษียณเพราะว่าในความเป็นจริงเราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าออมก่อนรวยกว่าคุณน้ำมนต์เก็บก่อนใช้มาตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เลยนะคะมีวินัยแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะให้ความส สำคัญกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันแต่ก็ไม่ลืมความสุขระหว่างทางที่เราเก็บเงินด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราก็อยากมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าก็อย่าประมาทจนกระทั่งลืมวางแผนอนาคตนะคะนี่คือเคล็ดลับแล้วก็แง่มุมดีๆที่คุณน้ำมนต์นำมาฝากกันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ถือเป็นการจุดประกายให้ใครหลายคนเริ่มสนใจการวางแผนเกษียณด้วยการลงทุนจะหุ้นกองทุนหรือว่าเริ่มฝากเงินนะคะหรือว่าไปอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือรวมกันแบบคุณน้ำมนต์ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้ำมนต์มากเลยนะคะที่มาบอกมุมมองดีๆแบบนี้กับเราขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าอยากเกษียณอย่างเกษียณต้องทำอย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขหลังวัยเกษียณนะคะแต่ว่าถ้าอยากใช้ชีวิตที่ดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักวางแผนการเงินเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: คุณเคยคิดหรือไม่คะชีวิตหลังเกษียณเนี่ยคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบคนเมืองค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 ถึง 50,000 หรือใช้ชีวิตแบบชานเมืองนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 นั่นเป็นคุณเป็นคนเลือกนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าคุณเลือกแล้วตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ชีวิตเลือกยังไม่รู้นะคะประเด็นทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณงั้นเราจะบอกเค้าเรียกว่ากลยุทธ์ในการเตรียมเงินเกษียณแบบรวยทั้งชาติหรือมีความสุขทั้งชาติตามเรามานะคะข้อแรกนะคะเป็นเรื่องที่คิดว่าคุณต้องกำหนดอายุก่อนว่าโดยเฉลี่ยเราเนี่ยนะคะจะต้องจากโลกนี้ไปสักอายุเท่าไหร่60 80นั่นคือ20ปีหรือ60ไป90นั่นคือ30ปีนั่นต้องไปดูว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอายุยืนหรือเปล่าอย่างตัวเองเนี่ยบรรพบุรุษอายุจากโลกนี้ไป102ค่ะอันนี้ก็คือต้องเตรียมไว้40ปีนะคะข้อที่2ก็ถามว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายยามเกษียณเนี่ยจะเลือกเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะเลือกแบบ 30,000 ถึง 50,000 หรือจะเลือกแบบ 5,000 ถ้าเราเลือกแบบเฉลี่ยทั่วๆไปนะกลางๆแล้วกัน 20,000 ท่านรู้มั้ยคะถ้าเงิน 20,000 เนี่ยแล้วจะต้องเตรียมหลังเกษียณโดยไม่พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเลยนะคะคุณต้องเตรียมเงินหรือมีเงินตอน60 5ล้านแน่แต่ถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วข้าวของ 20,000 อาจจะไม่พอเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อเช่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินอยู่50บาทแน่นอนอีก20ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็น60 80หรือ100เราเรียกว่าเงินเฟ้อค่ะเราตีเงินเฟ้อสัก 4% นะคะเงิน 20,000 เนี่ยจะกลายเป็น 53,000 เศษๆเลยครับโจทย์ก็บอกว่าโอ๊ยแล้วอย่างนี้เราจะต้องเตรียมเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะควรจะเตรียมเผื่อเงินเฟ้อไว้ด้วยนะคะถ้าเราจะต้องบอกว่าจากโลกนี้ไปตอนอายุ80นั่นคือต้องใช้เงิน20ปีค่ะเงินเฟ้อ 4% เงินก้อนนี้ที่เราจะต้องเตรียมไว้อ่ะค่ะทั้งหมด7ล้านเศษๆตีกลมๆเป็น7ล้านแล้วกันนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้เรามาดูข้อที่3ว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรอยู่บ้างจำได้ไหมคะทับหลังนะคะแน่นอนเงินก้อนนึงที่เราจะเตรียมพอ60ที่เรามีประกันสังคมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ LTF RMF เงินประกันหรือเงินบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนในหุ้นที่เราลงไปมีอยู่เท่าไหร่สมมติในที่นี้เราสำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วบอกมีอยู่5ล้านค่ะ7ล้านลบ5ล้านเหลืออีกเท่าไหร่คะ2ล้านและเราสมมติว่าตอนนี้เราอายุ40นะคะเราต้องการเงินอีก2ล้านเราจะต้องเริ่มเก็บเงินอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเอา2ล้านหารด้วย20ปีแล้วหารด้วยเดือนนะคะผลปรากฏว่า TikTok ออกมาแล้วประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะนั่นหมายถึงว่าแต่ละเดือนคุณจะต้องมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณ 8,300 กว่าบาทเศษแล้วเราจะสำรวจตัวเองได้ยังไงว่าเราพร้อมหรือไม่ตามเป้ามาดูเลยค่ะว่าชีวิตเรารับจ่ายอย่างไรนะคะเช่นมีรายได้อยู่ 50,000 จ่าย 50,000 คุณเก็บไม่ได้นั่นคือปัญหาคุณต้องเก็บเป้าหมายในการเกษียณคือ 8,000 กว่าบาทถูกไหมคะคุณก็ต้องกลับมาดูว่ารายได้คุณ 50,000 เนี่ยหักค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกนะคะให้เหลือเงินเก็บพอที่จะสำรองเพื่อการเกษียณอันนี้คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดูเงินในแต่ละเดือนว่าจะทำได้หรือไม่จากนั้นยังไม่พอนะคะทุกเดือนในการใช้ชีวิตคุณต้องมาสำรวจว่าเงินคุณเหลือหรือไม่แล้วก็ปรุงแต่งว่าเราอยากใช้ชีวิต 20,000 ในเดือนที่ตอนอายุ60นะคะเราจะสามารถจะใช้แบบนี้ได้อย่างไรต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้นะคะเช่นถ้าเราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยนะคะแล้วบอกว่าตอน60เราจะใช้ชีวิตแบบสมถะซึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราอยากใช้ชีวิตแบบสมถะและรัดกุมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะในการวางแผนเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ทั้งชาติขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตเกษียณทั้งชาติเลยนะกดไลค์ค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าเรื่องของการเกษียณอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องยากเลยใครก็ทำได้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องตั้งเป้าหมายและเริ่มต้นทำทันทีนะคะจะได้มีรอยยิ้มในทุกช่วงวัยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
2: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
1: โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางๆไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
1: เหมือนแคมป
2: ์แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี
1: ้แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: คือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต
1: ่อต่อม่านเอง
2: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วนสวย
1: มัน
2: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
2: บ
0: อยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
2: ะ
0: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
2: ้ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือนี่คือ reference เนาะว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่ามันออกมาเป็นยังไง

0: หรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับ

0: ขาเรียกมูลี
1: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
2: ใช่
1: แบบแสงซอฟต์ๆ
0: สุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
1: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้เพราะมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
0: การจัดผังห้องเนี่ยเป็นความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
1: ่
0: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปทางเนี่ยหลายหน้าต่างจบ
1: มีทำได้ดู
0: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
1: อ
0: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันไดนามิกมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อาการ
0: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
0: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบ
0: แล้ว
3: ก
0: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
0: ีนึงก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี้นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
1: ตรงนี้ตรงที่นอน
0: เ
1: นี่ยที
0: ่ว่า
1: ไม่ใช่เนี่ย
0: ว่าใช่เนี่ยเละกุ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
1: ี่
0: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
0: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
0: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
0: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
0: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
3: ป
0: ้าแก่กับเจ้ามอสออกไป
3: ค
0: ่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
0: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
1: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
0: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะเนา
3: ะ
0: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพ
3: า
0: ร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
0: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
1: เดี๋ยวได้ตามใจ
0: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลนอะไรเงี้ย
1: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
0: เออเตียงอีกเตียงเยอะนะ
1: พร้อมไหม
0: ทันไหมวันนี้ทัน
3: จะพยายามอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้เลยอย่างเงี้ยพูดเห็น
1: ทัน
0: ทันแล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสี
0: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับไม่มีความหวังโอเคไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออใช่
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
0: เออเห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันยังมี surface ให้ยึดเกาะให้มีโปรยึดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกรียนตัด

0: ้เราทาขอบไปก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
1: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
0: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
1: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้เราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
0: ทาให้ทั่ว
1: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติ

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงในผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้อ๋อโอเคก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หัว
3: ละดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: สดา
2: อันนี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่บุรีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางเลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ใช่
0: โอเคไป

0: ท่าดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ท่
0: าดา
1: ท่าดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีออกไม้นะครับเป็นสีออกไม้สีออกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ด
1: ู
0: พูดคล่องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางที
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองแล้ว
1: ได
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆ

0: ที่ลูกยิ้มมันไปลงไม่ถึงนะครับ
1: กล่องนี้ก็ไม้เพลทเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้เพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
2: ใช่ครับ
1: กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
3: ยางๆ
1: ซอสใช่แต่นี่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
3: อันนี้คือเก็บ
1: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของของอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
3: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: จะเป็นเรียง
3: กันเลยแล้วต้องล็อกกันไหม
1: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
3: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
1: มันบันไดไงเป็นแนวบันได
3: สโลปไปเลยนะ
1: ขั้นบันไดปั้งปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
3: สวยงาม
1: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
3: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
1: ใช
3: ่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
2: อันนี้ต้องเข้าต้องแล้วก็เกิดมาสูงด้วย
3: ใช่
2: วางไ
1: ปเลยคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
3: นี้ก่อนจะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที
1: ่ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
1: โอ้โหโครงเตียง
3: ด้วยนี่ด้วย
1: โต๊ะ
3: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
1: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทั้งประจำบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างประจำบ้านเดินละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ย
1: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอครับ
2: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนี้ก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
1: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
2: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
0: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
1: จริงป่ะเน
0: ี่ยใช่ๆ
1: จริงนะ
0: จริง
1: ๆเอาให้จริงนะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
0: ไปแล้วนะคะ
1: มี
2: ที่อยู่ตรงน
1: ี้ไปที่อยู่ต้องไปเดี๋ยวเรามีต่อไปที่ยะไป
0: เชิญๆค่ะเชิญ
2: มันติดไงติด
1: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: enjoy
0: อันนี้เปิด
2: เปิดเป็นที่เขาไล่ไม่ใช่อะไร
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ

0: วันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล็อตซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคก็แม่ก็ยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค
13: ์พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า323คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี้ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี้ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์บอร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นResistant Ebola virus เนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันนี้ค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นResistant Ebola virus ซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่า เพราะว่ามันติดอยู่ในนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปรียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านๆมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
3: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลง

0: ไปได้มากเรื่องที่สองเนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องเนี่ยใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะกระต่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเออทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่า มีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับ พังตาย

0: ไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะเลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ให้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
1: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะฮะถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมครับว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
2: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมไซคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำ ความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอสารคัดหลั่งพวกนี้มันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์มันก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำเขาก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลาย evidence มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่าน้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายในประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
2: เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
1: อาจารย์รุ่นนี้ครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
2: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียา ไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก400 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้ยังอยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA SIRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวนึงก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
3: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่สองเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนนะเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซราลีโอนแล้วก็กีนีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
3: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
1: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
3: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาล นะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ emergency operation คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
3: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล่มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
3: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความไปได้เป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งถ้าถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
3: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่อง

0: กลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
1: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
0: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโฮสต์ชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
1: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเราพรีแพร์เรนเนสเรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
2: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหม
1: ผมคงเป็นคีย์แมสเซจนะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะฮะในคีย์แมสเซจณขณะนี้ข้อที่2เนี่ยติดต่อโดยโมดออฟทรานซิชันณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2: ครับ
1: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาก็คือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับ3มาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู
4: ่ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้า

0: ระวังอย่างเต็มที
1: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
2: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
3: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตตอเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
3: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
4: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะพอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลปอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
5: โดนคอนแทคเทสติ้งนะ
4: คะ
5: เรียกว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสติ้งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนในเรสซิเดนต์ APTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาลนะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมีมาตรการช่วยเกิดเหตุได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากในฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงคะ
5: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรสซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
2: ์สบายใจได้นะครับ
7: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบียวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
5: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอโรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FBTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรค ือจะไม่ถูกตัด

0: ไปครับอาจารย
1: ์ครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
2: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNAนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้จะเริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็จะที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
3: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: ีนี้ลูกเฮาก็อยู่ม.6 แล้วเด้ปีหน้าก็สิจบเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาคือสิมีเงินมีค่ำส่งลูกเรียนต่อคือมึงคือพวกเขาเราเท้า
1: โอ้มันกินยาคือกันละกล้วยก็ขายแล้วเหลือแต่ที่มันมีละ
2: เฮาก็เหลือที่อยู่หม่องเดียวถ้าขายเฮาสิเหลือหม่องใดเด้ไว้ทํามาหากินละเท้า
1: โอ้บ่ขายจะสิได้เงินใส่ส่งลูกเรียน
2: อันเลือกเฮาสิปลูกผักขายให้เขา
1: โอ้ผักดินคือบ่ดีครับจ้ะก็เสียวจังได
3: ๋พ่อแม่แล้วก็มาแล้ว
4: พ่อดีจ้าแม่สวัสดี
3: เอาเลิกเรียนแล้วติลูก
4: จ้ามีอะไรล่ะซอยบ
3: ่บ่มีดอกลูกหลายหนูไปเฮ็ดการบ้านหนูโหลดลูก
4: จ้า

สิ่งทุกอย่างที่จะพอเพียงนั้นจะต้องทำจริงจังแล้วก็พอเพียงทฤษฎีนี้ใช้ได้

0: เมื่อผลิตเยอะนักเรียนก็นำไปจำหน่ายที่ท้องตลาดนักเรียนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับแสดงว่านักเรียนก็จะเข้าสู่ระบบ3ห่วง2เงื่อนโอเคนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วนะครับนี่คือหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ถุงครอบนะครับถุงครอบหรือครอบ1ส่วนนะครับ1ส่วนก็1คู่1ตะกร้า
1: ครูคะหนูอยากลองทำบ้างค่ะ
0: หลังจากที่ครูสาธิตให้นักเรียนดูแล้วนะครับนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติ

0: มาเฮ็ดจังซั่นน่ะ
1: โอ้ยแม่ก็ว่าสิเตียนเรียนนี่ครูครับปลูกงาไผ่ท้ายซุ่มสิเจ้าไปลุงหอกโรงเรียนนี่ล่ะลูกล่ะเจ้าบ่ฮู้จ้าสิเฮ็ดจังได๋ดินห้องผู้สิหาซั่นล่ะถ้าสิเอาหยังใส่แน่ก็บ่จักมันสิสิงามเฮาสิสิจะปลูกครับปลูกงาพอดิเฮ็ดท้ายตัวมันเฮ็ดจังได๋ล่ะมันคือสิบ่งามซั่นล่ะดินก็ได้มีแต่ดินกินซ่าโอ้ยนี่มันแม่เฒ่านี่เจ้าก็ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะสิน
0: ี่เด้แม่ปุ๋ยหอกแกบดำก็มีตัวเดี๋ยวเสียบให้เลย
1: นี่จังได๋ล่ะลูกอ่ะเอาใส่เอาหยังใส่จังได๋เอาใส่จังได
0: ๋เอาปุ๋ยหอกใส่ก่อน
1: เอาปุ๋ยหอกใส
0: ่ใส่ปุ๋ยหอกก็คือใส่แกบดำ

0: กโดนแล้วมันขึ้นนั่งไงแถะเนี่ยเขาบอกหาสูตรปืนมาใส่นะ
1: โอ้ยเนี่ยแต่พวกนี้เงินที่ถังเขาไปสูตรแบบเวลาแค่
2: กระตุ้นการเติมเบียร์ในขั้นตอนนี้จะใช้น้ำหมักผสมดิน
0: แต่สูตรน้ำหมักที่คู่ซ้อนมาแล้วนี่ต้องเอาไปผสม

0: ันแม่จ๋าอันพักที่โนฝากขายอันได้ขายบ่จ๊ะ
1: ขายได้วิจา2กรัมในพักเงินจ้าจ้า
0: แม่จ๋าพักโนก็ขายได้หน่อยแท้
1: อ๋อกันพักมันหลายลูกได้ได้ขายซ้ํานี่แล้วเจ้าปลูกหลายจ้า
0: เอ๊ะเฮ็ดจังได๋ดีเนาะคนจังสิฮู้ว่าเฮาขายพัก
2: ไปปรึกษาหมู่ดีกว่า
0: บ้านเฮาปลูกผักอะผักกําลังงามๆแต่ว่าขายบ่ออกเลยเฮาต้องเฮ็ดจังได๋ดีว
2: ะเป็นหยังคือบ่ลองโฆษณาออนไลน์ห่างเทื่อมีคนสนใจ
0: เฮ็ดจังได๋อ่ะนี่เด้ก็โพสต์ลงเฟซแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปงามๆอือโอ้จังซี่บ่โอเคเดี๋ยวเฮาจะไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อ

0: เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคนก็สั่งขากลายเฮ้ย
1: ไปส่งทางไปก็ได้
0: ไป
1: มา
0: ไปก็ได้ไปไปไป
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะค่ะ
0: มาส่งจ้า
2: จ้า
0: ส่งแล้วค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอพามาส่งจ้ะ
3: ขอบคุณครับ

0: เขาพักเข้าคืองามเถอะ
1: หน่อยงามอีดีแหละเขาเอ้ย
0: ดินก็ดีเนาะสี่บ้องเขาได้ฟ้องลูกจากพระราชาเสียไปคิดพ่อเพียงมาจากโรงเรียนเป็นสวนเนี่ย
1: นี่แล้วเขาเพิ่นจังได้เว้าว่าคำสอนเจ้าในหลวงอันยิ่งใหญ่นบหนอบไหวเนื้อเก่าแม่นใส่หัวเด้เถา
0: โอ้ดีดีดีดีดีดีว่าเพิ่นว่าพ่อเพียงเลี้ยงชีพไหม
1: แม่นแล้วเถานี่ล่ะพ่อเพียงเลี้ยงชีพ
2: พ่อแม่พ่อกับแม่มาหาเอาไปขายอยู่ขายตลาดกีฬาที่ไปโรงเรียนน่ะสิลูกเอาไปสรุปไปเบิ่งดีๆแล้วใจเรียนของพี่ค่ะไปอีกเข้าแห่งสินี่ร้ายกว่าเก่าย่อนนี่ละเศรษฐกิจพ่อเพียงคำสอนของพ่อหลวงเฮานี่ละ
0: เดี๋ยวสิสวมขึ้นไม่ยุสิปลูกหลายอันก็มีอยู่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลายสิบปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์สองที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดก็ติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือน

0: เราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ front office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น duty manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น front office manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่จะเราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก

การที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆ

คนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะคะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนนี้เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในละมันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเข้ามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสายโอเปอเรชั่นนะคะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือ General Manager นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น Area General Manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ Under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน Corporate Office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่10,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารย์วัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junior Kelvin Right now I'm studying in Dusit Thani College in Bachelor degree in Business Administration in Hotel and Resort Management in International Program And right now I'm in my fourth year พอดีที่บ้านผมทำ

0: ด้านแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชมชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลอะค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
0: ช่วงในปี1ผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decisionจะครอบคลุมทุกอย่าง
2: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการแมเนจเมนต์แล้ว
0: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
2: ๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีนี้ที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์อันนี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สามารถจะมายื่นที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นพิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นน่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะที่เชื่อว่ายูก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
0: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
1: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าบึ้งอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่ กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
4: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องนาโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำน่านแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี
1: ่สองกับ
0: ขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เต้า
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
2: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสะพัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละ

0: ินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาจะจับ
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเนาะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียว

0: จะทําให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ําสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สําคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ําไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ําโขงแล้วก็ที่แม่น้ํานานนี่แหละค่ะ
1: เนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
0: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
2: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
2: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
2: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
2: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
2: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: มันจะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตอนนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเน
1: า
0: ะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
2: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิง
2: เดี๋ยวล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกคุณคุณ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณคุณจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยี

0: สาหร่ายกายสดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
1: อันนี้คลุกเกลือตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
1: คลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปตากเลย
1: ตากเลย
0: ต้องสางๆเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอาหัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีนในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดๆเลย
0: นวดๆอย่างนี้เลยเนาะ
1: จะบอก
0: น
1: ี
0: ่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เรียกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เจ้าเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
0: แม่บอกแล้วกันนะ
2: 2ช้อน

0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
1: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
2: เจ้าน
1: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
1: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
3: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาสับให้ละเอียด
1: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
1: า
2: ะ
1: โอเคใส่ถ้วยเลย
0: ตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะ
1: นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
3: ให้มันกรอบ
1: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เนาะ
3: ต้องแรงต้องมัน
1: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
2: เจ้าน
1: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
2: นี่ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
2: จะขยี้ก่อนนี
1: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่า
0: ไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ
1: ไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
3: พอแล
1: ้
3: ว
1: โอเค
3: ทำงานลง
1: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จำกะยีแบบนี้มันก็จะติดมาแบบนี้

0: เยอะๆเน็บเยอะๆหน่อยเดี๋ยวนี้แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เนาะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
3: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี
4: ่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันนะปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
5: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
3: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
4: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
6: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
4: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
5: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยหยังเฮาบ่พวกใครจ้างใครเป็นแป่งดอกแป่งดวงหยังอีน่ะเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานเจ้า
7: แล้วก็หมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกัน
2: ทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
4: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรนะเราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
7: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
4: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
3: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤษณัยมีชัยครับเจอกันทุกการถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปยังที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชมดอกสร้อยสยามและพันไม้เมืองหนาวที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลกเริ่มออกดอกสวยงามรับนักท่องเที่ยวเรือไม้ดีดหนังยางประยุกต์จากเรือยาวใส่กลไกตามภูมิปัญญาจึงเยาวชนหันมาฝึกประดิษฐ์และร่วมแข่งขันจังหวัดหนองคายจุธามาศผูกโพพาชมการละเล่นนางสุ่มและนางควายการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุดจังหวัดเพชรชบูรณ์สร้างความสามัคคีในชุมชนเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับกิจกรรมท่องเที่ยวชิมอาหารหน้าหนาวก็ยิ่งคึกคักไปด้วยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับมีงานชิมอาหารถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนนะครับตามวิถีชนเผ่าในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดที่นี่ครับหมูฮ่องเต้ผักกาดดองครับที่ต้องใช้เวลานึ่งถึง3ชั่วโมงครับจะได้สัมผัสความอร่อยเนื้อหมู3ชั้นที่นุ่มละมุนในปากครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนที่โดดเด่นมีความพิถีพิถันด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนะครับทั้งเลือกเนื้อสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารและก็เครื่องเทศต่างๆนี่นำมาสาธิตในกิจกรรมหลงดอยกินเที่ยวเล่นสไตล์อิวเมียนที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในอำเภอคลองลานเนี่ยถือว่ามีพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดด้วยครับมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนพื้นฐานบริบทของสังคมเดียวกันและก็มีเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมูฮ่องเต้ไส้กรอกยูนนานหมูห่อใบหม่อนของอิวเมียนนะครับที่ขายดิบขายดีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวรับมาซื้อลองกินกันจนทำขายแทบไม่ทันครับกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเขาใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวก็นำเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่รับมาเป็นจุดขายได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างน่าสนครับ
1: ต้องใช้มือกรอกใช้มือกรอกสับเนาะสับหมูมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพริกกระเทียมขิงเกลือแค่นั้นค่ะไม่ได้ใส่ข้าวไม่ได้ใส่หวาน
2: พอได้เสร็จปุ๊บเราไปทำอะไรต
1: ่อไปตากกลางคืนก็ปล่อยมันเป็นน้ำค้างเนาะได้น้ำค้างด้วยกลางวันก
3: ็จ
1: ะมาทอดได้รสชาติมันก็จะออกเค็มนิดๆเผ็ดนิดๆค่ะ
0: ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ม้งนะครับที่นำสินค้าของพื้นถิ่นที่หลากหลายครับโดยเฉพาะภูมิปัญญาการสานเก้าอี้หวายที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับเป็นสินค้าสร้างชื่อแล้วก็สามารถส่งขายถึงต่างประเทศด้วยก็มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเครื่องเงินผ้าปักชุดประจำชนเผ่าสินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำถิ่นครับ
4: เราต้องการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเราต้องการสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้กับชาวชุมชนในละแวกนี้วันนี้ยินดีมากครับที่มีชาวหลงดอยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากวันนี้เราประกอบด้วยชาติพันธุ์อิวเมียนของเราเองแล้วก็มีชาติพันธุ์พี่น้องม้งของเราที่เข้ามาร่วมกับเรามีทั้งข้าวใหม่แล้วก็การแสดงวัฒนธรรมที่เป็นสไตล์ของพี่น้องม้งเรา
0: การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าสร้างความสมานสามัคคีกันนะครับจนเป็นการแสดงออกถึงจารีตที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาวไทยภูเขาที่นำมาถ่ายทอดผ่านการทำกิจกรรมต่างๆสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้นอกจากอาหารที่ขายดีแล้วกระเป๋าย่ำใบเล็กๆนะครับก็ขายดีไปด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วก็อยากได้กระเป๋าใบเล็กๆนะครับ

0: สีสันสดใสเป็นของฝากแล้วก็ของใช้ส่วนตัวกันด้วยครับสินค้าจากชาวบ้านที่หากินได้ยากทั้งคนทำก็อายุมากขึ้นคนปลูกก็น้อยลงนะครับนั่นคืออาชีพตำข้าวเม่าขายครับเราว่าในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ทั้งคนทำนาทำไร่ก็น้อยลงข้าวเม่าก็หากินยากนะครับชาวบ้านก็ยังพยายามยึดอาชีพนี้ไว้ครับโดยเขาเปลี่ยนจากการตำมือเนี่ยมาใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับมีรายได้นับแสนบาทต่อปีครับดัดแปลงครกกระเดื่องด้วยการติดมอเตอร์เพื่อให้ครกนะครับได้ทำงานตำข้าวเม่าในครกสามารถทุ่นแรงคนอย่างมากแล้วก็คนที่อายุมากก็ยังมาทำข้าวเม่าขายได้ครับนี่เป็นการปรับวิถีชีวิตอาชีพตำข้าวเม่าจากที่เคยตำมือครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและข้าวก็มักจะสุกไวจนตำไม่ทันนะครับอยู่ที่บ้านของป้ายวนใจพัดศรีอายุ63ปีครับหมู่5ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่ยังยึดอาชีพตำข้าวเม่าขายด้วยวิธีการปลูกข้าวไร่ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวในระยะหน่มข้าวป้ายวนใจบอกว่าทำข้าวไร่ด้วยการปลูกเพียงข้าวเหนียวครับเพื่อเอาไว้ทำข้าวเม่าขายโดยเฉพาะเลยครับปลูกไว้ทั้งหมด20ไร่แล้วก็ทยอยปลูกเป็นรุ่นนะครับจะได้ข้าวระยะน้ำหน่มข้าวแล้วก็การเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะครับจะได้สามารถเก็บมาตำข้าวเม่าได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับจากเดิมเนี่ยนำมาตำด้วยมือในครกตำข้าวแบบโบราณนะครับซึ่งตำได้แค่วันละ 4-5 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ขายได้เงินสัก 2-3 หมื่นบาทต่อมามีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เห็นโอกาสช่องทางทำกินเพราะว่าที่นั่นเขาใช้เป็นมอเตอร์เข้ามาช่วยทำงานก็มีนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงแบบนี้จนตำข้าวเม่าได้วันละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมนะครับแถมได้หอมเหนียวนุ่มเหมือนกับตำมือครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเกือบ 100,000 บาทเลยครับ
1: นี้อยู่ในประมาณ5รุ่นได้ค่ะปีนี้น่าจะไปถึงเดือนมกราคมปลาได
2: ้โอ้เราสามารถเก็บข้าวไป
1: จ
2: นถ
1: ึ
2: ง
1: ค่ะค่ะ
2: ทำมาแบบนี้ทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีค่ะ
2: คือปลูกข้าวไร่เอาไว้โดยเฉพาะ
1: ค่ะ
2: ยายปลูกอันนี้เป็นข้าวไร
1: ่เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวเอาไว้ตำข้าวเม่าโดยเฉพาะ
2: ปีที่แล้วได้ประมาณกี่ตันยังไง
1: วิปีที่แล้ว
2: เออได้เงินกี่หมื่นได้กี่ตัน
1: ปีหนึ่งประมาณเกือบแสนนะ
0: ข้าวเม่านี้ถือเป็นสินค้าที่คนต้องการจำนวนมากครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งการทำนาแล้วก็ทำไร่เหลือน้อยข้าวเม่าก็เลยเป็นที่ต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำทุกปีครับส่วนข้าวเวลาไปเก็บเนี่ยก็จ้างลูกหลานหรือว่าคนที่ว่างงานไปช่วยกันเก็บนะครับก็จะให้ค่าจ้างกันมัดละ10บาทนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็ออกไปเก็บข้าวไร่แบบนี้เองครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับที่ชอบชมดอกไม้งามๆช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวนั้นสวยที่สุดเลยครับพาไปชมดอกสร้อยสยามแล้วก็พันไม้เมืองหนาวกันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่วมเกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวแล้วครับดอกสร้อยสยามพันไม้เด่นประจำสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นไม้เถาเนื้อแข็งตระกูลชงโคพบในป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ออกดอกทั้งปีครับแต่จะมีดอกมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีและปัจจุบันนี้ยังพบพันนะครับเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกถือว่าหายากแล้วก็ไม่เจอที่อื่นเลยครับและยังไปชมพันธุ์ไม้ดอกไม้อีกนานาพันธุ์ภายในโรงเรียนจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้กว่า300ชนิดนะครับรวมถึงสวนดอกกุหลาบอีกมากกว่า70สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่ประมาณ2ไร่ช่วงเวลาที่ตัดแต่งก็เพื่อให้กุหลาบออกดอกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบสวยที่สุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืนกลางเต็นท์กันได้ครับมีที่พักให้บริการได้ชมวิวเขาค้อเดียวดายท่ามกลางสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลยครับ
3: ช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็อากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้สร้อยสยามก็ออกดอกสะพรั่งอยู่ช่วงนี้รวมทั้งมีสวนกุหลาบและกล้วยไม้ป่าของไทยซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากอย่างเช่นกล้วยไม้ดงแล้วก็เกล็ดกล้อนพันธุ์แท้ทั้งหลายก็ออกดอกเยอะอยู่ครับช่วงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับมีที่พักให้บริการครับผมบ้านพักก็มีครับสามารถติดต่อล่วงหน้ามาได้เลยครับผม
0: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตั้งอยู่ที่บริเวณปลายบนเทือกเขาภูสอยดาวรับมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตรช่วงนี้ถ้าไปท่องเที่ยวกันนะครับอากาศเย็นทุกวันแล้วก็เงียบสงบด้วยครับ

0: นอกจากดอกสร้อยสยามที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับดอกกุหลาบก็งามไม่แพ้กันนะครับหลายๆพันธุ์เนี่ยเป็นการเอามาปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อได้สีสันใหม่แล้วก็มีดอกที่ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยครับไปชมฝีมือเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ครับปลูกเมลอน2สายพันธุ์รวมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันเลยครับตอนนี้เปิดจองส่งขายออนไลน์ครับผลผลิตนั้นต้องบอกว่าถูกจองเต็มทุกรอบนะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับมีป้ายจองผลผลิตไว้เลยครับหลังลูกค้าติดใจแล้วก็บอกต่อกันถึงรสชาติเมลอนนะครับที่อรพันธ์เมลอนฟาร์มนี่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุรัตน์การฟาร์มนะครับที่หมู่5ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีครับซึ่งปลูกเมลอนอยู่2สายพันธุ์ภายในโรงเรือนเดียวกันเลยครับคือสายพันธุ์แสนหวานเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผลสีเขียวลายตะข่ายเนื้อสีส้มหวานหอมนุ่มนะครับแล้วก็มีเมลอนสายพันธุ์ไทเฮาครับอันนี้มาจากประเทศจีนจะมีผิวที่มีรอยแตกสีทองครับเนื้อสีส้มฟูกรอบรสชาติหวานกรอบครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยตอนนี้มีอยู่3โรงปลูกนะครับแต่ละโรงเรือนเนี่ยวางแผนการเพาะปลูกให้หมุนเวียนกันนะครับจะได้ดูแลง่ายแล้วก็มีผลผลิตทุก2เดือนเลยครับตอนนี้มีความหวานเนี่ยทะลุ19บริกซ์เข้าไปแล้วครับผู้ปลูกนะครับคืออรพันธ์แก้วพวงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าดูแลเมลอนที่นี่แบบไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 3-5 วันเนี่ยก็จะงดให้ปุ๋ยโดยให้น้ำเปล่าแทนเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างด้วยครับและทำให้เมลอนเนี่ยสร้างความหวานตามธรรมชาติออกมาครับทุกรอบการผลิตนี้มีคนเข้ามาสั่งจองไว้หมดนะครับตั้งแต่เมลอนติดเป็นลูกอ่อนก็คัดลูกกันแล้วครับตอนนี้ราคาขายรับสายพันธุ์แสนหวานในกิโลละ100บาทส่วนสายพันธุ์ไทเฮาก็กิโลกรัมละ120บาทครับ
1: นี้กรณีที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยินดีที่จะให้มาอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็จะแบ่งพื้นที่นี้ให้ทำนะคะอย่างเช่นอรพันธ์เมลอนฟาร์มซึ่งเขามีประสบการณ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์มาปรึกษาแม่ก็บอกเข้ามาเลยแม่ต้องการคนที่ทำเกษตรเพื่อให้ตำบลป่าตาลของเราหรือลพบุรีของเรามีเกษตรที่ครบวงจรไม่ว่าอะไรใครต้องการทำอะไรก็บอก
2: ถ้าเป็นอย่างเช่นพวกลูกอ่อนด้วยนะคะลูกอ่อนก็สามารถเราไปทำอาหารได
3: ้
2: ค่ะไปกินไปทานดิบเป็นจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงส้มหรือว่าต้มจืดเมลอนยัดไส้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำก็ไปตำแตงได
0: ้แต่ละรอบการผลิตส่งจำหน่ายครับมีเจ้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยมาให้บริการรับไปส่งต่อให้กับลูกค้าเรียกว่าแบบส่งตรงจากต้นทางในฟาร์มนะครับถึงมือผู้บริโภคปลายทางแล้วก็ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีครับในการพัฒนาด้านอาหารจากผลผลิตเมลอนเพราะว่าต้องการต่อยอดเมลอนไปทำอาหารได้อีกหลายเมนูครับตอนนี้เมลอนที่นี่เนี่ยปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมมีผลผลิตตลอดทั้งปีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาก็มาจากทั่วประเทศเลยครับปีใหม่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจำลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานแล้วก็ยังดึงเยาวชนเนี่ยให้มาฝึกประดิษฐ์แล้วก็ร่วมแข่งขันด้วยกันที่จังหวัดหนองคายครับจะเรียกว่าเป็นการจำลองแข่งขันเรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทรงคล้ายๆกันเด็กๆก็พากเสียงเชียร์เหมือนแข่งเรือยาวครับแต่ว่าเรือลำน้อยนี้เรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดที่นายณัฐวัฒน์ช่วยสมอายุ30ปีชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นำไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ติดกาวทาสีติดสติ๊กเกอร์ครับทำเรือยาวจำลองแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำให้เด็กๆในชุมชนละแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนำเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอดรัฐวัฒน์ไล่ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทำจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับ พอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทำเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนใบพัดด้านท้ายครับก็ทำให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามระยะแล้วก็แข่งกันว่าลำไหนของใครจะไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่ากันนะครับรวมทั้งยังทำเรือหางยาวจำลองหลายขนาดโดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเป็นฝีพายเรือมาก่อนกว่า20ปีครับลงแข่งขันมาหลายสนามเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นนักพากเรือยาวด้วยครับตั้งแต่ตอนปี2556จนถึงปัจจุบันนานกว่า11ปีก็รู้สึกดีใจครับและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่ครับหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือหางยาวแม้จะเป็นในรูปแบบจำลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจำลองพวกนี้ด้วยครับ
3: ไม้ที่ใช้ทำนะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยานะครับเป็นไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามครับที่ไม้ใช้ทำข้าวหลามครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเหลาจนได้รูปทรงของแต่ละลำของแต่ละขนาดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม้ห้าแผ่นก็จะประกอบไปด้วยชิ้นเลื่อยมีชิ้นเลื่อยนะครับมีกาวร้อนนะครับที่ใช้ทำ
4: ก็ติด
3: ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้เทียนเป็นน้ำตาเทียนหยดใส่ไม้ไผ่จะมีมันจะแตกง่ายครับถ้าแบบนั้น
0: เรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดนะครับที่เห็นลำนี้เนี่ยราคา750บาทต่อลำนะครับลงสีลงลายให้พร้อมเสร็จสับส่วนเรือจำลอง30ฝีพายความยาว1เมตรนะครับราคา 2,000 บาทถ้าเรือจำลอง40ฝีพายราคา 2,200 บาทเรือจำลอง55ฝีพายราคา 2,500 บาทนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เชิญชวนมาชมมาเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางท้ายตัดกันในวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ท่าน้ำริมห้วยมงชุมชนป่างิ้วตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับไปจนถึงช่วงกลางปีเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญเพื่อนบ้านจากประเทศลาวเนี่ยมาแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางกันแบบนี้เป็นที่สนุกสนานแล้วก็นิยมของชาวบ้านแถบนั้นกันเลยครับพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับนั่นคือการละเล่นนางสุ่มและนางควายนี่เป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อครับสร้างความสามัคคีกันภายในชุมชนติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: นางควายค่ะ
1: เป็นนางควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ต้อย
0: นางควายมันจะเป็นการเล่นในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนหลังจากสงกรานต์นะคะช่วงสงกรานต์เขาจะเล่นกันเพราะช่วงที่แบบว่าพอจะเล่นเนี่ยไอ้เราไม่มีหนังมีละครให้เราดูเราก็เลยเอาการเล่นเนี้ยค่ะมาเล่นเป็นความสนุกสนานหลังจากช่วงสงกรานต์นะคะจะเป็นตุ๊ดสงกรานต์เราจะเล่นกัน
1: อันนี้คือเราสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ตั้งแต่พี่เกิดมาก็เห็นแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นแม่พี่อย่างนี้ค่ะ
2: การละเล่นนางควายเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและอนุรักษ์ไว้โดยชาวบ้านจะจับหัวกะโหลกควายเล่นชนกันอย่างสนุกสนานซึ่งนิยมเล่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกันและสร้างความสามัคคีภายในชุมชนค่ะ
0: เหมือนกับความเชื่อเพราะว่าในหมู่บ้านของพี่เนี่ยจะเชื่อพวกเรื่องผีอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เจ้าพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าพ่อมาเข้าทรงในเขาควายแล้วเงี้ยค่ะคนทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบเป็นการทํานายว่าปีนี้ข้าวปลาจะดีมั้ยมีโรคมั้ยอะไรพวกเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นการทํานายค่ะก็จะมีโทนที่เห็นที่แม่เขาตีนะคะเป็นโทนที่ทำจากหนังมันจะมีหนังตัวเงินตัวทองแล้วก็หนังงูเหลือมถ้าหนังตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะโทนแล้วก็เสียงมันจะดี

0: ดีกว่าแล้วก็จะมีเขาควายเขาควายเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกควายไตห่าไตห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าควายที่เป็นโรคตายเขาจะไม่ฆ่าแล้วเขาก็จะไปทำบางที่เนี่ยเอาไปแช่น้ำให้มันเปื่อยให้มันจะไอ้นั่นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็เอามาทำเป็นการเล่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์การเล่นค่ะควายก็จะเป็นการมันจะมีเพลงจะร้องตั้งพอเราดันไปไหมคะจะมีเทียนมีทำพิธีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเชิดเหมือนเชิญอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีเพลงเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาเขามาเหมือนสู้กันอะไรค่ะต่อสู้กันแต่ถ้าแบบขึ้นถ้าเขาขึ้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออเนี่ยเริ่มถ้าเขาหัวเคียวขึ้นนะคะก็แสดงว่าเจ้าพ่อเริ่มจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะใช้เหมือนการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เชื่อกันว่าการละเล่นนางควายมีวิญญาณอยู่ในหัวกะโหลกควายและจะเข้าผู้ที่จับหัวกะโหลกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆจะถามถึงสิ่งที่อยากรู้ทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรค่ะ
2: เห็นเขาเล่นก็อยากมาเลยเออ
3: สน
2: ุ
3: กชอบสนุกเออเนี่ยเขาเล่นชอบเก็บเสียงโทน
2: เออเล่นมา
3: เสียงโทนก็เลยมาถ้าแค่นี้ก็จะไปแล้ว
4: ก็ตกนะ
1: เสียงกระโต๊กเพื่อเป็นการปลุกหรือเรียกสตินางควายที่ถูกวิญญาณเข้าตามความเชื่อให้ตื่นก็เป็นอันจบการละเล่นนางควายค่ะ

0: hầu hiểu khi tai vẫn đeo lưng ơi lúc nói cho ta đâm
1: หลังจากจบการละเล่นนางควายไปแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นการละเล่นนางสุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่พ้อยคะการละเล่นนางสุ่มต้องเล่นยังไงบ้างคะ
2: การละเล่นนางสุ่มวิธีการอะไรคล้ายๆเหมือนนางควายค่ะเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันเป็นการถามจะถามเหมือนคล้ายๆนางควายเลยอะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือจากเขาควายก็จะมาเป็นสุ่มดักปลาค่ะก็เป็นการละเล่นที่แบบใช้สุ่มเป็นอุปกรณ์เวลาสุ่มใช่ไหมคะเขาก็จะสุ่มเหมือนเราสุ่มปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอร้านนั้นปุ๊บเราก็คือเข้าไปเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนคล้ายๆเปลี่ยนเหมือนนางควายเลยค่
1: ะการละเล่นนางสุ่มเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อมีอุปกรณ์การเล่นคือสุ่มจับปลาโดยใช้กิ่งไม้และดอกไม้แทนปลานางสุ่มจะวิ่งใช้สุ่มไล่จับขณะที่นางรำจะรำประกอบจังหวะดนตรีสร้างความสนุกสนานค
3: ่
1: ะ
3: สังเกตได้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเล่นของคนผู้สูงวัยนะครับผมเองก็ห่วงใยเรื่องของกลัวจะไม่มีคนสืบทอดนะครับจึงมีคนรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เรียนรู้นะครับปัจจุบันก็ได้เรียนรู้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางส่งเสริมต่อเนื่องนะครับไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาพยายามฝึกการเล่นแล้วก็เอาไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต
4: ์เป็นการเล่นแบบเหมือนการสมัครสมานสามัคคีหลังจากการเก็บเกี่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านอันตะกุดทั้ง5หมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดโพทองก็จะเล่นคนก็เป็น100-200แต่ก่อนนะครับ
1: การละเล่นนางสุ่มและนางควายจะใช้ผู้หญิงเล่นทั้งหมดเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงและผู้ชายจะไม่นิยมร่วมการละเล่นเดียวกันส่วนการละเล่นของผู้ชายจะเป็นการละเล่นลิงลมและสาบ้าค่ะ
5: การละเล่นนางสุ่มนางควายแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านกันนะครับพอมีการเข้าทรงชาวบ้านก็จะมาถามไถ่ในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้กันนะครับนิยมเล่นในพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆอย่างเช่นลานวัดเป็นต้นครับปิดท้ายกันด้วยชวนรับลมหนาวที่จุดชมวิวลับเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปทานข้าวหลามฝีมือของชาวบ้านเขาแก่งเรียงและมีงานพิเศษนะครับวันที่20-22ธันวาคมนะครับไปร่วมกิจกรรมฟรีได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 15:30 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

0: แสงเทียนทรงเมตตาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนทชรพ่อขุมเหล็กไทยก็เกิดประกายสว่างกว่าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสารทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค่ะ
1: น้อ
2: ยแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะมี
2: ใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: ีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษ

0: เศษเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
1: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
0: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ

0: ดอที่ได้รางวัลอะไรนะส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูท่าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับคุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: การจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มตำมาแถวนี้ต้องส้มตำวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เถียง
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาเราเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี
1: ้
0: ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกันทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัย
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ้า

0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกแล้วครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงเนี่ย พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเข้าไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
1: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่บางๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีคร
0: ับ นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
1: ครับผม
0: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
1: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
1: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
1: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
1: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
1: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
1: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
1: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
1: ครับผมต้องจับจอบคร
0: ับก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
1: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
1: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
1: ี้ก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
1: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
1: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
1: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืมเรา
1: ก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
1: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
1: ก็มา
0: หาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
1: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
1: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
1: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก
0: ็
1: สลัด
0: ผักสลัด
1: แล้วก็ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
1: มีผัก
0: บุ้งจีน
1: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
1: ก็มีครับมีไก่ไข
0: ่ไก่ไข
1: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
1: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะ
1: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
0: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
1: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
1: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
1: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับผม
0: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วนะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับ นอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
2: ที่แม่เอาไปช่างโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทั้งโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่น

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: หนูมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมมีหน้าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่สองผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามินเอผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทอง

องเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามินเอที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิต

สามาช่วยวัดการที่ทางวัดทงเสียนนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบุญไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็ชั้นมัธยมม .1 ม .2 ม .3 ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

เพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใกล้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรารู้จักหารายได้รู้จักเก็บออมและรู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพราะการวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ย่อมส่งผลดีกับเราในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคิดถึงเรื่องของการเกษียณไว้แล้วหรือยังคะอย่าคิดนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเอาไว้ใกล้ๆเกษียณก่อนค่อยเริ่มต้นก็ได้เพราะถึงเวลานั้นอาจจะสายจนเกินไปค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเกษียณปุ๊บนะคะรายได้จากการทำงานไม่มีแล้วแถมยังอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีเวลาว่างไปใช้เงินมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ1คนนะคะที่เป็นหญิงสาวที่เพิ่งเริ่มต้นเลข3แต่ว่าเธอได้วางแผนเกษียณไว้อย่างดีทีเดียวเป้าหมายของเธอได้เหยียบ9หลักนะคะแต่เธอบอกว่าสามารถทำได้เพราะเธอเริ่มต้นเร็วและมีวินัยไปคุยกับเธอพร้อมกันค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นวิศวกรสาวสวยนะคะจะมาพูดคุยว่าทำไมเธอถึงสนใจที่จะวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะคะกับคุณน้ำมนต์เลิศจิตจรัสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะหลายคนบอกว่าเห็นคุณน้ำมนต์แล้วไม่คุ้นให้แนะนำตัวก่อนนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้าง
1: ชื่อน้ำมนต์เลิศจิตจรัสนะคะก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ค่ะอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในตำแหน่งวิศวกรระดับ6ค่ะ
0: แล้วหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นส่วนไหนคะ
1: เป็นส่วนของการเจรจาสัญญาค่ะสัญญาซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีการเจรจาจัดทำสัญญาในส่วนนี้ค่ะ
0: เราก็ดีลให้นะคะก็เจรจาพูดคุยแปลว่าพบปะกับคน
1: ทุกคนเยอะค่ะซึ่งจะเป็นนักลงทุนต่างชาติค่ะส่วนใหญ
0: ่และส่วนตัวแล้วเรื่องของรายได้ของเราเนี่ยมาจากทางเงินเดือนเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยคะ
1: จริงๆก็มีเงินเดือนเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นเช่นอาชีพเสริมค่ะมีการรับแปลงานด้วยค่ะแปลงานภาษาอังกฤษเพราะเนื่องจากเราทำงานภาษาอังกฤษเป็นงานสัญญาเราก็จะมีความรู้ในด้านนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปหารายได้เสริมได้ค่ะแล้วก็จะมีจากส่วนอื่นเช่นการให้เช่าบ้านเช่าหรือว่าการลงทุนต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าจริงๆรายได้มาจาก2ทางหลักก็คือรายได้จากการทำงานท
1: ั
0: ้งงานประจำแล้วก็งานเสริมกับรายได้จากการลงทุนทั้งบ้านเช่าแล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยนะคะถามเรื่องของชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะคุณน้ำมนต์มีครอบครัวแล้วหรือยังแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยู่กับใครบ้าง
1: ตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังโสดอยู่
0: ค่ะแล้วภาระหนี้สินของเรามีไหมคะเรื่องบ้านเรื่องรถต่างๆ
1: ภาระหนี้สินจะมีส่วนเดียวคือบ้านที่เป็นส่วนที่ให้เช่าอะค่ะก็จะเป็นรับมาเป็นรายได้ของการจากเงินเช่าแล้วก็จะผ่อนไปที่แบงค์ค่ะ
0: เราตั้งใจว่าเวลาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อเพื่อการลงทุนคือการปล่อยเช่าเลยหรือเปล่าตั้งแต่แรก
1: ใช่ค่ะตั้งใจเลยค่ะ
0: ทำไมถึงชอบรายได้จากการปล่อยเช่าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเราล่ะคะ
1: เนื่องจากว่ามองว่ามันเป็น passive income ดีค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันด้วยจริงๆแล้วบ้านเช่าเป็นเหมือนแบบเราทำงานอยู่เราก็สามารถหาเงินได้ตลอดเวลาค่ะ
0: เพราะจริงๆเวลาเราซื้อบ้านปุ๊บเนี่ยค่าเช่าที่เราได้ก็เอาไปผ่อนค
1: ่
0: าบ้านได้เลยด้วยนะคะแถมเป็นสินทรัพย์ของเราด้วยนะคะเริ่มลงทุนบ้านเช่ามานานยังคะ
1: ประมาณปีละค่ะ
0: โอ้ก็พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มีกี่หลังเอ่ย
1: 2หลังค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะ
0: เป็นทาวน์เฮาส์ทำไมเลือกทาวน์เฮาส์ไม่เลือกคอนโดมิเนียมล่ะคะ
1: เนื่องจากว่าบริเวณที่ใกล้กับบริเวณบ้านนะคะมีการทำโครงการอยู่แล้วเขาก็มีโครงการที่เหมือนหลุดแบงค์ค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกก็เลยซื้อในช่วงเวลาที่คิดว่าราคาเหมาะส
0: ม
1: แล้วก็เป็นทำเลที่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลมีการเปิดร้านค้าในนั้นเยอะก็คิดว่ามีอัตราการเช่าเยอะเราได้ราคาที่ดีค่ะ
0: ค่ะก็คือซื้อถูกด้วยเพราะว่าเป็น NPA นะคะเป็นสินทรัพย์รอขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่ใครๆเนี่ยก็กำลังอยากได้บ้านเช่าด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตการทำงานมากดีกว่านะคะปกติเนี่ยส่วนตัวเวลาเราไปทำงานนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยเราใช้วิธีการไหนใช้เวลาในการทำงานวันนึงกี่ชั่วโมง
1: วันนึงทำงานเนี่ยเริ่มงาน8โมงนะคะแล้วเลิกงาน4โมงเย็นค
0: ่
1: ะการเดินทางโดยหลักๆแล้วที่บริษัทนะคะจะมีการให้รถบริการอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าไปตามเวลาเขาก็คือขึ้นรถบริการไปกลับได้เลยเสียเดือนละเพียง300บาทค่ะ
0: โอ้โห
1: ซึ่งก็คือประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะมากค่ะ
0: ถึงบ้านเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปขึ้นรถที่ไหน
1: ถึงบ้านเลยค่ะ
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลย
1: ซึ่งประหยัดค่าน้ำมันซึ่งสมมติว่าถ้าเรามองว่าน้ำมันเดือนนึง 7,000 ถึง 8,000 บาทปีนึงก็ประหยัดไปได้เยอะมากนะคะไปลงทุนต่อได้อีก
0: ถูกต้องแถมมีค่าเสื่อมรถยนต์ด้วยที่เราไม่ต้องขับนะคะไม่เสียเวลาไม่เสียแรงด้วยเหมือนกันเวลาคุณน้ำมนต์ใช้เงินเนี่ยปกติเราได้รายได้มาเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: แบ่งส่วนหนึ่งไว้เก็บก่อน
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการวางแผนอยู่แล้วเช่นเราจะฝากเงินเดือนละเท่าไหร่มันจะมีฝากประจำในส่วนหนึ่งของที่บริษัท แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทค
0: ่
1: ะแล้วก็มีส่วนที่จะปันเพื่อซื้อ LTF IMF เพ
0: ื่
1: อที่ปลายปีจะได
0: ้
1: ม
0: ี
1: ลดหย่อนภาษีได้เรียบร้อยค่ะ
0: คิดเป็นสัดส่วนได้ไหมคะเช่นรับมา100 บาทเนี่ยเรา

0: แบ่งเก็บก่อนใช้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้กี่เปอร์เซ็นต์และที่เหลือเราไปทำอะไรบ้าง
1: จริงๆแบ่งประมาณเกือบ 50% เลยค่ะของเงินที่ได้รับมา
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะ
0: เพื่อลงทุนเลย
1: ลงทุนใช่ค่ะ
0: เราก็ใช้ประมาณ 50% ที่เหลือ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บออมและลงทุนขนาดนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอะคะ
1: เรามองว่าอนาคตมันมีความไม่แน่นอนสูงไม่ว่าเราจะทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทก็ตาม
0: ที่มีความมั่นคงอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนมันมีความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเริ่มต้นได้เร็วเนี่ยแล้วเราก็สามารถเกษียณทางการเงินได้เร็วอันนี้ขอใช้คำว่าเกษียณทางการเงินใช่ไหม
0: คะ
1: คือเราอาจจะยังไม่เกษียณทางการทำงานแต่เกษียณทางการเงินก่อนเราก็จะมีความสบายใจแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เร็วขึ้น
0: เวลาเราพูดถึงการเกษียณนะคะถามคุณน้ำมนต์ว่าคนในองค์กรเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขาเริ่มคิดหรือยังในวัยเดียวกันนะคะ
1: น่าตกใจที่หลายๆคนไม่ได้เริ่มคิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมองว่าคิดได้แล้วนะเพราะว่าอายุมันคือเวลามันผ่านไปเร็วมากอายุ30แป๊บเดียว40แป๊บเดียว50บางทีพอเราไม่ทันมองไปถึงจุดที่เราต้องแบบคิดเสียใจแล้วมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วแต่หลายคนนะคะที่อายุ30แล้วก็ยังไม่ได้มีเงินเก็บเลยก็มีนะคะเพราะว่าบางทีการที่ได้เงินมาบางทีมีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนอยากไปเที่ยวในช่วงนี้เลยชายก็ไปเที่ยวกันก่อนแบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่คุ้มก่อนบางทีก็อาจจะอันตรายเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้
0: เพราะเราอาจจะคิดถึงในวันนี้มากจนเกินไปโดยลืมมองอนาคตก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะต้องแบ่งกัน2ด้านนะคะความปลอดภัยในอนาคตแล้วก็ความสุขในวันนี
0: ้ค่ะเราให้ความสำคัญกับเรื่องเกษียณในพอร์ตของการลงทุนของเราในกี่เปอร์เซ็นต์คะที่บอกว่าเราแบ่ง100นึงเนี่ย 50% มาเรื่องของการเอาและการลงทุนใน 50% นั้นเนี่ยแบ่งยิบย่อยเกษียณนี่เป็นส่วนหลักส่วนรอหรือว่าส่วนน้อยยังไงบ้าง
1: จริงๆเกษียณเป็นส่วนหลักเลยค่ะเพราะมองว่ารายได้ที่แบบใช้ได้ตอนนี้ 50% เนี่ยเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปทุ่มให้กับการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะบอกตัวเลขคร่าวๆได้ไหมคะให้คุณผู้ชมได้ลองคิดตามดูว่าเอ๊ะเวลาพูดถึงวัยเกษียณเนี่ยอย่างคุณน้ำมนต์เองเนี่ยตั้งใจจะใช้วันละเท่าไหร่เดือนละกี่บาทนะคะแล้วก็ต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนที่จะใช้ได้สบาย
1: ๆจริงๆก็มองก่อนนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะใช้อย่างสบายๆเป็นเท่าไหร่ก็มองว่าแบบแสนหนึ่งเนี่ยสบายชัวร์ๆเลย
0: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนค่ะมั่นใจว่าสบายแน่นอน
0: อยู่เลย
1: อยู่แน่นอน สามารถไปเที่ยวได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แล้วก็ลองมองว่าเอ๊ะแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามองว่า60แล้วก็จะต้องหาเงินเพื่อพอแค่แสนเดียวเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเงินเฟ้อเนี่ยก็ลองสมมติคำนวณว่าสัก 4% แค่นี้ก็จะต้องมีเงินตอนอายุ60ประมาณ 300,000 กว่าเข้าไปแล้วนะคะ
0: ต่อเดือนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องมีการคูณจำนวนปีที่จะเป็นอายุขัยแล้วอีกยิ่งอายุน้อยแบบนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะเรื่องอาหารการกินก็จะทำให้เราอายุยืนขึ้นไปด้วย
1: อาจจะไม่ได้เสียชีวิตกันที่อายุแบบ80 90อาจจะเป็น100แล้วก็ได้นะคะตอนนั้น
0: ค่ะแล้วเราต้องมีเงินกลมๆเท่าไหร่คะเคยคำนวณตัวเลขไว้มั้ยคะ
1: จริงๆกลมๆมองไว้สักประมาณที่80ถึง100นะคะ
0: โอ้ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าณวันนี้ที่เราวางแผนไว้ทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า
1: คิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้าหมายนะคะ
0: นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าโอ้โหคนอายุ30ปีวางแผนเกษียณที่จะต้องมีเงิน80ถึง100ล้านบาทในวัย60ปีแต่สามารถทำได้ตามเป้าหมายน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าแล้วจะทำได้อย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: ทิ้งท้ายเมื่อเบรกที่แล้วไว้นะคะว่าถ้าเราอยากเกษียณสบายมากเลยก็คือมีเงินใช้เดือนละแสนในเงินปัจจุบันนี้หรือว่า 300,000 เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อที่ 4% ต่อปีไปเรื่อยๆนะคะต้องมี80ถึง100ล้านบาทนี่คือตัวเลขที่คุณน้ำมนต์บอกไว้นะคะคำถามก็คือแล้วเราจะมีได้อย่างไรต้องให้คุณน้ำมนต์ช่วยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเราตั้งใจว่ามีเป้าหมายเท่านี้แล้วสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะเรามีการเตรียมเงินแล้วก็จัดสรรเงินไว้รูปแบบไหนบ้างคะ
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเงินออมที่แบ่งมา 50% เนี่ยก็จะแบ่งเป็นลงทุนหลายแบบนะคะส่วนแรกก็คือการออมแบบออมทรัพย์ธรรมดาเลยแต่ว่าที่บริษัทจะเป็นการออมทรัพย์ซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงกว่าข้างนอกหน่อยนึงนะคะเพราะตอนนี้ออมทรัพย์ข้างนอกค่อนข้างดอกเบี้ยโหดเล็กน้อยนะคะ
0: ไม่ถึง 1% เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่บริษัทเนี้ยจะได้3กว่านะคะ 3. เกือบ 3.5
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่ากันเยอะอันนี้ก็เหมือนได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนอกจากนั้นก็จะมีหุ้นของที่บริษัทด้วยค่ะเป็นหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย
0: ์
1: ค่ะก็จะได้อีกประมาณ 6-7% นะคะ
0: ซึ่งดีมาก
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนอกจากนั้นก็จะไปลงทุนในหุ้นค่ะหุ้นรายตัวเลยแต่ว่าจะเน้นหุ้นที่เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราทำงานนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะนั่งคอยเช็คตลอดเวลาเราจะเล่นหุ้นปั่นก็ไม่ได้เราก็มองที่ว่าจะมองหุ้นที่ค่อนข้างมีการปันผลที่ดีหรือหุ้นที่มีโกรทที่ดีเช่นหุ้นโรงพยาบาล

0: บาลซึ่งตอนนี้ค่อนข้างแบบมีโกรทที่ดีนะคะแล้วก็จะมีการลงทุนเป็นกองทุนนะคะกองทุนนี่จะแบ่งเป็นทั้งส่วน LTF IMF เพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้วแล้วก็กองทุนซึ่งเป็นกองทุนส่วนอื่นก็จะเน้นลงทุนไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องบ้านเช่าที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนด้วยค่ะ
1: มีการลงทุนหลากหลายประเภทมากเลยแล้วก็มีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะแล้วแต่ละผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลตอบแทนยังไงเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเงินฝากเนี่ยได้ตั้ง 3% โดยประมาณนะคะสหกรณ์ 6% นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ทำงานที่เดียวกับคุณน้ำมนต์ก็อาจจะไม่ได้
0: ยากนิดนึง
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าดอกเบี้ยน้อยมากแต่ไม่เป็นไรงั้นเรามาดูสินทรัพย์ที่คนทั่วไปก็ลงทุนได้หุ้นรายตัวเนี่ยเวลาเราเลือกที่บอกว่าในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไม่น่าจะลงทุนตอนนี้แหละเพราะว่า PE ก็แพงมากแล้วต้องถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นในกลุ่มนี้เราดูอะไรบ้างคะ
0: จริงๆตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อเพราะมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเหมือนเทรนด์ระยะยาวนะถ้าพูดได้ก็มีหลายๆคนพูดว่าสังคมเราจะไปสังคมคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนป่วยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมันสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: คนต้องการที่จะเข้าโรงพยาบาลที่ให้ความสบายกับเรามากขึ้นคนอาจจะไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลมากเท่าเดิมแล้ว
1: ค
0: นพอหาเงินได้ก็อยากจะให้รางวัลตัวเองพักผ่อนอย่างสบายสามารถเดินลงมากินร้านอาหารดีๆได้ข้างล่างนะคะ
1: รีสอร์ทเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นว่าการลงทุนในประเภทของโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีการผลตอบแทนที่ดีซึ่งจริงๆตอนแรกที่วางแผนไว้ตั้งใจจะมองเป็นระยะยาวไว้ก่อนนะคะ
1: ยาวได้ยาวแค่ไหนถึงเกษียณเลยหรือเปล่า
0: ถึงเกษียณเลยค่ะ
1: มาดูเรื่องของกองทุนบ้างดีกว่ากองทุนรวมเนี่ยอย่างที่คุณน้ำมนต์บอกว่ามีทั้งใช้ลดหย่อนภาษีกับกองทุนทั่วไปนะคะในส่วนใช้ลดหย่อนภาษีเราใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยหรือเปล่าแล้วก็ใช้ทั้ง LTF และ IMF ไหมคะ
0: ใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยค่ะแล้วก็ใช้ทั้ง LTF IMF เลยด้วยค่ะที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วคนในวัยประมาณ30จนถึง30ต้นๆจะไม่มีใครซื้อ IMF
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาจะบอกว่าโอ้อีกนาน55กว่าจะถอนได้
0: ใช่เขาก็จะมองว่าแบบอีกนานแต่จริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนประเภทนึงซึ่งเอามาได้สิทธิ์ลดหย่อนด้วยเนาะก็ควรจะทำให้มันเต็มแม็กซ์จริงๆก็คือควรที่จะอดออมเล็กน้อยเพื่อแบบความสุขในวันข้างหน้านะคะ
1: แล้วที่สำคัญพวกกองทุนเหล่านี้ได้ผลประโยชน์2ต่อแน่
0: ใช่
1: ลดภาษีได้เลยในปีปฏิทินนั้นๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างน้อยก็7ปีหรือว่าไกลกว่านั้นก็เพื่อเกษียณเลยแล้วเราเลือกยังไงบ้างคะอย่างเช่น LTF เนี่ยมันมีทั้งแบบปันผลกับไม่ปันผลวิธีการคุณทั้งหมดนี้เป็นยังไง
0: ก็เลือกแบ่งครึ่งๆเลยค่ะส่วนนึงเป็นเหมือน Capital Gain ส่วนนึงเป็นเด้นปันผล
1: อ๋อ
0: เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยง
1: ก็คือใช้ทั้ง2แบบควบคู่กันไปแล้ว IMF ล่ะคะเพราะว่ามีหลายประเภทกองทุนพอสมควร
0: IMF เนี่ยเนื่องจากมันจะขายได้ในระยะยาวนะคะก็กลับไปที่เรื่องมันคือมองว่ามันเป็นลองเทอมเพราะฉะนั้นก็เน้นลงทุนในเฮลท์แคร์ค่ะสำหรับ IMF ค่ะเพราะมองว่าถ้าเราต้องถือยาวแล้วเราขายไม่ได้ในระหว่างช่วงนี้ก็อยากจะได้ธุรกิจที่เรามองว่าน่าจะดีในระยะยาวค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือมองว่าธีมของการรักษาตัวเองความสวยงามหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยกำลังมาก
0: ็
1: เลยใช้ทั้งตัวหุ้นรายตัวด้วยกับตัว RMF ด้วยนะคะสัดส่วนของหุ้นรายตัวกับ RMF ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
0: จริงๆประมาณหุ้นเนี่ยจะประมาณอาจจะเยอะกว่าหน่อยอาจจะประมาณ 60-70% ค่ะถ้ามองเทียบกับกองทุนนะคะ
1: ค่ะแล้วกองทุนก็น้อยลงมาหน่อยแล้วเงินฝากกับตัวสหกรณ์ล่ะคะ
0: ถ้าเทียบเงินฝากกับสหกรณ์ก็ถ้าเทียบกับตัวส่วนหุ้นกับไอเนี่ยก็อาจจะประมาณครึ่งๆเลยก็มองว่ามันมีความมั่นคง
1: ค่ะแล้วผลตอบแทนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเทียบกับตลาดด้วยนะคะแล้วอย่างบ้านเช่าเองล่ะคะเราตั้งใจว่าอยากจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมเพื่อเป็นแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเอง
0: จริงๆก็มองอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2หลังแล้วแล้วก็เหมือนว่าพอได้มาเราก็พยายามโปะก็ผ่อนหมดไปแล้ว1หลังก็จะมีเหลือแค่หลังเดียวที่ต้องผ่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็ตัวเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็มากกว่าค่าผ่อนเล็กน้อยด้วยก็เลยค่อนข้างโอเคสบายตัวเพราะฉะนั้นก็ลองมองหาอยู่ค่ะจริงๆอยากให้ไม่อยากจะรีบเพราะว่ารอจังหวะเราได้บ้านที่ราคาถูกหรือว่าคอนโดที่ราคาถูกแล้วมาปล่อยมันจะมีความคุ้มราคามากกว่า
1: ใครเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได้อย่างคุณน้ำมนต์บอกไว้เนี่ยจะไปซื้อ NPA
0: ค่ะ
1: นะครับจำธนาคารพาณิชย์เขาจะมีซับรอขายที่อาจจะได้มากับจากการยึดซับนะคะหรือว่าใครที่ไม่สามารถผ่อนได้หมดนะคะซึ่งธนาคารก็จะปล่อยราคาถูกมากแต่ก็ต้องไปดูพื้นที่นั้นด้วยซึ่งคุณน้ำมนต์ก็ไปดูก่อนจะตัดสินใจด้วย
0: ซึ่งบริเวณที่เลือกเป็นบริเวณใกล้บ้านค่ะเพราะว่าค่าเช่านี่บางทีจะต้องเข้าไปดูบ้านนะคะ
1: ใช่ไปตรวจเช็คหน่อย
0: มีปัญหาก็ต้องเข้าไปดูก็ใกล้บ้านมันก็สะดวกกว่า
1: ค่ะเวลาเราตั้งแผนไว้แบบนี้นะคะที่เราบอกว่าลงทุนทั้งสหกรณ์เงินออมทรัพย์นะคะหุ้นรายตัว กองทุนแล้วก็พวก LTFMF รวมถึงบ้านแล้วก็ทองคำเนี่ยไปตามสเต็ปที่วางไว้เราจะเห็นเป้าหมาย80ถึง100ล้านที่เราตั้งไว้เลยหรือเปล่าในวันที่เรา60ปี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้ามีแผนมีการเปลี่ยนแปลงล่ะคะเช่นผลตอบแทนที่เราเคยคิดไว้ว่า 10% ต่อปีที่เราต้องการแต่อย่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงนะคะว่าปีนี้ก็ผันผวนมากเหมือนกันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราทำยังไงหรือถ้าวันหนึ่งคุณน้ำมนต์มีครอบครัวมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นระวางแผนในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไว้หรือเปล่าคะ
0: ในส่วนของปีที่มีการขาดทุนซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วนะธุรกิจมันไม่ใช่แบบดีตลอดเวลาใช่มันก็จะต้องมีขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีลงเพราะฉะนั้นช่วงที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างเป็นช่วงขาลงการลงทุนด้านหุ้นบางทีอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นส่วนของเงินเนี่ยมันจะถูกโยกมาทางออมทรัพย์มากขึ้นค่ะแต่ว่าตลาดมันดีขึ้นเราก็จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงในตลาดหุ้นมากขึ้นเพื่อที่จะโดยเฉลี่ยแล้วในตลอดระยะเวลายาวๆเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นผลตอบแทนที่เราต้องการ มันอาจจะบ้างๆน้อยบ้างในแต่ละปีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันจะต้องเข้าเป็นไปตามเป้าหมายของเราค่ะ
1: แปลว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับแผนของการที่มีครอบครัวในอนาคตล่ะคะ
0: ถ้ามีครอบครัวในอนาคตนี้แน่นอนเลยนะคะค่าใช้จ่ายมากขึ้นเดี๋ยวนี้ค่าเรียนเด็กสมัยนี้แพงมาก ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารายได้เพิ่มแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่ามีครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนยุคนี้ก็ทำนะคะทำงานหนักขึ้นเพราะว่ามีลูกก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายจ่ายมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มรายรับเราให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะมีเงินเก็บได้เท่าเดิม
1: ค่ะหลายคนบอกโหเห็นคุณน้ำมนต์เนี่ยออมลงทุนนะคะ 50% ของรายได้ใช้กับอนาคตหมดเลยความสุขในปัจจุบันเราได้เสพบ้างหรือเปล่าเช่นได้ไปพักผ่อนนะคะใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าทำในสิ่งที่รักมากน้อยแค่ไหน
0: จริงๆต้องบอกว่าก็เป็นคนที่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะพอสมควรใช้ชีวิตมีความสุขได้กับเงินที่เราออมมาเนี่ยค่ะ
1: แต่ว่าแบ่งออกมาใช้บ้างไหมคะ
0: แบ่งใช้ค่ะ
1: คือไม่ได้เก็บเพื่อแบบ 100% เพื่อเกษียณอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะคือ 50% ที่เหลือเราก็สามารถใช้ให้ความสุขกับเราได้ใช่ค่ะเนื่องจากเราก็ประหยัดค่ารถไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ค่าอาหารที่บริษัทก็ถูกเป็นตลาดข้างหลังบริษัทส
1: ามารถกิน
0: ใน ราคาใช่ง่ายๆได้
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถมีเงินเหลือเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการลงทุนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพียงอย่างเดียวเราทำไปพร้อมๆกันได้แต่สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นให้เร็วแล้วก็มีวินัยด้วยนะคะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่แต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกตัวเองอายุยังไม่เท่าไหร่เลยทำไมคุณน้ำมนต์เนี่ยวางแผนเกษียณแล้วเลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอยากให้กำลังใจรวมถึงกับคนที่อาจจะอายุมากกว่าเรา40 50ปีแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะอยากบอกกับเขายังไงบ้าง
0: คือจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนี่ยอายุแบบ30ปีแล้วนะคะจริงๆมันไม่ได้น้อยนะเราเติบโตมา30ปีแล้วเราเหลืออีกแค่30ปีเท่านั้นก่อนที่จะถึงวัยเกษียณคือ60ปีบางคนพูดว่าเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มระยะเวลาเกษียณเป็น65แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีความแน่นอนนะคะบางคนที่ทำงานบริษัทเอกชนอาจจะเห็นได้หลายๆครั้งช่วงนี้ก็เหมือนกันมีข่าวการเลย์ออฟพนักงานซึ่งก็เป็นความเสี่ยงระดับสูงนะคะถ้าเกิดสมมติโดนเลย์ออฟตอนอายุแบบ50 55เราก็สามารถหางานทำใหม่ได้ยากเพราะว่าช่วงนั้นมั่นใจแน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดีถึงโดนเลย์ออฟนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มวางแผนแต่ต้นๆเนี่ยมันมีความสำคัญเพื่อนที่เป็นผู้ที่ปรึกษาทางการเงินค่ะเคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเริ่มออมเงินที่ถูกต้องควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนปีแรกของการทำงานนะคะคือได้รายได้ก้อนแรกมาแบ่งเลยค่ะกี่ส่วนก็ตามแบ่งเพราะว่าเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการเก็บหอมรอมริบได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีบเก็บหอมรอมริบเนาะจริงๆแล้วการเก็บออมแล้วก็ลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีเงินไปใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามองว่าจะไปเที่ยวไม่ได้นะคะ
1: ถูกต้องค่ะสิ่งที่คุณน้ำมนต์พูดไว้ตลอดนะคะก็คือเรานั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าใจเย็นนะคะอย่าชะล่าใจคิดว่าจะต้องไปวางแผนเกษียณตอนอายุใกล้เกษียณเพราะว่าในความเป็นจริงเราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าออมก่อนรวยกว่าคุณน้ำมนต์เก็บก่อนใช้มาตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เลยนะคะมีวินัยแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันแต่ก็ไม่ลืมความสุขระหว่างทางที่เราเก็บเงินด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราก็อยากมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าก็อย่าประมาทจนกระทั่งลืมวางแผนอนาคตนะคะนี่คือเคล็ดลับแล้วก็แง่มุมดีๆที่คุณน้ำมนต์นำมาฝากกันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ถือเป็นการจุดประกายให้ใครหลายคนเริ่มสนใจการวางแผนเกษียณด้วยการลงทุนจะหุ้นกองทุนหรือว่าเริ่มฝากเงินนะคะหรือว่าไปอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือรวมกันแบบคุณน้ำมนต์ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้ำมนต์มากเลยนะคะที่มาบอกมุมมองดีๆแบบนี้กับเราขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าอยากเกษียณอย่างเกษมต้องทำอย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคต
1: ใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขหลังวัยเกษียณนะคะแต่ว่าถ้าอยากใช้ชีวิตที่ดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักวางแผนการเงินเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
2: คุณเคยคิดหรือไม่คะชีวิตหลังเกษียณเนี่ยคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบคนเมืองค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 ถึง 50,000 หรือใช้ชีวิตแบบชานเมืองนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 นั่นเป็นคุณเป็นคนเลือกนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าคุณเลือกแล้วตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ชีวิตเลือกยังไม่รู้นะคะประเด็นทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณงั้นเราจะบอกเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการเตรียมเงินเกษียณแบบรวยทั้งชาติหรือมีความสุขทั้งชาติตามเรามานะคะข้อแรกนะคะเป็นเรื่องที่คิดว่าคุณต้องกำหนดอายุก่อนว่าโดยเฉลี่ยเราเนี่ยนะคะจะต้องจากโลกนี้ไปสักอายุเท่าไหร่60 80นั่นคือ20ปีหรือ60ไป90นั่นคือ30ปีนั่นต้องไปดูว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอายุยืนหรือเปล่าอย่างตัวเองเนี่ยบรรพบุรุษอายุจากโลกนี้ไป102ค่ะอันนี้ก็คือต้องเตรียมไว้40ปีนะคะข้อที่2ก็ถามว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายยามเกษียณเนี่ยจะเลือกเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะจะเลือกแบบ 30,000 ถึง 50,000 หรือจะเลือกแบบ 5,000 ถ้าเราเลือกแบบเฉลี่ยทั่วๆไปนะกลางๆแล้วกัน 20,000 ท่านรู้ไหมคะถ้าเงิน 20,000 เนี่ยแล้วจะต้องเตรียมหลังเกษียณโดยไม่พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเลยนะคะคุณต้องเตรียมเงินหรือมีเงินตอน60 5ล้านแน่แต่ถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วข้าวของ 20,000 อาจจะไม่พอเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อเช่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินอยู่50บาทแน่นอนอีก20ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็น60 80หรือ100เราเรียกว่าเงินเฟ้อค่ะเราตีเงินเฟ้อสัก 4% นะคะเงิน 20,000 เนี่ยจะกลายเป็น 53,000 เศษๆเลยกับโจทย์ก็บอกว่าโอ๊ยแล้วอย่างนี้เราจะต้องเตรียมเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะควรจะเตรียมเผื่อเงินเฟ้อไว้ด้วยนะคะถ้าเราจะต้องบอกว่าจากโลกนี้ไปตอนอายุ80นั่นคือต้องใช้เงิน20ปีค่ะเงินเฟ้อ 4% เงินก้อนนี้ที่เราจะต้องเตรียมไว้อะค่ะทั้งหมด7ล้านเศษๆตีกลมๆเป็น7ล้านแล้วกันนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้เรามาดูข้อที่3ว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรอยู่บ้างจำได้ไหมคะทับหลังนะคะแน่นอนเงินก้อนหนึ่งที่เราจะเตรียมความ60ที่เรามีประกันสังคมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ LTF RMF เงินประกันหรือเงินบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนในหุ้นที่เราลงไปมีอยู่เท่าไหร่สมมติในที่นี้เราสำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วบอกมีอยู่5ล้านค่ะ7ล้านลบ5ล้านเหลืออีกเท่าไหร่คะ2ล้านและเราสมมุติว่าตอนนี้เราอายุ40นะคะเราต้องการเงินอีก2ล้านเราจะต้องเริ่มเก็บเงินอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเอา2ล้านหารด้วย20ปีแล้วหารด้วยเดือนนะคะผลปรากฏว่า TikTok ออกมาแล้วประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะนั่นหมายถึงว่าแต่ละเดือนคุณจะต้องมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณ 8,300 กว่าบาทเศษแล้วเราจะสำรวจตัวเองได้ยังไงว่าเราพร้อมหรือไม่ตามเป้ามาดูเลยค่ะว่าชีวิตเรารับจ่ายอย่างไรนะคะเช่นมีรายได้อยู่ 50,000 จ่าย 50,000 คุณเก็บไม่ได้นั่นคือปัญหาคุณต้องเก็บเป้าหมายในการเกษียณคือ 8,000 กว่าบาทถูกไหมคะคุณก็ต้องกลับมาดูว่ารายได้คุณ 50,000 เนี่ยหักค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกนะคะให้เหลือเงินเก็บพอที่จะสำรองเพื่อการเกษียณอันนี้คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดูเงินในแต่ละเดือนว่าจะทำได้หรือไม่จากนั้นยังไม่พอนะคะทุกเดือนในการใช้ชีวิตคุณต้องมาสำรวจว่าเงินคุณเหลือหรือไม่แล้วก็ปรุงแต่งว่าเราอยากใช้ชีวิต 20,000 ในเดือนที่ตอนอายุ60นะคะเราจะสามารถจะใช้แบบนี้ได้อย่างไรต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้นะคะเช่นถ้าเราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยนะคะแล้วบอกว่าตอน60เราจะใช้ชีวิตแบบสมถะซึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบสมถะและรัดกุมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะในการวางแผนเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ทั้งชาติขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตเกษียณทั้งชาติเลยนะกดไลค์ค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเรื่องของการเกษียณอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องยากเลยใครก็ทำได้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องตั้งเป้าหมายและเริ่มต้นทำทันทีนะคะจะได้มีรอยยิ้มในทุกช่วงวัยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสำฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับพบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเหตุก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: ให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทอาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ย1976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เงี้ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ถ้ามันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่เป็นที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์เบิร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นเลสเซนอีโบลาไวรัสเนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันนี้ค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสซันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจอหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกา

านะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลาง

0: ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจเราก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านๆมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆแหละเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ข่าวจากรุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องเนี่ยใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะอัตราตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่าง

0: กายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตร์มนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันนึงที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ให้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใกล้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
1: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราคงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะครับถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแล้วดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50 คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ย ท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศ

0: ใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้อกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
1: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมุติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอ้สารคัดหลั่งพวกเนี้ยมันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกเออมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์มันก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำเขาก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่ออยู่ได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมครับทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
2: เห็นด้วยกับอาจารย์หนึ่งยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
1: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
2: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียา ไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันกว่าคนก็น่าจะรอดสัก400 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมีนิวทรไลซิ่งแอนติบอดีหรือแอนติบอดีที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของใครพวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก Small Firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
3: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declaration คือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้ก็คงมีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนแล้วก็กีนีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
3: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะครับ
1: ครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
3: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาล นะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศิริราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
3: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหม
1: ครับ
3: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะสงสัยปิดโรงพยาบาลแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล่มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่า1อาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับ1ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้

0: ระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์สัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมครับท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเพราะมอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความไปได้เป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
2: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วย Data ที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะData ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาแต่ไงก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพทย์ได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
2: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโฮสต์ชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเรา preparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
1: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
0: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบ

0: ู่ใน3ประเทศนะฮะในคีย์เมสเสจณขณะนี้ข้อที่2เนี่ยติดต่อโดยโหมดออฟทรานซิชันณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
1: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็น breathing disorderปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาก็คือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่
3: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที
2: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
1: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
4: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตอลเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
1: อืมครับผม
4: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
5: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะขอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ 1,2,3,4 ที่จะทำทุกคนที่คอนแทค จะต้อง
0: โดน contact tracing นะคะเรียกว่าพอเวลามาตรการ response เนี่ยเราก็จะตาม contact tracing ไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียน resident APTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่าออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
1: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากในฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงอะคะ
0: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการดิชั่นเนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
1: ์สบายใจได้นะครับ
7: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบียวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
0: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอโรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
8: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็นRNA นะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอก ว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้จะเริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็ที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
9: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์

0: ชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารบรมพิตรเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
1: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
0: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยถ้าทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้วนนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

ช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโหนนะครับ

0: คุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาไม่ตาแรกตาต้อง
2: เอ
1: าแม่ลองเลยดิ
2: เอาแบบ
3: วะมันนะ
2: แฟกกันแบบสดๆเลย
1: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่ๆๆเดี๋ยวมาดูเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
4: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตางค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สั่งเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงก์ตอนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดิน

ของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ

0: แล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
1: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: ต่อเตาจุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดพั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับพี่ป้าน้าอาที่นี่จะรอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือรอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได
1: ้ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบางลองดูเนาะ
2: คร
1: ับ ได้เลย
3: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชม

0: มันให้รสชาติเย็นกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
1: ผัดเผ็ดก็ได
0: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
0: ทอดกระเทียมพริกไทยได้ไหม
2: ได้ครับผัดกะเพราอะไรได้หมด
0: จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
0: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
3: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบังหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับเต็มๆคำกันแบบนี้

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: น้องหมีนช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าป่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
2: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
2: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิดเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโคลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ๊ะไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
1: ภาษาใต้เรียกว่าแควกเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจ่อนจีจะไหมปะ
3: ครับแหนบ
1: แหนบก็คือหนาบกับตะหลิว
3: คนให้มันติดหัวม
1: ัน คนใต้บอกว่าแหนบกับจ่อนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนตายเรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังต่อแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
3: ค
4: คยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
5: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือ
4: เจเคย
5: กินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำป๋องหอมหอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
4: เอาดีปรีเลยครับมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดีปรียังต้นดีปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดีปรีมาจุ้มเคย
5: เอาไหมบังได้ไหม
4: ได้
5: ลองไหมนี่
4: จุ้มเคยจุ้มเคย
5: จุ้มเคยหอมร้อย
4: เลียดมาเด็กอะ
5: ครับ
4: เลียดมาขึ้นมาปั้นปั้น
5: ครับ
4: เดี๋ยวเลยอย่าเคฟ
5: อย่าเคฟนะ
4: ปั้นให้เหลี่ยมโค้ง
5: ปั้นให้เหลี่ยมโค้งนะ
4: ปั้นทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับเคยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
5: ตั้งกำเลยเหรอ
4: เนี่ยจำปันนี
5: ่ได้ครับ
4: เสร็จเร็ว
5: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
4: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
5: ตั้งลุกเลยเหรอ
4: เบอร์หนักเลี่ยงเขาว่าปนันหมดแก้วเราจะนันเรา
5: หมด
4: หมดลูก
5: ลูกโอเค
6: มันจะตั้งต้นเดียวหรอกต้นเดียวหรอก
5: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็กะปิไปแล้วก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้เราก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกสุดยอดร้อยนะ
0: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบๆหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสันต์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสร้างสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลาย10ปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะ

ก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์สองที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

0: ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่เราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ช้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เรา

จะรู้ว่าวันนั้นน่ะโฟลว์ของโอเปอเรชันเราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆ Morning Brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะคะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นการที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะคะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนนี้เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเข้ามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสายโอเปอเรชั่นนะคะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือ General Manager นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น Area General Manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ Under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน Corporate Office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่า

ถ้าสมมุติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่11,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อของคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทนะคะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junae Sylvan. Right now I'm studying in Dusit Thani College in bachelor degree in business administration in hotel and resort management in international program. And right now I'm in my fourth year. พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ชื่อเอกหรือไทยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียก

0: เพราะว่ามิลเลนเนียลอะค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปีผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี S&D เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธีFront Office, Room Division, จะครอบคลุมทุกอย่าง
2: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการ Management แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นแล้วจะมีแม้กระทั่ง Accounting, Finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลาน
2: านๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีเนี้ยที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์นี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถจะมาเยี่ยมที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือน2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นคิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยาก

0: เรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากนะ
1: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นอ่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะพี่เชื่อว่าอยู่ก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
2: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
3: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
0: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าบึ้งอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
1: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย

0: กิจของ3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงความมั่นใจรักองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลาผัดกับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับฉะนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยกว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของ

0: คุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อเป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามนิดเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขภาพธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1ใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบในเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็น1องค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายๆแบบที่เราเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
1: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นพอมีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนนึงแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
2: ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยพอสามีเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
3: ชาญครับผม
2: ผมอัดนะครับพี่
3: ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จักดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะครับ
3: ใช่แล้วก็จะเล่นแพร่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี้ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
2: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
3: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี้ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
3: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬานี้ให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
2: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
3: เยอะอยู่ครับ
2: เยอะอยู่ใช่ไหม
3: เยอะอยู่แต่ว่าคือ
2: เอาแบบคร่าวๆ
3: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่จะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
2: ครับผม
3: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
2: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมง
3: ที่
2: ม
3: ันแล้วแต่ก็จะมีเป็น3เวอร์ชั่น
2: ครับ
3: นะเวอร์ชั่นที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอ
2: ัน
3: นี้คือเวอร์ชั่นที่สั้นที่สุด
2: ครับ
3: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match
2: คร
3: ับ test match นี่5 วัน
2: 5 วันอ่ะพี่5 วันคือเราเล่นกันยังไง
3: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
2: ครับ
3: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
4: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลย ทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาเปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามคือภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดนึงเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
2: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่มั้ย
5: เอาจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
2: จับไม้ใช่มั้ย
5: ค่ะถนัดข้างขวาใช่มั้ยคะ
2: ผมถนัดข้างขวา
6: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดเป็นข้างบน
5: ใช่ค่ะ
6: ตรงขอไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
2: โอเค
5: ก็จับขึ้นมา

0: างให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
1: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นรูปเลย
2: บอลจริงๆจะเป็นสี
1: ค่ะมันเป็นรูปเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยเหมือนหนังอะค่ะแล
1: ้
0: วเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
1: ้อ๋อมันมีความคล้ายๆรูปเบสบอลแต่เบากว่า
0: จริงๆเหมือนจะพอๆกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
1: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
0: พร้อมนะคะยก
3: แต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
0: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
4: โอเค
0: ใช่
4: แบบน
0: ี้
4: เลย
0: ใช่ค่ะ
3: ขอดูพร้อมนะคะ
0: สวยใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
2: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
1: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช่มั้ยที
2: ่รับก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
1: อ๋อโอเค
2: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
1: ค
2: ีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
1: ครับ
2: จะเป็นเทิร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
1: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
2: ใช่ใช
0: ่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
1: ครับ
0: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
1: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
0: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่คนต
1: ีจะวิ่ง
0: เข้าไปในเส้นอ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
1: ้
0: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
1: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
1: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
0: ใช่
1: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
0: เหมือนโฮมรัน
1: ใช่โอเค
0: แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับอ่ะจะเอาลูกไปคืนที่เสา
1: อ๋อก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
0: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
2: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
0: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนเอาเสียชีวิต
1: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไงเห็นไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมาก
0: ใช่

0: เป็นความเร็วพอสมควรคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างงี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู่
1: เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้แบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างเราก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
2: เราวิ่งมันไม่ค่อย
0: เบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากพอใจเลย
2: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับ
2: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
2: ใช
1: ่โอเคอ
2: ันนี้เขาจะจับเหมือนเป็นฟาสต์บอลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
2: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
2: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
2: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุดใช่ป่ะ
2: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
1: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
2: เราต้องดึงเสานะคะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
2: ใช่เราต้องตั้งคอใช่ไหมคอดึง
3: ต้องกลมกลมใหญ่ใหญ่เ
2: ปลี่ยน
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
2: ๆช่วงแรกๆไขมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องaware ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งเนี้ยคือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเล่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆแล้วเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16ปีใช่15-16ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่า อนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
2: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทำมันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
1: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะดรีนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
1: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
2: แต่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
1: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
1: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากมั้ยครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
4: โอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
1: เร่งรีบ
4: หาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
1: ้
4: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
1: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาว์กว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
1: คร
4: ับผม
1: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
1: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
2: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
1: ็
2: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอ่ะที่บอกว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต
4: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
1: ค
4: ือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
1: น่าเศร้าจังคือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่คือหลักๆอ่ะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญ
1: ครับ
4: แต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่า ที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกนะ
1: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อย

0: จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากแมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
1: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
0: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิมันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นๆนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่จะทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆน่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นน่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จอแร้งเนี่ยเป็นเมนูจากทางภาคใต้ของทางบ้านเรานี่เองนะครับเชฟนำมาทำในสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับคือเน้นรสชาติที่เข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะขาดวัตถุดิบจากระยองไม่ได้ถือเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดครับ

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเรารออยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี้

0: าดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจาะ
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจาะ
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจาะเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะ
0: นี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: ปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู่
0: ใช่ไหมอืมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: งนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน
0: ่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำกับข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะThank you.

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
1: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิตช์เหรอคะ
1: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: นี่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้า
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็
0: นสายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาผัวเนี่ยก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าขั่วกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: หนวดเลย
0: หนวดด้วยอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้ะ
0: น
3: ี
0: ่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียม
2: กลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
2: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
2: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
3: ผักชี
2: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
3: ใส่อีก
2: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
3: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
2: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
3: เอาเกลือมาอีกนิด
2: พร้อมไหมจ๊ะ
3: เรียกน้องชิมดู
2: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
3: เจ้าเพิ่มเติมอีกยังอีก
2: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: เจ้า
2: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
5: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
6: ช้อน
5: แม่บอกแล้วกันนะ
6: ช้อน
5: พอเลยจ้ะ
2: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
5: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
6: เจ้า
5: แล้วจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
5: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็ซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: หมั่นพลิกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยี่ก็คือขยี่นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากิน

0: ไม่ได้กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้
1: จ้าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: เข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยผ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย์ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยผ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HDช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่เอามันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
4: อมรินทร์ทีวี
5: ผมจ๊อบครับกับวิธีฮิปสเตอร์ชีวิตฮิปปี้วิธีสโลไลฟ
6: ์ป่ะไปแคมป์กัน

0: ทุกอย่างมันดูสโลว์สโลว์เราสองคนก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับ
1: น้องทิ
2: พย์ครับ
0: ก็มีบ้างครับ
3: อะไรเนี่ยไอฮิปสเตอร
4: ์แกสองคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: เจ๊นี่เจ๊ไม่รู้จักวิถีฮิปสเตอร์เหรอ
4: แกรู้ไหมระหว่างทางที่ฉันขับตามแกมาเนี่ยแกทำใครเดือดร้อนบ้างป้าสีเขาไปส่งลูกเขาไม่ทันรถแอมบูเลนต์ต้องไปส่งคนไข้ป้าสมองต้องไปทำงานลุงสำรานต้องไปหาหมอ
6: เรื่องเล็กแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
4: ไม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ใหญ่พอไหมแล้วปัญหาขับรถช้าแต่แช่เลนขวาไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังอีกเพียบนี่นี่นี่แล้วก็นี่อีกถ้ายังมีจิตสำนึกอยู่บ้างอ่ะก็ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยเถอะ
5: แล้วจะให้พวกผมทำยังไงครับ
4: ไม่ยากแค่ขอโทษและที่หลังก็ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถดีมีจิตสำนึกขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเข้าใจไหมยังยังไม่ขอโทษอีก
5: ผมขอโทษครับ
4: ก็แค่นี้ที่ต้องการอ่ะ
0: น้องพี่ขอโทษนะบางครั้งเรื่องเล็กๆสำหรับเราอาจเป็นเรื่องใหญ่บนท้องถนนชีวิตถึงสโลว์ร้ายยังไงแต่ก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะครับโอเคใจเย็นใจเย็น
7: ไก่กอแร้นะคะเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊ะนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนชื่อเหมือน
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
3: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
2: โอ้โหโอเคโอเคคุณได้อยู่ที่นี
3: ่เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางๆไว
0: ้ใช่เอามาแปะๆอะไรนี้ก่อน
2: เหมือนแคมป
3: ์แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
3: งั้นก็อยู่แบบนี
2: ้แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะคือ
3: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
2: ม่านเอง
3: extend ออกมา
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
2: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
2: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช
2: ่กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
2: ไว้ทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูดโทนเลยคือนี่คือ referenceเนาะว่าแบบเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน่ใ
1: จ
2: ว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆ
1: สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปทางนี่ทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้ว
3: ก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอนเนี่ยที่ว่า
1: ใช่
0: เนี่ยอย่างเงี้ย
1: ว่าใช่เนี่ยเล็กกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม
3: ่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจอ
1: ยากจะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมุ้ยงานเยอะนะท
2: ำไ
1: หมทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหม
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยเนี่ยคุณพูดถึง
2: ทาน
1: แล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรนะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออใช่
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว

ในผนังเบาแบบเนี้ยมันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมา

0: ดอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
1: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เครื่องตัด
0: เราทาขอบไปก่อน
1: เพื่อ
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี
1: ้ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
0: เขาจะแข็งปาดก่อน
1: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้เราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
0: ทาให้ทั่ว
1: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องก็คือวงกบเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วตรงเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้อ๋อโอเคก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกที
3: อ๋อ
0: หมดละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค
3: ่นะแค่สีแค่สีผนังก็ช่วย
0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสีเราใช้เป็นสีสเปรย์นี่สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
1: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายของกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
4: สด
1: าอันนี้คืออะไรคะ
4: โต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มูรีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีไม้นะครับเป็นสีไม้สีไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะมีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกันเหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่ง
1: นั่นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆหน่อย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทา

0: แล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล้วได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละหมาดมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้เพลทเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้เพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
2: ใช่คร
0: ับ กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดตึ๊ดแล้วออกมามันจะเป็นยังไงแล้วต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงเป็นแนวบันได
1: สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมพร้อมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อก
0: ันอันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทั้งประจำบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างจะสามารถเดินระมิดจากนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเน
2: ี่ยใช่ๆ
0: จริงนะ
2: จริง
0: ๆเอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้วนะคะ
0: มีที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดี๋ยวเราติดต่อไปจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดไงติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: enjoy
2: อันนี้เปิด
1: เฮ้ยเปิดเออ
2: เป็น
1: ที
2: ่
1: เป็นเขาไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อน

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: ในช่วงหลังๆหลายๆคนเริ่มสอนผ่านออนไลน์กันเยอะการทำเค้กออนไลน์สอนร้องเพลงสอนคณิตศาสตร์สอนภาษาอังกฤษมันก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยค่ะว่าแล้วทำไมเราถึงจะมาสอนการเป็นพิธีกรงานแต่งผ่านทางออนไลน์บ้างไม่ได้สวัสดีค่ะเบลค่ะทันชนกนิพพานนท์อาชีพครูสอนพิธีกรงานแต่งออนไลน์ค่ะพิธีกรมาค่อนข้างนานแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะโพสต์ผลงานตัวเองใน Facebook ส่วนตัวเขาจะได้เห็นว่าใครมีงานแต่งมีอะไรแล้วก็มาให้เราไปเป็นพิธีกรให้หลังจากที่เบลทำวิจัยของปโทที่ MMU อะค่ะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook Community นะคะเบลก็เลยเห็นช่องทางว่าเราควรจะย้ายจาก Facebook ส่วนตัวเนี่ยไปอยู่ใน Facebook Fanpage นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนก็เห็นผลงานของเราเยอะขึ้นนะก็มีคนสอบถามเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้เบลเนี่ยช่วยแบ่งปันประสบการณ์การเป็นพิธีกรงานแต่งหน่อยนะคะคอร์สออนไลน์เนี่ยมันเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยเราสามารถเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมาเรียนทวนซ้ำได้แล้วก็สามารถพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนสอนได้ตลอดค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมาเปิดเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะสำหรับในคอร์สเนี่ยนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยพิธีกรงานแต่งเนี่ยคือใครทำหน้าที่อะไรในงานแต่งนะคะแล้วก็มีแนวทางในการสร้างรายได้ยังไงบ้างนะคะเมื่อไปในงานเนี่ยเราควรจะมีการเรียงลำดับพิธีการต่างๆให้ว่าที่คู่บ่าวสาวลูกค้าของเรายังไงอย่างแรกนะคะเบลจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันก่อนว่าลำดับพิธีการต่างๆในงานเลี้ยงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะรวมไปถึงอันเนี้ยที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะเลยก็คือปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะเจอในงานแต่งค่ะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่เคยไปเจอหน้างานจริงๆมีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรงานแต่งจริงๆถึงจะมาแชร์ได้กว่าจะมาออกมาเป็นแต่ละคลิปที่ใช้สอนนะคะอย่างแรกเลยเบลก็จะมีการวางแผนก่อนค่ะว่าเนื้อหาในคอร์สนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูแต่ละหัวข้อเลยว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีการพูดถึงอะไรเพิ่มเติมมีการอ้างอิงหลักการอะไรเข้ามาไหมนะคะเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทำการถ่ายทำกันเลยเบลก็จะตั้งกล้องไว้นะคะก็ใช้มุมง่ายๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยแหละค่ะถ่ายเสร็จก็นำไปตัดต่อหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีการไลฟ์สดในคอร์สด้วยนะคะก็จะนั่งไลฟ์อยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนมีมือถือนะคะที่สำหรับเอาไว้เล่น Facebook นะคะอันนี้เบลก็ใช้เป็นมือถือแล้วก็อาจจะมีซื้อในส่วนของไมค์เพิ่มนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยจะได้ยินเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีกล้องมิเรอร์เลสอันนี้ที่มีอยู่แล้วเอาไว้ทำคลิปมันจะได้แบบสวยแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นโปรแกรมตัดต่อค่ะที่ใช้ทั้งในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะช่วงแรกๆที่เราทำคอร์สเนี่ยเรายังไม่มีรายได้เข้ามาอันนี้เบลแนะนำเลยนะคะว่าควรจะใช้ประโยชน์จากของรอบตัวที่เรามีให้มากที่สุดก่อนนะอย่างตอนแรกเนี่ยก็เอาหนังสือมากองเป็นชั้นๆเนี่ยแล้วก็วางกองถ่ายอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันสวัสดีค่ะเบลนะคะวันนี้เบลก็จะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะสำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังเตรียมจัดงานแต่งงานที่บ้านอยู่นะคะสำหรับแนวทางในการคิดคอนเทนต์นะคะการเรียนรู้เนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือ active learning กับ passive learning passive learning เนี่ยมันคือการที่เราแบบนั่งฟังอยู่เฉยๆเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอร์สออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเบลก็เลยมาคิดว่าแล้วจะทำยังไงล่ะให้มันปรับไปเป็น active learning ได้คือให้ผู้เรียนเนี่ยมีการทำกิจกรรมทำอะไรสักอย่างร่วมกับผู้สอนนะคะเบลก็จะมีการบ้านมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนทำทุกบทนะคะแล้วเบลจะทำให้มันเหมือนเป็นเกมนิดนึงคนต้องทำเพื่อที่จะไปอาชีพอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าทำการบ้านบทนี้เสร็จเราถึงจะได้มีโอกาสไลฟ์นะคะไลฟ์ในการเป็นพิธีกรทุกคนก็ชอบมากเหมือนกับได้ฝึกจริงแล้วเบลก็มองว่ามันเป็นอันนึงที่มีประสิทธิภาพมากๆในการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะ
2: วันนี้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราจะจุดเทียนร่วมกันเพื่อสื่อความหมายถึงการรวมตัวกันเป็นหนึ่งของพวกเขาทั้งสองคน
1: ในเรื่องของค่าตอบแทนนะคะจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าในเดือนนั้นๆเนี่ยเรามีจำนวนลูกค้าเท่าไหร่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะแต่ละเดือนเนี่ยมีคนแต่งงานไม่เท่ากันมันก็จะอยู่หลักประมาณแบบหลักหมื่นกลางๆอะไรแบบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกค้าแล้วก็นักเรียนค่ะถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมสำหรับการสอนคอร์สออนไลน์แบบนี้อย่างแรกเรามองว่าคุ้มนะคะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเป็นตัวเงินอย่างเดียวแต่ว่าทุกครั้งที่เราสอนออกไปเราจะต้องมีการเตรียมตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องไปอ่านหนังสือไปอะไรเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มไปในตัวด้วยค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเกิดคำถามสงสัยแล้วว่าเรียนจบมหาวิทยาลัย ต้องเรียนหลักสูตรไหนหรอถึงจะมาเป็นพิธีกรงานแต่งหรือว่ามาทำคอร์สออนไลน์อะไรแบบนี้ได้นะคะส่วนสำคัญเลยก็คือกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยแหละค่ะตอนที่เบลเรียนที่มหิดลนะคะก็จะมีกลุ่มรักน้องใช่ไหมคะตอนนั้นเบลก็เป็นประธานกลุ่ม28เป็นประธานกลุ่มตอนที่เขาจัดค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระบวนการในการทำงานนะคะมันทำให้เบลเนี่ยนำมาใช้ในงานนี้ได้จริงเลยโหมันเหมือนกันเลยมันแค่เปลี่ยนเหตุการณ์นิดเดียวจากงานรับน้องมาเป็นงานแต่งงานแต่ว่ากระบวนการในการคิดงานอะไรเนี้ยมันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเบลก็เลยเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปจัดงานแต่งงานให้ลูกค้าได้ด้วยแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เคยทำตอนนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดแบ่งปันให้กับนักเรียนในคอร์สออนไลน์ได้ด้วยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยพูดหน้ากล้องหรือว่าแบบพูดมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังเขินอยู่นะคะเบลก็แนะนำว่าคือต้องทำบ่อยๆนะซ้อมเยอะๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องซ้อมเยอะๆนะคะถ้ายังไม่ชัวร์เนี่ยไปพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกก่อนลองแอคเลยว่าเรากำลังสอนอะไรอยู่นะคะแล้วก็พูดแล้วก็อัดคลิปเยอะๆก่อนที่เราจะเริ่มทำคลิปสอนจริงๆตอนแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเขินตัวเองแต่ถ้าเราทำไปสักระยะหนึ่งเนาะเหมือนที่เขาพูดกันว่า practice make perfect เนี่ยมันจะแบบดีขึ้นในทุกๆวันถ้าเราทำค่ะ

หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

0: พูดว่าวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับมีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
2: เจอเพื่อนเจอเพื่อน
0: น้องชื่ออะไรครับ
3: น้องชื่อกับข้าวครับ
0: น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
0: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาสองตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
3: ยำส้มโอโบราณ
0: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: กินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
3: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
0: ต้องห่อเหมือนเมี่ยงใช่
3: เหมือนเมี่ยงฮะ
0: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
3: ใช่ครับ
0: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานนึงตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
3: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
0: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสื่อมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
3: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
0: นี่
3: นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับ
3: โฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
0: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
3: ้ได้สิครับ
0: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
3: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะนะครับ
0: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
3: ไม่ขมครับ
0: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
3: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
0: ครับผม
3: ส้มโอขาวแตงกวา
0: ชัยนาทนะครับผม
3: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
0: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
3: บดอีกครั้ง
0: บดอีกรอบนึง
3: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
0: ๋ออันนี้น้ำแข็ง
3: กันนิดนึง
0: เรียบร้อย
3: โอเค
0: ออกมาแล้วครับผม
3: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโฮเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
0: จานหนึ่งที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
3: ใช่
0: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะนี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
3: า
0: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
3: ส่วนที่สมคั่วนะครับ
0: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
3: อั ันนี้คือกุ้งฝอยกุ้งฝอย
2: ไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
3: กุ้งฝอยแม่น้ำ
2: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
3: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
2: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
3: น้ำปรุงครับ
2: อันนี้ทำมาจาก
3: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
2: และมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตโหนดแน่นอน
3: น้ำตาลตโหนดห้วยกรดนี่แหละ
2: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
3: น้ำมะขามเปียกด้วยรู้หมดเลย
2: น้ำปลาด้วยไหมครับ
3: น้ำปลานิดนึงครับ
2: น้ำปลานิดนึงนะครับผมโอเค
3: นะสุดท้ายนะครับเพิ่มสองหอมด้วยสองหอมกระเทียม
2: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียวเลย
3: กระเทียมเจียวและหอม
2: เบิ้ลเลยอาหารทั้งสองจานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
3: น
2: ้ำตาลตโหนด
3: ห้วยกด
2: ด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้ามาแล้วล่ะครับผม
4: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
2: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
4: เนื้อนี่แม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
2: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
4: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลย
2: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
4: ใช่ค่ะ
2: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าเอาไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
4: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
4: ไม่ใช่ดมค่ะก็จะเอาแช่ในอุ่นเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำประมาณ10รอบค่ะ
2: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
2: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
4: ไม่ได้
2: อันนี้มันยังไม่อร่อยเพื่อน
4: ยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
2: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าจริงๆกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
4: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอนค่ะ
2: เนี่ยเหรอ
4: ใช่ไปแกงบอนหรือไปบวชเหมือนเผือก
2: เป็นความรู้ใหม่ครับไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอนเนาะบอนมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
2: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
4: ไม่ต้องค่ะ
2: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดแบบนี้
4: นี่น้ำตาลนะคะ
2: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
4: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไร
2: คิดเองเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหสุดยอด
4: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้

0: ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
1: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
0: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาส่งออกนอกหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แปลจากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
1: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดจริงๆ
0: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
1: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
0: ได้สีด้วยค่ะ
1: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
0: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
1: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
0: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี่12กิโล
1: โอ้โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
0: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
1: มันกวนได้12กิโล
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
0: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
1: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่ค
0: ุ
1: ณอันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
1: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
0: ใช่จ้ะ
1: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
0: มะตูมค่ะ
1: แปลกจริงๆสีเขียวครับ
0: ใบเตยค่ะ
1: ใบเตยก็ได้สีอันนี
0: ้อันนี้คือมะนาวค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
0: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
1: ่
0: ะ
1: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
0: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
1: ขอชิมหน่อยอันนี้แปลกคุณผู้ชม
0: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
1: ผมชอบอันนี้นะ
0: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
1: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวกเปรี้ยวตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
0: ใช่
1: กินแล้วตายอันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มาหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
2: โอ้ยอุ้มไม่ไหวนัก
1: ไปนั่งชมวิวกัน

0: โดดเลย
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
1: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
1: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งนึงที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันมั้ย
2: อ๋อคล้ายๆกัน
1: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆก
1: ันแสดงว่ามันเป็นตระกูลเดียวกัน
2: ตระกูลเดียวกัน
1: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงชัยนาทเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันขาวแตงกวา
2: ขาวแตงกวา
1: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดชัยนาทเลย
2: ถูกต้องครับ
1: หมายความว่าพันเนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ชัยนาท
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนชัยนาทท
1: ีเนี้ยอยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนล่ะครับแต่ที่ชัยนาทอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
2: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดชัยนาทเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพระยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
1: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
1: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช
1: ่งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
2: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
1: ิถุนากร

0: ดาหนึ่งครั้ง
1: เป็นส้มนอกฤดู
0: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
1: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
0: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
1: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขอสมก
0: เป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ใช่
0: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
1: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
0: คุณลุงวางแผนไว้ตั้งแต่
1: ผมวางแผน
0: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
1: ใช่
0: นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
1: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
0: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นสวนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกคาต้นใช่ไหม
1: ถูก
0: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
1: ้ของเราไม่ต้องฮะ
0: ไม่ต้อง
1: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
0: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
1: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
0: ้ ออ
1: ร่อยค่อยซื้อไป
0: ชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาส้มโอแล้ว
1: เดี๋ยวหาให้กิน
0: แล้ว
1: กินหาย
0: เอาเลยครับ
1: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
0: ท้องนาหมดเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหอ้าวแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ่ะ
1: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช
0: ้กับหน้าดินทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
0: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
1: เอากิ่งตอนไปเพาะ
0: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
1: โตเร็วกว่า
0: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
1: จะช้า
0: ช้าโตช้า
1: ใช
0: ่หลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
0: ๆขนาดไม่เกี่ยว
1: ขนาดไม่เก
0: ี่
1: ยว
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
1: ่ไม
0: ่ไม่เกี่ยวนะ
1: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
0: ครับ
1: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ
0: ่นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
1: อันนี้เป็นขาวแดงฟ้าแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางเนี่ยคลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
0: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก้านไว้เขาจะต้องตัด
1: ตัดชิดลูกเลย
0: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายๆอาทิตย์ก็ได
1: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
0: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
1: ใช่
0: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
1: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
0: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
1: ใช่
0: และถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอะครับ
1: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงคุณผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมคร
1: ับไม่เกี่ยว
0: ฮะไม่เกี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: แต่นี่น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักหนักถ้าเบาๆมีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
0: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
1: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
0: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มผมเห็นเขาไปขัดแวะอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหม
1: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งลูกมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ย
0: ช้าลง
1: พอช้าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
0: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
1: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
0: เฮ้ยทำไมถูกจังอะ
1: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
0: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
1: ้ราคานี้ครับ
0: คนที่มาซื้อไปขายก็
1: ราคานี้
0: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
1: ครับ
0: บางที่เกือบ200

0: ้อยนะแล้วรวมกำไรที่ไหนอ่ะ
1: คือเราเอาแค่พออยู่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
0: อร่อยยันเปลือกหมาบอก
1: ดูเนื้ออ
0: ันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
0: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูเขาให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาส้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงอาหารที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ซี่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับจะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จุด

0: จริงๆแล้วการอบคือระหว่างที่ไฟหมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฟางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยนุ่มมากอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็น่าจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วย
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั
0: ้
1: น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อร่อยส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังนะเราเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเองนี่ปอกเอาเอง
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้าย
0: แต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: ก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่า
0: เห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่

0: ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่าเราแฮปปี้ม้าแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90 บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านกระอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอย่างเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี

2513นะมีป้าไร่จนเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อย่างเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารจะสัมผัสกับเชื้อด้วยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้จับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศจนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุไซโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดกราฟไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในระหว่างตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกัน

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่บรรจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน้องอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก่อนดิโซเวนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณไฮโดรกราฟิกไฟล์เนี่ยครับปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่หนึ่งหรือว่าในกลุ่มที่สองที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นนะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่า

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลเฉยๆละมันจะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดออกมาก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลอยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นน่ะเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันผลิตสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช้สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดิมกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3 วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นน้องเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิร์ฟดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลเนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทางคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายินนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์

ยเผือกแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคแม่ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ถ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเขาขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไม่ได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ามิ้นถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้นะคะก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้เช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นบวมปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาคือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวอะโบไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับ

รีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น yeah. จะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดีทีมก่อนห้อง

0: ไฟดิพลมกลับบ้านได
1: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ับ
1: เราจะมาพบกันในรายการ Animal Speak นะคะเป็นรายการที่แนะนำความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak วันนี้หมออ้อยบอกว่าจะพาหนูมาดูเรื่องจิ๋วๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: หนูเตรียมของมาได้ค่ะเต้นๆๆหนูพร้อมทำงานแล้ว
0: จริงเหร
1: อเอ้าไหนๆๆๆๆ
0: ไม่เจอหรอกแหมจิ๋วเกินให้น้องคนดีทายก่อนดีกว่าสัตว์จิ๋วที่หมอจะพามาดูเนี่ยมีสี่ขา
1: สี่ขาแมวเหรอ
0: ไม่ใช่
1: เอ้า
0: ใหญ่กว่านั้นนิดนึงบางครั้งก็เป็นอาหารของคนด้วยแต่ตัวนี้เราไม่ใช่เป็นอาหารนะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเราไปดูข้างหน้าเลยดีไหมว่าเป็นตัวอะไร
1: นี่ค่ะ

0: พี่กาย
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
2: ครับ
0: วันนี้ผมหลอกน้องคนดีว่าจะพามาดูสัตว์จิ๋ว
3: เออแล้วนี่คือสัตว์จิ๋วที่หมออ้อยยังพาหนูมาดู
0: ยังยังยัง
1: อันนี้เป็นวัวใหญ่เป็นวัวยุโรปวัวชาโลเล่นะครับเป็นวัวที่มาจากสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสมีแองกัสอเมริกานะครับมาเป็นลูกผสมของไทย
0: ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างวัวต่างประเทศกับวัวไทย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะได้สามารถทนร้อนได้ดีเพราะวัวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วทนร้อนไม่ค่อยได้
1: ใช่ครับ
0: พอผสมวัวไทยเข้าไปปุ๊บ
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นลูกครึ่ง
1: มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัวใหญ
3: ่เป็นที่เป็นวัวแล้วหนูถามหน่อยสิคะทำไมบางตัวที่หนูมองมาเขามันจะตั้งขึ้นแล้วทำไมตัวนี้เขาลง
1: อ๋อจริงๆแล้ววัวเนี่ยครับในโลกนี้จะมี2ประเภทคือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กำเนิดเหมือนเด็กๆแบบนี้สายพันธุ์เขาพ่อเขาไม่มีเขาเกิดมาก็หัวแบบนี้เลยนะครับกับวัวที่มีเขาแล้วทีนี้พอมาผสมกันบางทีก็เลยได้
0: เขาเล็กๆน้อย
1: แบบนี้คือยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่สำหรับลูกเขาเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีเขานะครับแต่มีอีกวิธีนึงที่เราการจัดการฟาร์มก็จะคือจัดการเขาออกตั้งแต่เด็ก
0: ครับบางทีเวลามีเขาเนี่ยเวลาวัวเขาเหมือนกับช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้กัน
1: เพื่อ
0: เอาเขามาชนกันทำให้วัวตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยโดนแทงบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดเขาออกจะได้ไม่มาขุดกัน
1: แต่หลังๆพอเราใช้วิธีที่ใช้สายพันธุ์ไม่มีเขาเราก็ลดงานตัวนี้ไปก็สบายมากขึ้นนะครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยมันมีวัวแบบหลายไซส์มากเลยครับพี่ไก่
1: ใช่ครับของเราทำหลายประเภทมากคือเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างนึงเราก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราจะมีวัวหลายชนิดอยู่ที่นี่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางก่อนที่พี่ทำมาเป็นแบบเนี้ยมันมีวัวแบบต้นทางอยู่ด้วยนะครับลองไปดูตรงนี้กันครับ
0: สมมติเป็นวัวที่มาจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับสายพันธุ์เลือดมาจากต่างประเทศแต่กว่าจะไปสู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากวัวไทยๆเลยก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ใช่ครับพวกนี้เป็นวัวไทยๆนะครับผมแล้วก็เป็นลูกผสมบาหมั่นนะครับลูกผสมบาหมั่นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัวร้อนเหมือนกันแล้วก็เอาแม่วัวพวกไทยๆพวกนี้ใส่ชาโลเล่ฝรั่งเศสเข้าไปหรือใส่แองกัสอเมริกาเข้าไปเราก็จะได้ลูกที่เป็นแบบนู้นขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรมหนึ่งคือแม่โครงสร้างดีไหมครับ2น้ำเชื้อที่ใช้น้ำเชื้อเกรดดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาถ้าน้ำเชื้อพ่อพันธุกรรมดีส่วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งหมดนะครับพันธุกรรมดีแล้วก็แม่โครงสร้างส่งด้วยลูกออกมาก็จะใหญ่บึกเหมือนที่เราเห็นข้างบน
0: เมื่อกี้บอกว่าใช้พ่อนอกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: น้ำเชื้อนอก
1: แช่แข็งมาจากนอก
0: ผสมเทียมเอามาผสมเทียมที่นี
1: ่
0: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์
1: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์มาง่ายมากครับเพราะว่าแม่พันธุ์ทั้งฝูงเนี่ยเราจะให้ท้องพ่อไหนบ้างก็ได้นะครับทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็คเกอร์ของเราซึ่งตอนเด็กรุ่นเนี่ยเขาสัตวแพทย์เขาผ่าตัดเบี่ยงเบนลึงให้นะครับก็จะมีลึงอยู่ด้านข้างตัวเอาไว้เช็คสัตว
0: ์สำหรับการเบนลึงนั้นก็คือการที่เราผ่าตัดเบี่ยงเบนอวัยวะเพศของตัวผู้ให้ไปอยู่ด้านข้างของลำตัวแทนเพื่อไม่ให้วัวตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยทำการผสมพันธุ์กับตัวเมียจนติดลูกได้ประโยชน์ของการเบนลึงก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวเมียตัวไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์เพราะตัวผู้ที่เราเบนลึงไว้จะเป็นผู้ส่งสัญญาณบอกเรามาทำให้การผสมเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับดูรีวิวตัวนี้สิมันมีเชือกที่จมูกด้วยเห็นมั้ยเอา
3: น่าจะค่ะเป็นวัวไถนาหรือเปล่า
0: วัวไถนาใช่อันนี้เขาเรียกว่าสันตะไพ
1: สันตะไพครับ
0: คือเขาจะมีการเหมือนกระเจาะรูจมูกข้างในอ่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วก็คล้องมาเวลาจะพาวัวไปไหนเขาก็ดึงจูงไปคือลากจูงวัวเขาจะเชื่องไม่ดิ้นไม่อะไรเลย
3: เพราะมันอยู่ที่จมูก
0: มันอยู่ที่จมูกเวลาเขาดึงเนี่ยมันจะเจ็บ
1: แล้วเขาเจ็บ
0: เขาเจ็บเขาก็เลยไม่ดิ้นไม่อะไรแต่สังเกตวัวที่นี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียว
1: ครับผมถ้าเป็นวัวที่มาจากที่อื่นคือซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีรอยสันตะไพอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเราก็จะตัดทิ้งแต่ว่าลูกวัวส่วนใหญ่ที่เกิดบ้านเราพันธุกรรมเนี่ยมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะคัดเรื่องความเชื่องมาก่อนแล้ววัวที่นี่จะค่อนข้างเชื่องเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่ใช้สันตะไพเลย
0: วัวมีคลิปตรงติ่งหูด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเจาะหูด้วยเขาทำก็คือว่าเอาไว้รู้ว่าวัวตัวไหนชื่ออะไรแม่ตัวนั้นชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่คือเป็นข้อมูลให้เราก็เหมือนกับบัตรประชาชนวัว
1: ใช่ครับ
3: แล้วทำไมบางตัวไม่มีอะคะ
1: ก็ของเราเนี่ยจริงๆพอมาอยู่ที่เราเนี่ยเราทำ เบอร์ร้อนถ้าเกิดที่นี่นะครับมีฮอตแบนดิ้งก็มี
3: เบอร์ร้อนก็คือจะเอาเหล็ก
1: ตัวเลขข้างๆเป็นการจัดการฟาร์มอย่างนึงถามว่าจำเป็นไหมก็ในการจัดการฝูงวัวเยอะๆเนี่ยวัวอยู่ในทุ่งเนี่ยการสื่อสารที่คุยกันแล้วเข้าใจไม่ผิดพลาดฉีดยาไม่ผิดตัวรักษาไม่ผิดตัวเนี่ยก็ต้องมีฮอตแบนดิ้งตรงนี
0: ้หมอว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานละสำหรับวัวที่เราพามาดูคราวนี้หมอจะพาน้องคนดีไปดูสัตว์จิ๋วละ
3: อย่าบอกนะคะว่าจะพาหนูไปดูวัวจิ๋ว
0: ใช่ไหมครับพี่ไก
3: ่มีด้วยเหรอ
0: มีพี่ไก่ให้พี่ไก่พาไปดูดีกว่าไปอันนี้เป็นวัวอะไรครับ
1: อันนี้เป็นวัวจิ๋วรุ่นแรกของเราครับเป็นซีรีส์แรกนะครับ
0: ผมนึกว่าลูกวัว
1: เป็นแม่พันธุ์แล้วครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับแต่เป็นซีรีส์แรกก็เลยเป็นสีดำบางตัวก็3ขวบ
0: วัวแคระหรือว่าวัวจิ๋วที่พี่ไก่บอกก็คือว่าก็คือพวกนี้แหละ
1: ครับแต่อันนี้ทำมาสักพักแล้วยังไม่แปลก
0: ยังไม่แปลก
1: ครับมีแปลกกว่านี้
0: อ๋อมีแปลกนี่ฮะ
1: ครับ
3: งั้นไปดูกันค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่
3: เฮ้ยหน้าแพนด้าหน้าแพนด้าน
1: ี่นะครับวัวแพนด้านะแพนด้าน
0: ะครับ
1: แต่ของพี่เนี่ยฝึกไว้เพื่อเชื่องเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมวัวเหมือนวัวใหญ่ข้างนอกคงไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่พาน้องคนดีเข้าไปเล่นกับเขาข้างในเลย
0: เฮ้ยพี่เข้าไปเล่นด้วยอ่ะนี่จะเป็นวัวจิ๋ว
1: ใช่ครับเป็นซีรีส์2ของเราที่เป็นแม่แพนด้าวัวจิ๋วดงประดู่ที่เราจิ๋วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัวแคระถ้าแคระเนี่ยคือมาจากดอฟปุ๊บมันก็เหมือนคนพิการ
0: แคระ
1: นะครับแต่ที่เราเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเล็กโดยสายพันธุ์มินิเจอร์เขาเป็นพันธุ์ที่คัดมาเพื่อเล็กจริงๆแล้วส่วนที่คำว่าเป็นดงประดู่เนี่ยเราก็ใช้หลักการการตั้งชื่อสายพันธุ์วัวที่พัฒนากำแพงแสนก็ตั้งชื่อกำแพงแสนพัฒนาที่ตากที่กระบินก็ตั้งชื่อพันธุ์กระบินพันธุ์ตากนะครับแต่ของเราทำที่ดงประดู่ฟาร์มแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เราทำแบบนี้เป็นวัวชุดแรกของเมืองไทยจริงๆที่เป็นมินิเจอร์สำหรับท่องเที่ยวน้องคนดีลองป้อนไหมครับ
0: ป้อนอาหารลิ้นเขายาวมากเลยนะพวกนี้เนี่ย
1: มาเร็ว
0: โดนลิ้นไหม
3: ลิ้นจักรจี้มากเลย
0: ลิ้นจักรจี้เขาชอบกินอ
1: ันนี้เราฝึกแล้วครับฝึกจูงด้วยเดินพาเดินเล่นได้นะครับป้อนอาหารได้กอดเล่นถ่ายรูปได
3: ้แล้ววัวมันเป็นหวัดได้ไหมคะ
1: ได้สิคะในโรคประจำที่เราเจอในวัวเนี่ยก็อาจจะมีไม่สบายเป็นหวัดปอดบวมโดยเฉพาะในลูกวัวเล็กๆเกิดใหม่นะครับที่มาเจอจังหวะที่เกิดมาแล้วฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็อาจจะป่วยถึงขั้นปอดบวมแล้วก็ตายได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่เลือกไม่ผสมในช่วงที่เรานับย้อนหลัง9เดือน
0: 9เดือนขึ้นไปจะให้คลอดช่วงไหนครับ
1: ตลอดปียกเว้นเดือนสิงหากันยา
0: อ๋อโอเค
1: ครับที่นี่ฝนหนักสิงหากันยาเราก็จะเว้นช่วง2เดือนนี้นะครับแต่ในแง่ของการเลี้ยงดูทั่วไปถามบอกป่วยบ่อยมั้ยจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยน้อยมาก
0: ไม่ค่อยเจอโรคภัยไข้เจ็บพูดง่าย
1: ไม่ค่อยเจอ
0: เพราะว่าเลี้ยงดีอากาศดีอาหารก็ถึง
1: เหมือนที่สัตวแพทย์ทั่วไปรู้กันว่าจัดการไม่ให้ป่วยจะดีกว่าป่วยแล้วมารักษา
0: ใช่ครับ
1: ที่นี่ดูแลแล้วสุขภาพดีก็ไม่ต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกตัวที่เนี่ยบอกตามตัววัวที่เกิดที่บ้านผมทุกตัวเกิดจากการผสมเทียม
0: ครับ
1: ก็มีการเช็คสัตว์มีการผสมล้วงตรวจท้องทำเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากวันธรรมดาทำงานอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาถ้าฉุกเฉินแถวนี้ก็ให้หมอผสมเทียมของวัวนมแถวนี้มีเยอะเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให
3: ้วันนี้มีล้วงตรวจไหมคะ
1: มีล้วงตรวจไหมคุณหมอล้วงตรวจไหมครับเดี๋ยวล้วงตรวจเรามีวัวที่จะต้องตรวจท้องก็มีนะครับ
0: หมอลองล้วงดูซิว่าท้องหรือเปล่า
3: หนูส่งให้หมออ้อยเลยค่ะ
0: โอเคส่วนใหญ่เราก็จะล้วงตรวจดูว่าท้องหรือไม่ท้องเป็นหลักครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก็สามารถพอบอกได้คร่าวหรือบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอัลตราซาวด์ยิ่งแม่นมากเลย
1: ชัดเจนเลย
0: ว่าท้องไม่ท้อง
1: จะเห็นตัวอ่อนเลยอยู่ข้างในนะครับ
0: ตอนนี้เวลาล้วงเขาจะรู้สึกเจ็บบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการผูกไว้หรือบางครั้งเขาอาจจะเตะเราได้ก็ต้องมัดขาไว้ด้วยกันไม่ให้เขาเตะเราหมอไม่เคยล้วงวัวจิ๋วปกติแล้วตอนเราเรียนเนี่ยสัตวแพทย์จะมีการเรียนล้วงตัววัว
1: จะยืนระดับนี้เลย
0: วัวธรรมดาล้วงนี้สบายมากตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องย่อนิดนึง
3: นั่น
0: ต้องระวังนิดนึง
3: ถ้างั้นต้องอยู่ห่างๆแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้องควรจะอยู่ห่างนิดนึงนะคะความรู้สึกก็คือจะค่อนข้างฟิตกว่าวัวธรรมดานิดนึงนะฮะ
2: แน่นมากฮะอันนี้เข้าไปนิดเดียวเองฮะก็ถึงละ
3: มันจะเจ็บไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะ
2: โอเคคราวนี้สัมผัสเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปสัมผัสถึงตัวน่าจะเป็นรังไข่ของเขานะฮะผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะผสมได้แล้วล่ะครับนี่ไม่เคยผสมอะไรมาเลยใช่ไหมฮะ
1: ยังครับเป็นสาว
2: เป็นสาวใช่ไหม
1: ครับขวบกว่า
2: ๆน่าจะผสมได้ก็คือถ้าเหนียวนามเป็นสัตว์ปุ๊บก็คิดว่าผสมได้เลยจะได้มีชุดซีรีส์3อ่ะฮะ
1: ซีรีส์3
2: ออกมา
1: ใช่ครับ
2: ก็เมื่อกี้ก็หมอล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นลูกเรียบร้อยแล้วเห็นแม่เรียบร้อยแล้วขาดพ่อวัวหมอจะพาน้องคดีไปดูพ่อวัว
3: เดี๋ยวแต่พี่ไก่เพิ่งบอกไปเองนะว่าที่นี่ไม่ใช่พ่อวัวแต่ใช้น้ำเชื้อ
2: ไปดูพ่อวัวดีกว่าพ่อวัวอิมพอร์ตใช่ไหมเราอิมพอร์ตพ่อวัวใช่ไหม
1: จากนอกไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้าน
3: พี่ไก่นี่เลี้ยงวัวบนบ้านเลยเหรอคะแล้วไหนพ่อวัวคะไหนอะวัวไหนฮะ
2: ไหนอะพี่ไก่เฉลยน้องดีกว่าเฉลยน้องคนนี้ดีกว่านี่หมอเฉลยดีกว่า
1: พ่อวัวทั้งหมดอยู่ในถังเนี่ยค่ะ
2: อิมพอร์ตในถังเฉลยดีกว่านะครับพี่ไก
1: ่น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อวัวทั้งหมดจากเมืองนอกนะครับพ่อวัวกี่ตัวก็แล้วแต่ทำน้ำเชื้อแช่แข็งใส่หลอดเล็กๆแบบนี้นะครับและแช่แข็งในน้ำยาลิควิดไนโตรเจนนะครับก็มีความเย็นเหมือนตู้เย็นแต่ว่าเย็นมากเย็นตู้เย็นลบเท่าไหร่ลบ0องศาเป็นน้ำแข็งอันนี้ลบ196
3: มันเย็นยังไง
2: มัน
1: เย็นมากเย็นมากเนี่ยนะครับ
2: นี่ดูสิ
1: เห็นไหม
2: ใหญ่เข้าไปเล่นใกล้นะพวกนี้อันตรายจริงนะเพราะว่าคือถ้าเราเอามือเข้าไปเนี่ย
1: มากไม่
2: เอามือเข้าไปเนี่ยดึงมานี่เคาะปึ๊กมือแตกเลยอ่ะ
1: จะมีที่เก็บเป็นแรกอยู่แล้วก็มีกระบอกเก็บใช่ครับ
3: เป็นน้ำแข็ง
1: ก็จะมีชั้นเก็บอยู่มีน้ำเชื้ออยู่เป็นหลอดๆๆเต็มไปหมดในนี้เก็บไว้เยอะมากครับมูลค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวเพราะสะสมมานานนะครับ
2: พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นะเราแช่แข็งเนี่ยเก็บได้30ปี50ปี
1: ตราบใดที่เติมลิควิดไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้เสียหายน้ำเชื้อก็จะคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยครับต่อให้พ่อวัวตัวเนี้ยตายไปกี่สิบปีแล้วก็แล้วแต่ถ้าน้ำเชื้อยังอยู่ในนี้มันก็ยังอยู่อีกนานแสนนานก็ยังเอามาทำละลายแล้วก็ผสมกับแม่วัวเราได
3: ้ที่พี่ไก่บอกว่าละลายนี่คือต้องละลายแบบไหนคะ
1: ก็พอมันแช่แข็งอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการทำละลายด้วยการแช่น้ำอุ่น37องศาเท่าอุณหภูมิร่างกายนะครับพอทำละลายแล้ว30วินาทีเขาก็จะใส่ไว้ในปืนผสมเทียมนะครับแล้วก็ไปฉีดในแม่วัวที่พร้อมที่จะผสมแต่ว่าต้องผ่านหน้าที่ของตัวเบนลึงที่จับสัตว์ให้เราก่อนว่าชั่วโมงไหนควรจะเป็นชั่วโมงที่ผสมเราก็จะมาทำละลายและไปผสม
3: เบลึงนี่ใช่ตัวที
2: ่ตัวผู้เมื่อกี้
3: คุณหมอบอกว่าเขาไปผ่าให้เอาอวัยวะเพศอะไปไว้ข้างๆ
2: ใช่ไหมคะ
3: เพื่อเวลาที่ขึ้นครอบตัวเมียจะได้ไม่ติดและจะได้รู้ว่า
1: ตัวไหนเป็นสัตว์
3: ตัวนี้ตัวไหนเป็นสัตว์ที่พร้อมจะผสมพันธ
1: ุ์
3: แล้ว
1: เก่งมาก
2: นี่
3: โอ้แล้วอย่างนี้เราจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ทุกวันได้ไหมคะแล้วมันจะได้มีพ่อพันธุ์ทั่วโลก
2: คือถามว่ารีดเก็บทุกวันได้ไหมจริงๆมันรีดได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยน้ำเชื้อจะไม่เข้มข้นจะทำให้ผสมติดยากแทนที่จะเป็นข้อดีอ้าวกลายเป็นข้อเสียการที่เราจะทำให้ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยก็ยากละการที่เอาน้ำเชื้อที่ไม่มีคุณภาพมาผสมอีก
1: ก็จะไม่ติด
2: จะไม่ติด
1: เราก็จะมีปัญหามากว่าเอ๊ะหมอผสมผิดเวลาหรือทำละลายน้ำเชื้ออุณหภูมิไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกคนทั่วโลกจะมั่นใจได้ก็คือในหนึ่งหลอดเนี่ยการที่คุณหมอเขาจะทำใส่น้ำเชื้อเข้าไปมาตรฐานเฉลี่ยก็จะอยู่ที่30ล้านตัว
2: ครับ
1: นะครับที่จะใส่ให้ในนี
2: ้30ล้านตัว
1: แต่เราใช้ตัวเดียวที่วิ่งไปผสมกับไข่
3: เมื่อกี้นี้พี่ไก่พูดว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่าเรื่องของยีนนะคะแล้วเราจะแยกไงว่ายีนเด่นยีนด้อยจะแยกไงอะคะ
2: อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังง่ายๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่างเดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดู
0: วันนี้หมออ้อยจะมาอธิบายการคัดเลือกพันธุกรรมวัวจิ๋วโดยใช้กฎของเมนเดลแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับหมออ้อยจะสมมุติให้สีเขียวแทนวัวปกติสีส้มแทนวัวจิ๋วคราวนี้หากเรานำวัวพันธุกรรมสีเขียวมาผสมกับวัวพันธุกรรมสีส้มเราจะได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียว2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะได้วัวที่มีพันธุกรรมสีเขียวอย่างเดียว1ตัวมีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวรวมกัน2ตัวและมีพันธุกรรมสีส้มอย่างเดียวอีก1ตัวนี้ถ้าเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มนะครับมาผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะได้วัวจิ๋วที่มีแต่พันธุกรรมสีส้มแบบคงที่ในที่สุดเลยล่ะครับคราวนี้ก็จิ๋วมากแล้วเหลือแค่อีกนิดนึงก็จะ
2: จิ๋วสมบูรณ์นี่ก็เป็นการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆที่เราสามารถคัดเลือกได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ออกมาแล้วจะเป็นจิ๋วนะอาจจะเป็นตัวปกติบ้างก็ได้แต่มียีนซ่อนเลนส์หรืออาจจะเป็นตัวที่จิ๋วเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมพันธุ์ไปถึงระดับนึงเนี่ยเลือดเขาจะเริ่มนิ่งคือทุกตัวออกมาต้องจิ๋วหมด
1: อ
2: ันนั้นคือการผสมถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จละ
1: ที่คุยกันเรื่องมินิเจอร์จิ๋วๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์อีกชนิดนึงในฟาร์มอยากให้ไปเห็นเหมือนกันในความที่เป็นจิ๋วเล็กๆของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยอยากให้ไปเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่ามาครับมีอะไรจะให้ดู
3: หมูจิ๋ว
1: นู่นเห็นไหม
2: โอ้เพียบเลย
1: เข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับหมูจิ๋วที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่ที่อยากให้เห็นก็คือแม่เขา
3: อัน
1: นี่คือแม่เขา
3: แม่เขาเป็นบิ๊กไซส์หรือเปล่าคะ
1: ตัวนี้อาจจะดูบิ๊กไซส์นิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆ เขากินอาหารขุ่นเยอะมากอยู่สำหรับคนที่เลี้ยงแต่ว่าคือเรียกว่าเลี้ยงจนใหญ่เกินมาตรฐานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายพันธุกรรมอันนี้ก็คือมินิเจอร์เหมือนกันเป็นหมูเล็กนะครับของตัวนี้ประมาณ50แต่ตัวนี้โอเวอร์ไซส์ก็อาจประมาณ50กว่าโล60โล
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นไมโครทีคัพนอก
2: ครับ
1: จะประมาณ20ถึง25กิโล
2: ครับ
1: ก็น้องๆ นี่แหละครับประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเล็กแค่นี้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดที่สำคัญถ้าสายพันธุ์เวียดนามิสพอตเบลลี
2: ่
1: นะครับโตประมาณ 5-60 โลแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวถ้าไปเจอลูกผสมผสมหมูป่าผสมจินหัวผสมเหมยซาน
2: หมูภูเขา
1: ใช่ครับหมูภูเขาก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากเพราะเป็นมินิเจอร์เหมือนกันที่ดำล้วนจินหัวก็ประมาณ200โลหรือถ้าไปเจอเปียแตงหมูฟาร์ม300กว่าโลอัพ
2: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นหมูที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเราก็จะมีคำถามโดนโทรมาถามบ่อยมากเลี้ยงไปแล้วทำไมตัวมันใหญ่ หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามีสนะครับบอกตามตรงเลยว่าต่อให้เล็กสุดที่เราเจอแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าลายผิดเพี้ยนไปจากแบบนี
2: ้
1: ก็มีสิทธิ์เป็นลูกผสมแล้ว
2: ก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระแสหมูจิ๋วรอบนึงแต่เขาเอาหมูป่ามาขายมาขายเป็นลูกหมูจิ๋วซึ่งลายมันจะสวยงามแล้วคนซื้อมาเลี้ยงเยอะมากช่วงนั้นฮะเป็นอยู่ช่วง
1: โตขึ้นและดำสนิท
2: ครับ คือลายมันน่ารักมากฮะลายลูกหมูป่าน่ารักฮะ
1: แต่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเกิดจากกระแสที่ดาราฮอลลีวูดเขาไปเลี้ยงเล่น
2: ใช่ครับอ
1: าจจะเกิดกระแสกัน
2: อุ้มเล่นแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ทีนี้คนไทยก็เหมือนกันคนไทยมาเล่นกันแล้วก็คิดว่ามันน่ารักคิดว่ามันเล็กจริง
2: ครับ
1: อุ้มขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วโตแล้วไม่เล็กนะเล็กประมาณนี้คุณต้องทำใจรับให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ทำสัตว์มาเนี่ยครับบอกเลยว่าพบว่าหมูเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรเชื่องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอึฉี่เป็นที่เป็นทาง
2: จริงๆหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าหมูเนี่ยสกปรกเพราะเรานึกภาพในฟาร์มที่เป็นหมูกินอ่ะก็จะเลี้ยงแบบในคอกแล้วก็กลิ้งเกลือกสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
1: ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้บ่อยๆก็จะตัวชมพูเนียนเลยนะครับ
2: น่ารักไหมหมูไม่เคยจับหมูใกล้ๆใช่ไหม
3: ไม่เคยค่ะ
2: ร้องร้องร้อง
1: ปกติหมูจะไม่ชอบให้อุ้ม
2: ครับ
1: แต่ว่าหมูของเรานะครับเราจะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยอายุช่วงเดือนนึงเนี่ยเราจะเริ่มฝึกเขา
2: ครับ
1: ฝึกให้เข้ามาหาคนให้มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนการฝึกสัตว์ทั่วไปของนกประดู่เรานั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงได้ระดับนึงเรียกมาหาเรียกมาคุ้นเคยได
2: ้ที่เห็นมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำหลายอย่าง
1: หลายอย่างครับเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์มา10กว่าปีนี่ทำหลายอย่างมากวัวเนื้อวัวนมแล้วก็มาเลี้ยงแพะแกะนะครับแล้วก็มาหมูจิ๋ววัวจิ๋วพัฒนาสายพันธุ์มาเยอะมาก
2: อย่างวัวเนี่ยพี่ไก่ตั้งใจว่าจะมาเป็นวัวนมฮะ
1: วัวนมคือคิดแบบคนเมืองไม่รู้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงวัวนมดีกว่ารีดนมไม่ต้องไปฆ่ามันพอเข้ามาสัมผัสปุ๊บพอเราเริ่มทำวัวนมเนี่ยครับเราพบเลยว่าวัวนมจริงๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงมาปุ๊บได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้แน่นอนวัวหัน
2: สเต็ก
1: ใช่แล้วก็วัวนมตัวเมียที่โตแล้วให้ผลผลิตไม่ดีก็ต้องส่งไปมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเป็นระบบฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงวัวนมเพื่อไม่ฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่เพราะตอนหลังเราเริ่มจับแนวทางวัวเนื้อถ้าใช้พันธุกรรมดีๆใช้ฝรั่งเศสใช้อเมริกาออกมาแล้วสวยๆดีๆเกือบทุกตัว ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะฉะนั้นออกจากบ้านเราเนี่ยรอดแน่ราคานี้ซื้อไปเขาไม่ได้เชือดแน่เข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สบายใจระดับหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนื่องจากปากช่องมันเป็นเมืองท่องเที่ยวพอทำแพะแกะไประยะหนึ่งก็จากการขายสายพันธุ์แบบนั้นเหมือนกันเพื่อให้เขารอดก็พยายามทำตัวดีๆหล่อๆขึ้นมานะครับขายเข้ารีสอร์ทขายเข้ากรุงเทพก็ได้ระดับหนึ่ง
2: คนที่คิดว่าจะเอาสัตว์ปศุสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากจนผมเห็นพี่ไก่เนี่ยแหละ
1: มีในเมืองนอกมี
2: ในเมืองนอกในเมืองนอกเขาทำกัน
1: แต่จุดหนึ่งที่เราปรับตัวเนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อ AEC เปิดเมืองไทยจุดเด่นที่จะได้เนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัตว์ท่องเที่ยวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วโดยฝีมือคนไทยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทนทานกว่าราคาไม่แพงเหมือนของนอก
2: จากการที่เราเคยกินหมูเราเมื่อมาเลี้ยงหมูแทน
1: ก็อาจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงอ
2: าจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงแทน
1: ใช่ครับ
2: ก็บางทีก็ทำให้คนเราเหมือนกับได้คิดมากขึ้นนะว่าการที่เราจะกินหมูอาจจะกินน้อยลงบ้าง
1: มุมมองเปลี่ยนไป
2: มุมมองเปลี่ยนไป
1: ที่มองหมูก็จะเปลี่ยนไป
2: เป็นยังไงบ้างครับน้องคนดีที่เราได้เห็นหมูจิ๋วว
3: ัวจิ๋ว
2: เป็นไงบ้าง
3: ก็รู้สึกเลยค่ะว่าพอกลับไปหนูจะกินเนื้อหมูให้น้อยลง
2: อ๋อวันน้องคนดีเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของหมูก็มีหมูเป็นสัตว์เลี้ยงน้องคนดีก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นที่นี่วัวจิ๋วน้องคนนี้ก็เคยได้กินนมวัวเม
3: ื่อ
2: เคยเห็นวัวจิ๋วเป็นยังไงพอเราได้สัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขาม
3: ุ
2: มมองในการที่เรามองต่อสัตว์ปศุสัตว์ก็เปลี่ยนไปส
3: ั
2: ตว์ปศุสัตว์ก็สามารถเป็นเพื่อนเลี้ยงได้
1: ใช่คร
2: ับนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหมูจิ๋วแล้วก็วัวจิ๋วรวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่พี่ไก่เลี้ยงไว้ให้เราได้มองเห็นในที่นี่ด้วยฮะ
3: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยยังไม่หมดลงค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนูกับหมออ้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์อะไรค่ะ
2: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี Animals

0: บ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจัน
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทํานานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็น
0: จิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1 หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
1: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันเราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

0: สวัสดีครับผมโค้ชเอ็กครับ
1: ค่ะพี่ปูนนะคะ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับแต่ว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณปูนครับเราจะเน้นในเรื่องของโยคะของความแข็งแรงนะครับวันนี้สายสตรองอย่างคุณปูนมาหา ก็ต้องแข็งแรงแหละ ก็เป็นพาร์ทของคอมัสเซิลครับก็คอมัสเซิลเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางนั่นแหละกล้ามเนื้อแกนกลางเนี่ยครับจะมีส่วนสำคัญมากเลยครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแต่ไม่ว่าจะเป็นโยคะจะสำคัญมากเรื่องของโยคะระดับแอดวานซ์จำเป็นที่จะต้องแบบอาศัยความแข็งแรงของลำตัวเยอะเลยเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกับคอมัสเซิลครับรวมถึงนักวิ่งนักกีฬาต่างๆก็ต้องมีกล้ามเนื้อแกนกลางที่แข็งแรงครับอาจจะเป็นมัดลึกๆที่อยู่ข้างในบางคนเรียกซิกแพคแต่มันจะมีมัดลึกๆอยู่ข้างในครับมีหลายมัดมากเลยบางคนพอกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงก็อาจจะปวดหลังได้แต่พอกล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงเนี่ยจะทำให้แบบบางคนก็ลดอาการปวดหลังได้อย่างสายใช่ครับอย่างสายคุณปูนเนี่ยก็แบบสายสตรองก็เวลาเล่นโยคะเล่นเวทก็ต้องฝึกแกนกลางลำตัวครับก็จะทำท่ายากๆหรือแบบสุขภาพดีได้
1: แทบจะเป็นหัวใจหลักเลยนะคะ
0: ใช่ครับหัวใจหลักของการออกกำลังกายของโยคะเลยนั่นคือคอมัสเซิลเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับว่าคอมัสเซิลที่เราฝึกเป็นยังไงบ้างครับคุณปู่พร้อมนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านก็จะไปพร้อมกับเราได้เลยนะครับเน้นไปที่แกนกลางเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปช่วงพีคๆเนี่ยเราจะไปวอร์มร่างกายกันก่อนที่จะไปฝึกในรูปแบบแกนกลางต่างๆขอเดี๋ยวจะไปช้าๆนะครับให้ผู้ชมทางบ้านเตรียมตัวแล้วทำตามได้เลยครับถ้าไม่สามารถทำท่ายากๆได้มันจะเรียกว่าออปชันนะครับก็ค่อยๆทำในจุดที่ร่างกายเราทำได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันนะครับคุณปูนเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการวอร์มที่ฝ่ามือกันก่อนเลยนำสองมือครับมาประกบกันไว้ที่กลางอกเลยเดี๋ยวเราวอร์มไปด้วยกันนะครับจากนั้นให้เราประสานนิ้วมือไปข้างหน้าก่อนแล้วผลักไปข้างหน้าคุณปูนเหยียดไปให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับพอเรารู้สึกตึงละเรารู้สึกตึงแล้วเราเคลื่อนแขนของเราให้อยู่เหนือศีรษะไว้ก่อนตอนนี้เรายืดข้อมือหัวไหล่อันนี้เมื่อเรายืดขึ้นค่อยๆดึงไปข้างหลังพร้อมกันนะครับพอเราเหยียดจนรู้สึกตึงแขนตึงไหล่จากนั้นให้เรากดคางไปข้างหน้าครับให้รู้สึกตึงไหล่ไว้แล้วกดคางไปด้านหน้ารู้สึกหัวไหล่ครับแล้วก็ยืดก่อนหน้าจากนั้นค่อยๆถอยตัวกลับมองไปข้างหน้าครับคุณปูนหายใจเข้าทีนี้เพิ่มท่าให้เอียงตัวออกไปด้านขวามือคุณปูนก่อนครับเราเอียงออกไปเน้นลำตัวด้านข้างหายใจเข้าออกเดี๋ยวจะโฟลไปตลอดเลยนะครับคุณปูนหายใจเข้าคืนกลับมาครับหายใจออกครับทำสลับซ้ายมือก่อนเน้นลำตัวด้านข้างครับหายใจเข้าออกปกติเราเน้นยืดเหยียดก่อนจากนั้นค่อยๆคืนกลับไปครับหายใจเข้ากดสะโพกไว้นิ่งๆแล้วเอียงออกไปข้างๆครับหายใจออกโฟกัสที่การยืดลำตัวด้านข้างก่อนนะครับรู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกปกติไว้ขึ้นกลับมาครับคุณมูลหายใจเข้ารอบนี้ค่อยๆปล่อยมือทั้งสองข้างรอบนี้เอามือไปจับกันด้านหลังเลยประสานกันให้แน่นครับแล้วเหยียดแขนไปข้างหลังเลยจังหวะที่เหยียดแขนไหล่ข้างหน้าเราเหมือนเรารู้สึกยืดที่ไหล่ยืดที่อกเหยียดจนคุณปูนรู้สึกตึงนะครับท่านชมรู้สึกตึงแล้วเงยหน้ามองไปข้างหน้ารู้สึกยืดคอยืดไหล่จากตรงนี้เอาเพิ่มท่าเข้าไปค่อยๆมองไปที่พื้นครับแล้วค่อยเพิ่มท่าเข้าไปก้มไปข้างหน้าหน้าผากไปถึงพื้นไปเลยก็ได้แล้วเราก็ผลักแขนของเราให้สูงขึ้นมารู้สึกโฟกัสไปที่การยืดหัวไหล่ก่อนนะครับเรารู้สึกตึงเราขยับเป็นการวอร์มไปด้วยกันพร้อมกันได้เลยยกตัวขึ้นครับคุณปูนจากนั้นปล่อยแขนออก

แขนสองข้างเรายกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งหายใจเข้าคุณปุ้นทวิตตัวไปด้านขวามือก่อนครับบิดกระดูกสันหลังมือไปจับที่เข่าแล้วมือขวาเลื่อนไปด้านหลังเราก็ทวิตจนสุดได้เลยโอเคหายใจเข้าและหายใจออกครับคุณปุ้นให้ตึงไหล่รู้สึกบิดลำตัวนะครับเราขยับให้เรารู้สึกสบายคุณปุ้นสลับครับยกแขนขึ้นหายใจเข้าอีกครั้งนึงครับทวิตมาข้างนี้ครับหายใจออกโฟกัสไหล่ลำตัวให้ตึงนะครับท่านผู้ชมก็บิดเท่าที่เราบิดได้นะครับเท่าที่เราทำได้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นพยายามหายใจให้ปกติไว้โอเคคุณปูนมองกลับไปครับรอบนี้ประสานมือขึ้นใหม่ครับคุณปูนเหยียดขึ้นไปเช็คฝ่ามือเราอีกรอบเช็คแขนเช็คไหล่ดันไปข้างหลังจนเราตึงครับกดคางมองที่พื้นเลยเช็คไหล่เราอีกรอบโอเคน่าจะพร้อมละคุณปูนค่อยๆวางมือครับตามคุณปูนไปข้างหน้าเลยไปเซตท่าออฟโฟครับค่อยๆถอยขึ้นไปอันนี้เราเหมือนเตรียมท่าคลานของเราไว้ก่อนนะมือให้อยู่ใต้ไหล่ก่อนจุดสำคัญคือโฟกัสกลางนิ้วมือออกเยอะๆเลยแล้วกดฝ่ามือแน่นๆครับเน้นความแข็งแรงของไหล่ให้รู้สึกมั่นคงก่อนเมื่อเรามั่นคงเสร็จแล้วอาจจะงอข้อศอกเล็กน้อยครับให้รู้สึกแขนแข็งแรงไว้เลยเมื่อแขนแข็งแรงเสร็จแล้วครับโอเคเมื่อเราตั้งหลักได้ขากว้างประมาณสะโพกคุณปูนได้นะครับเราเซตท่าได้ละเช็คมือแน่นๆเอาสบายเราเมื่อเราได้แบบนี้โอเคคุณปุณเงยหน้ามองขึ้นครับคาวโพสแคทโพสของเราหายใจเข้าเงยหน้ามองสลับกับม้วนก้นกบโกงหลังแคทโพสเราครับกระดูกสันหลังค่อยๆยืดคอบ่าไหล่ค่อยๆได้เหยียดคุณปุณเราจะทำ3รอบนะครับท่านผู้ชมตามคุณปุณได้เลยหายใจเข้าอกยืดขยายดันให้รู้สึกตึงเลยโอเคครับเยี่ยมหายใจออกครับนี่คือรอบที่2อีก1ครั้งหายใจเข้าครับรอบสุดท้ายนะครับหายใจออกครับจังหวะที่ม้วนเราเริ่มโฟกัสกันครับจุดแรกให้เราเหมือนดันสะดือเข้าไปแล้วก็ม้วนให้รู้สึกเหมือนท้องเริ่มรู้สึกเหมือนเราสูบหน้าท้องเข้าไปแล้วเริ่มรู้สึกเน้นไปที่แกนกลางให้เรารู้สึกแน่นๆหน่อยเช็คจากการรู้สึกเราเกร็งนิดนึงครับมันรู้สึกว่าได้กล้ามเนื้อบริเวณท้องคุณปูนโอเคนะครับรู้สึกตึงแค่นั้นแหละครับแล้วคอนโทรลไว้จากนั้นค่อยๆปล่อยครับเงยหน้ามองไปข้างหน้าแล้วกลับเหมือนเดิมอีกรอบโอเคมาเราเริ่มกระตุ้นกันกลางได้แล้วคุณปูนเคลื่อนไหวนะครับขึ้นไปดาวเวทด็อกของเราเชิญครับขึ้นไปเลยเมื่อเราขึ้นไปที่ดาวเวทด็อกครับค่อยๆกดส้นเท้าลงให้รู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกอีกครั้งโอเคเดี๋ยวเราวอร์มกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยๆงอเข่าขวาเน้นกดส้นเท้าซ้ายโอเคทำสลับไปซ้ายและขวาช้าๆหายใจเข้าและออกคุณปูนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตามมาเลยจุดที่เราจะโฟกัสคือการวอร์มข้อเท้าก่อนวอร์มหัวเข่าวอร์มต้นขาด้านหลังเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับท่านผู้ชมได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับสัก 3-4 รอบคุณปูนหายใจเข้าแล้วออกโอเคขออีก1รอบครับจากนั้นให้เหยียด2ขาพร้อมกันแล้วค้างไว้จุดที่เราตึงที่สุดครับคุณปูนตึงแค่นี้นะครับได้แค่นี้ก็แค่นั้นฝ่ามือเรากดแน่นๆไว้เลยพยายามออกแรงที่ฝ่ามือแล้วก็ตรงโคนนิ้วครับกดแน่นๆเลยสำหรับใครที่เจ็บข้อมืออาจจะฝึกใหม่ๆอาจจะเจ็บมากก็เท่าที่เราทำได้ไม่ต้องไปฝืนมากเท่าที่ทำไหวจากนั้นครับคุณปูนเราจะคอนโทรลแกนกลางไปที่ท่าแพลงแต่ช้าๆหน่อยปกติเราจะพุ่งแพลงธรรมดาเลยแต่วันนี้เราจะค่อยๆคอนโทรลโชว์ภาพช้าครับค่อยๆขมวดท้องยกก้นสไลด์ไปคุณปูนโพไว้แป๊บหนึ่งครั้งไหมครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแขนจะรู้สึกเหมือนผลักใช่ไหมครับเหมือนผลักพื้นแขนจะรู้สึกเหยียบเลยเป็นความแข็งแรงคุณปูนกลับครับเป็นดาวเวิร์ดด็อกธรรมดาเรานี่คือรอบที่1หายใจเข้าออกท่านผู้ชมสามารถกดมือคอนโทรลจังหวะมูฟเมนต์ไปพร้อมกันนะครับคุณปูน3รอบนะครับรอบ2ขยเองสไลด์ไปคุณปูนจะโชว์ชัดมากคอนโทรลท้องแขนสะบักรู้สึกเหมือนผลักและเหยียบแล้วท้องผมเพิ่มเก็บเข้านิดหนึ่งโอเครู้สึกแข็งแรงเราได้เริ่มกระตุ้นเริ่มวอร์มกันมาแล้วเดี๋ยวท่าต่อไปของเราตามนะครับเริ่มจากขาขวาก่อนดีกว่ายกเท้าขวาขึ้นสู่เพดานครับในท่าสุนัข3ขาขายกขึ้นไปก่อนจากนั้นขาขวาของเราค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือคุณปูนจะยืนขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะยืนยืนขึ้นเลยยกแขนเหนือศีรษะตอนที่ยืนขึ้นจุดโฟกัสของเราคือเริ่มมีความแข็งแรงของขาขวาขาซ้ายลำตัวเหยียดขึ้นสังเกตแกนกลางคุณปูนจะนิ่งคุณปูนคอนโทรลไว้ใช่ไหมครับหายใจเข้าและออก

ไม่แข็งแรงจะเอียงไปเอียงมาแต่สำหรับคุณปูนนิ่งลองค้างท่าสักพักหนึ่งก่อนถ้ารู้สึกหนักมากย่อเหมือนคุณปูนไม่ได้อาจจะสูงๆไว้หน่อยเท่าที่ทำได้ได้ไหมครับคุณปูนแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมเช็คขาก่อนขาหันหลังเหยียดรู้สึกยืดโอเคนะครับคอนโทรลแกนเดี๋ยวถอยดาวเวิร์ดด็อกเหมือนเดิมวางมือครับถอยดาวเวิร์ดด็อกกี่รอบช้าๆครับโอเคส้นเท้าเรากดลงเดี๋ยวจะเป็นขาซ้ายนะครับสลับอีกครั้งครับคุณปูนสลับขายกขึ้นสร้างจังหวะหายใจเข้าก้าวไปข้างหน้าหายใจออกแขนยกขึ้นโอเคเมื่อเราโชว์ภาพช้าตอนที่ฝึกคือฝ่าเท้าคุณปูนจะกดแน่นสังเกตจะรู้สึกแน่นๆที่นักแข้งที่ขาเลยสะโพกจัดระเบียบเท่ากันสองข้างแขนรู้สึกมั่นคงเหมือนได้เหยียดขึ้นเท่าที่ได้ครับกระดูกสันหลังจะเป็นแนวตรงสังเกตจะรู้สึกมั่นคงเลยลองเช็คโยกไปได้ไหมครับรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเริ่มรู้สึกใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นวางฝ่ามือครับถอยดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนโอเคเมื่อเราได้แบบนี้คุณปูนโอเคนะครับยังไหวเนาะหายใจเข้าออกเดี๋ยวเราชุดวอร์มอีกรอบหนึ่งคุณปูนสไลด์ไปแพลงแต่คอนโทรลแกนกลางครับเชิญครับสไลด์โชว์ให้ท่านผู้ชมชัดๆเลยแขนลำตัวรู้สึกแข็งแรงแล้วเดี๋ยวออปชั่นแรกนะครับวางเข่าลงก่อนช้าๆครับงอแขนอกคางวางพื้นไปเลยช้าสไลด์ขึ้นคอบบาร์โพสครับยกเปิดเหมือนเดิมเบสิกเราโอเคพยายามเปิดอกยืดหน้าท้องขึ้นและหลังตรงพยายามอย่าให้เจ็บหลังนะครับนึกถึงการยืดไว้หาจุดที่เราตึงที่สุดบนตึงนะครับได้เนาะธรรมชาติเช็คมือเช็คขาของเราโอเคได้สายตามองพื้นค่อยๆนอนลงไปเลยโอเคแล้วขึ้นดาวเวิร์ดด็อกปกติเราเชิญครับขึ้นปกติเราโอเคปูนโชว์ความแข็งแรงแขนด้วยได้เนาะเมื่อได้แบบนี้อีกชุดหนึ่งครับขาขวาของเราเตะขึ้นสู่เพดานเลยโอเคแล้วก้าวไปข้างหน้าคุณปูนเหยียดขาเป็นพีระมิดโพสของเราครับเหยียดขาแล้วพับตัวลงพับก้มลงเลยครับนอกเหนือจากความแข็งแรงแล้วความยืดหยุ่นของต้นขาด้านหลังก็มีผลกับแกนกลางลำตัวครับแต่คุณปูนแข็งแรงมากขาก็จะเหยียดได้ตรงเลยแต่บางคนที่แบบไม่แข็งแรงก็จะงอได้นิดหนึ่งเอาตามเลเวลของการฝึกของเรานะครับแต่นี่ถือว่าระดับขั้นแอดวานละพอคุณปูนคนที่ตึงมากก็อาจจะงอไว้สักนิดหนึ่งก็ได้ตามจุดตึงของเราแต่ละคนไม่เท่ากันครับคุณปูนได้นะครับงอเข่าขึ้นกับโอเคตามนะครับสองแขนยกใหม่คุณปูนหายใจเข้าวางฝ่ามือเคลื่อนไหวกับหายใจออกดาวเวิร์ดด็อกหลับโอเคขาขวาได้คุณปูนทันนะครับท่านผู้ชมทันนะครับเดี๋ยวขาซ้ายอีกนะครับเป็นซีเควนซ์เดิมขาซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าเหมือนเดิมอีกครั้งเหยียดขาก่อนครับแล้วมาซีเควนซ์เดิมก่อนเหยียดขาซ้ายพับตัวลงพับไปเลยต้นขาด้านหลังสำหรับท่านี้ช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับบางทีเล่นกีฬาหนักๆมาแล้วมันอาจจะช่วยในการยืดคลายท่านี้จะดีมากๆคุณปูนโชว์ความแข็งแรงนะครับย่อเข่ายกแขนเหนือศีรษะเป็นลังใหม่ของเราเริ่มร้อนขึ้นแล้วใช่ไหมครับเช็คความแข็งแรงขานะโอเคดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกโอเคนี่ยังเป็นชุดวอร์มของเราอยู่นะครับเราวอร์มร่างกายเราก่อนสไลด์แพลงครับคุณปูนรอบนี้เมื่อกี้เราวางเข่าใช่ไหมแต่รอบนี้เราจะไม่วางเข่าละคุณปูนโชว์ความแข็งแรงจาตุรังกาดันดาสันแล้วโหเหมือนท่าวิทพื้นเลยคุณปูนโหโอเคแขนนะครับแข็งแรงได้นะครับคุณปูนยิ้มได้นะครับสไลด์ขึ้นไปคุณปูนน่าจะเริ่มร้อนขึ้นบ้างนะครับโอเคนะอีกชุดหนึ่งยังอยู่ในชุดที่เราขยับคุณปูนขาขวาก่อนครับยกทีเล็กด็อกขวาก่อนโอเคก้าวไปข้างหน้าเหมือนเดิมซีเควนซ์เรารอบนี้เมื่อกี้ยืดด้านหน้าแล้วทีนี้ไปด้านข้างนะคุณปูนปิดส้นเท้าลงนักรบที่2หันออกข้างโอเคหันหน้าผมใส่กล้องตามทันนะครับได้มุมอยู่ด้านข้างคราวนี้นักรบที่2จะหันออกด้านข้างเป็นกล้ามเนื้อลายด้านข้างเช็คความกว้างของเท้าประมาณสะโพกตามคุณปูนเลยผมเช็คจากขาประมาณ90องศาละแล้วเหยียบเท้าแน่นๆเท้าด้านนี้ก็กดให้เหมือนขา2ข้างออกแรงกระจายแรงใช่มั้ยครับเท่าๆกันบางคนหนักขาข้างใดข้างหนึ่งพยายามกระจายออกกระดูกสันหลังตรงแขนเราก็เหยียดปกติเช็คก่อนนะครับแข็งแรงนะครับจากนั้นเมื่อเราแข็งแรงเสร็จแล้วคุณปูนเหยียดขาขวาเหยียดขวาช้าๆครับเดี๋ยวทำในท่าสามเหลี่ยมก่อนโอเคสามเหลี่ยมนะครับคุณปูนสไลด์ไปจับข้อเท้าจับเข่าตรงไหนก็ได้ครับแล้วเปิดแขนใช่

ท่านี้คือดันขาอีกมุมหนึ่งจะยืดลำตัวสองข้างจะยืดตึงนะครับคุณบุญแขนเราก็เหยียดขึ้นสบายโอเคนะครับเป็นการวอร์มขาและก็ลำตัวด้านข้างท่านผู้ชมสามารถตามเรามานะครับถ้าตึงมากก็สามารถงอเข่าได้ครับคุณบุญลองงอเข่าคนที่ตึงมากๆจะแบบเหยียดไม่ได้งอนิดนึงลองเหยียดขานิดนึงครับเหยียดขานิดนึงคนที่ตึงจะเหยียดได้แค่นี้นะครับจะมาเบียดแบบปูนเหยียดขาสุดเลยครับก็จะมาไม่ได้แบบนี้ก็คือแค่งอไว้นิดนึงก็พอละถือว่าได้ยืดก็โอเคละจากนั้นโอเคได้นะครับคุณปูนเดี๋ยวคุณปูนทรงตัวเคลื่อนไปมานะกับนักรบที่2ย่อเข่าคืนกลับมานักรบ2นี่คือเปลี่ยนจังหวะจากท่าไปท่าคุณปูนจะดิ่งมากแต่บางคนแกนกลางไม่แข็งแรงจะสั่นๆค่อยๆฝึกนะครับโอเคคุณปูนเราไปดาวเวิร์ดด็อกกันครับไปดาวเวิร์ดด็อกปกติเราเดี๋ยวจะอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคขาซ้ายนะคราวนี้เตะขึ้นทรีเล็กด็อกเราเหมือนเดิมครับหายใจเข้าคุณปูนก้าวไปข้างหน้าครับแล้วไปวอร์เรียร์2ของเราปิดส้นเท้าหันออกข้างซีเควนเดิมเช็คเบสิกของเราก่อนเบสิกถ่ายเทน้ำหนัก2ข้างคุณปูนเช็คนะครับว่าเราถ่ายเทน้ำหนักเท่ากันโอเคขาแข็งแรงนะครับเช็คเชิงการหน่อยเก็บเทคนิคไปเรื่อยสะโพกเปิดมันตึงไหมสะโพก2ข้างพยายามเปิดแขนพยายามเหยียดตัวพยายามยืดเหมือนมีคนดึงแขนเหยียดออกไปแข็งแรงนะครับโอเคเมื่อเราได้หายใจปกติบางคนค้างก็จะสั่นละเพราะมันเกร็งเมื่อยมากแต่เราเน้นความแข็งแรงคุณบุญเหยียดขาซ้ายโอเคนี่ขาตึงนะครับโอเคคุณบุญจับสามเหลี่ยมเราครับไปสามเหลี่ยมเราเหมือนเดิมไปครับจุดเดิมเรานะครับคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดแบบนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะลองทําดูแล้วเหยียดไม่ได้แบบนี้เลยสามารถที่จะเลื่อนมือมาที่เข่าครับอีกแบบนึงคุณบุญเลื่อนมาที่เข่าแค่นี้ก็ตึงแล้วบางคนหรือเลื่อนลงมาอีกบางคนก็ตึงแล้วไปข้อเท้าก็ได้ครับคุณบุญจับลงไปอีกครับลงไปอีกเลยถึงจนถึงพื้นเลยครับวางไปเลยโอเคเลเวลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เลือกเอาจุดที่เราตึงแต่ค่อยๆทำช้าๆโอเคเราได้เทคนิคแล้วคุณปูนกลับช้าๆนะครับคืนกลับมาย่อขากับนักรบ2หายใจเข้าได้นะครับคืนกลับไปดาวเวิร์ดด็อกไปโอเคไปพักที่ดาวเวิร์ดด็อกเมื่อท่าหนักๆชุดสแตนดิ้งจะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับมันเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายมันร้อนขึ้นเป็นเหมือนเราวอร์มร่างกายแต่พาร์ทของเราจะเน้นไปที่คอมัสเซลแต่เราเน้นหน่อยจุดเราจะฝึกในท่าแรกนะครับคุณปูนพอเราเริ่มวอร์มได้แล้วคุณปูนวางเข่าลงครับแล้วเงยหน้ามองไปข้างหน้าเซตเป็นออลโฟปกติเราส่วนท่าฝึกท่าแรกของเราจะเน้นไปที่หลังนิ่งๆกล้ามเนื้อที่เรียกมัลติไฟดัสจะอยู่ข้างหลังเป็นท่าที่สำคัญในโยคะในการออกกำลังกายทั้งหมดสำคัญมากจุดนี้บางคนได้ปวดหลังพอมัดเนี่ยไม่แข็งแรงสิ่งที่เราจะฝึกครับให้เซตท่าเหมือนคุณปูนเลยออโฟปกตินี่แหละคิดถึงว่ามีแก้วน้ำอยู่ข้างหลังแล้วให้มันนิ่งๆไว้คุณปูนหลังนิ่งนะครับคอนโทรไว้นะแล้วคุณปูนจะค่อยๆโชว์ไปคุณปูนนำมือซ้ายของตัวเองเหยียดไปข้างหน้าครับแล้วนำเท้าขวาไปข้างหลังถีบออกไปใช่ท่านผู้ชมทางบ้านเวลาทำท่านี้ถือว่าระดับที่ยากพอสมควรจะเอียงไปเอียงมาจะไม่นิ่งเหมือนคุณปูนนะครับนี่คือท่าที่ฝึกสำคัญที่สุดไม่ว่าจะโยคะออกกำลังกายผมอยากให้ฝึกท่านี้มากเพราะมันจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงของหลังคนที่ปวดหลังคนที่แบบออกกำลังกายเวทบ่อยๆท่านี้คือท่าที่สำคัญสังเกตคุณปูนจะนิ่งคุณปูนหายใจนะครับคอมาเซลผมเช็คแขนคุณปูนแข็งแรงขาแข็งแรงแกนกลางแข็งแรงว่าโอเคครับคุณปูนลงช้าๆนะครับวางเข่าวางมือโอเคคุณปูนไปท่าใหม่เงยหน้ามองทีนี้กล้ามเนื้อด้านข้างคอมาเซลมัดด้านข้างฝึกพร้อมกันนะครับเห็นครับโอเคท่านี้จะเห็นว่าแขนคุณปูนรับน้ำหนักกล้ามเนื้อด้านข้างจะทำงานและช่วงของเอวบางคนมีไขมันสะสมท่านี้ก็จะช่วยลดช่วงของเอวแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับลำตัวด้านข้างหลังจากนั้นเมื่อได้แบบนี้ถ้าทำใหม่ๆจะรู้สึกเกรงยากมากทั้งแขนทั้งลำตัวก็ค่อยๆทำนะครับหลังจากนั้นพอได้เสร็จแล้วความยากจะเพิ่มขึ้นในเลเวล2คุณปูนจะยกขาด้านขวาขึ้นถ้าคนที่เลเวลแรกเราโอเคอยู่ให้ทำในเลเวล2โอเคหายใจเข้าออกคนที่ทำเลเวล2ได้รู้สึก

0: เก่งแล้วก็เมื่อยตอนไหนก็หยุดตอนนั้นนะแต่คุณปูนสามารถทำเลเวล3ได้คุณปูนจะทำไซด์แพลงเต็มรูปแบบแล้วนะครับไปเอาขาคู่กันเลยโอเคเป็นลำตัวด้านข้าง3ออปชั่น1 2และ3สามารถฝึกค้างเท่าที่ทำได้ข้อควรระวังเทคนิคอาจจะงอข้อศอกอย่าให้เจ็บข้อศอกนะแบบไหนก็ได้ที่เราแบบมี3แบบแบบเมื่อกี้คุณปูนโอเคนะครับข้างๆทั้งหมดเลยนะตามคุณปูนนะครับดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนแล้วกลับกันเถอะโอเคหายใจเข้าแล้วออกอีก1ครั้งกับอีกข้างนึงนะครับไปพร้อมกันรอบนี้คุณปูนสไลด์ในท่าแพลงวางเข่าลงตั้งปลายเท้าขวาเปิดออกเปิดแขนซ้ายเปิดสะโพกซ้ายยกขาขึ้นเลยพยายามให้สะโพกนิ่งแขนแข็งแรงโฟกัสการหายใจปกติรู้สึกแข็งแรงแต่ไม่ต้องเกรงจนแบบหน้ามืดนะครับเอาเกรงแบบรู้สึกแข็งแรงตามความแข็งแรงเราขายกเหยียดคุณปูนวางลงออปชั่น3ถ้าใครตามมาได้เชิญครับ1 2และ3เป็นลำตัวด้านข้างโอเคคุณปูนได้นะครับ3 2ท่านชมสามารถค้างได้นาน30วิ1นาทีได้เลยนะครับได้หมดเลยฝึกของตัวเองไปดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนโอเคลำตัวด้านข้างหายใจเข้าออกแต่วันนี้เราโฟลว์ใช่ไหมครับคุณปูนเรามาหนักเลยวันนี้เราดับแอดวานซ์สไลด์แทงจตุรังกาดันดาสนะเราเหมือนเดิมครับคุณปูนสไลด์ขึ้นอัพเวิร์ดด็อกหายใจเข้าซีเควนต์เรายาวดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกตามนะครับท่านผู้ชมตามมาคุณปูนเท้าขวายกขึ้นทรีเล็กด็อกขวาก้าวไปด้านหน้าอีกครั้งแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะกลับมาท่าแรกท่าเดิมคราวนี้กล้ามเนื้อแกนกลางเกี่ยวกับการทรงตัวครับคุณปูนเราจะไปนักรบที่3นะครับทำทีละสเต็ปท่านผู้ชมตามมาใหม่ไปข้างหน้าครับคุณปูนสองมือจับที่เอวก่อนสายตามองที่พื้นหาบาลานซ์สเต็ปเท้าหลังขึ้นมาครึ่งนึงกดฝ่าเท้าขวาแน่นๆรู้สึกขาด้านขวามีแรงโถมตัวประมาณขนานพื้นขาจะรู้สึกแน่นๆนะครับคนที่ยกขาไม่ได้ไม่ต้องยกขึ้นมาแค่นี้ก็หนักละขาอีกข้างนึงยกขึ้นมาครับคุณปูนถ้ายกได้ถ้ายกไม่ได้ให้เหมือนผมเนาะโอเคแตะไว้แค่นี้ก็หนักละคุณปูนแขนแนบชิดลำตัวหรือแขนเหยียดเพื่อฝึกผมแค่ฝึก3ลมหายใจก็พอ1 2และก็3คุณปูนกลับหลังเราค่อยๆหย่อนขากลับไปท่าเดิมยกแขนของเราค่อยดาวเวิร์ดด็อกครับกลับไปพักเราปกติท่านผู้ชมจะเห็นว่าคุณปูนเนี่ยขาแข็งแรงแกนกลางจะนิ่งมากแต่สำหรับคนฝึกใหม่จะแบบเอียงไปเอียงมาไม่สามารถที่จะยืนแบบนี้ได้นะครับค่อยๆฝึกไปอาจจะ3เดือน4เดือน5เดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยค่อยๆเราแข็งแรงขึ้นคุณปูนซ้ายนะครับยกขาซ้ายขึ้นทีเล็กด็อกซ้ายหายใจเข้าก้าวซ้ายไปข้างหน้าครับเหมือนเดิมแขน2ข้างยกโชว์ซีเควนต์เดิมของเราหายใจเข้าเช็คขาเช็คแกนกลางคุณปูนขึ้นวอร์เรียร์ทรีเลยโน้มตัวด้านหน้าเตะขาโน้มขาด้านซ้ายแข็งแรงท่านี้ประโยชน์จะเยอะครับทั้งแกนกลางข้อเท้าน่องขาจะเฟิร์มจะแข็งแรงมากค้างการทรงตัวต้องใช้ทักษะหลายอย่างสมาธิทุกอย่างจะสอดประสานกันหายใจเข้าออกคุณปูนได้นะครับ3 2และ1เท้าวางลงชูขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกดาวเวิร์ดด็อกครับคืนกลับไปคุณปูนอีกชุดนึงสไลด์ด้านหน้าแพลงเหมือนเดิมจตุรังกาลงครับสไลด์อัพเวิร์ดด็อกหายใจเข้าดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนคุณปูนสังเกตว่าจะรู้สึกร้อนขึ้นมาเริ่มเหนื่อยขึ้นมาใช่ไหมครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าตามเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยเริ่มร้อนขึ้นนิดหนึ่งเป็นระดับความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งเป็นซีเควนต์ที่ผมคิดมาให้ทุกคนได้ฝึกแต่ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุณปูนไปท่าของเราซีเควนต์นี้เราเริ่มจากเท้าขวาคุณปูนยกเท้าขวาขึ้นทีเล็กด็อกขวาโอเพนฮิปครับคุณปูนนีทูเชสแพลงนีทูเชสแทงเข่าไปข้างหน้าหาอกเอาเคนหนึ่งคุณปูนเตะขึ้นมาทีเล็กด็อกโอเพนฮิปเปิดมาหาผมขึ้นมาไม่เตะขึ้นมาเหมือนเดิมโอเพนฮิปคุณปูนได้ไหมครับทันเนาะฝึกอีก2รอบคุณปูนไปแพลงนีทูเชสเหมือนเดิมแขนโอเคโอเพนฮิปเปิดมา คุณปุ้มไหวไหมครับโอเคอีกหนึ่งรอบไปใช่ three leg dog open hip โอเคคุณปุ้มโฟต่อเท้าวางข้างหลังวางมาหาผมวางที่พื้นข้างหลังเป็น back bend ต่อเลย step 1 2เปิดขึ้นแขนชิดผมคิดชุด core muscle โอเคได้ไหมครับคุณปุ้มแขนคอเนาะเราไปพักพีเจียนก่อนคุณปูนวางมือแล้วพับแล้วฝึกพีเจียนพับไปข้างหน้าครับพีเจียนขวาพับขวาเลยโอเคมองข้างหน้าครับนี่เมื่อกี้แขนลำตัวค่อนข้างหนักพอสมควรเริ่มร้อนขึ้นใช่ไหมครับโอเคแขนได้แข็งแรงค่อยๆฝึกตามมาคุณปูนก้มไปข้างหน้าครับหายใจใจเข้าและออกครับก็เรามาพักในท่าพีเจียนเพื่อยืดสะโพกให้คลายแต่เราเหลืออีกข้างนึงนะครับเป็นความแข็งแรงคุณปูนยกตัวขึ้นหายใจเข้าไทดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนซีเควนต์เมื่อกี้เดี๋ยวผมนำก่อนขาซ้ายครับทีเล็กด็อกโอเพนฮิปคุณปูนนีทูเชสไปแล้วก็ไปหาศอกจัตุรังกาฮุกโอเคโอเพนฮิปครับคุณปูนฝึก3รอบนะท่านผู้ชมสามารถฝึกตามคุณปูนได้เลยนะครับท่านี้รู้สึกแข็งแรงแขนท้องขาคุณปูนใช่ครับโอเคปิดหนึ่งรอบครับโอเคโอเคฮิปคุณปูนขึ้นมาเปิดไปเลยครับวางแบ็คเบนไปเลยสเต็ป1 2โฟกัสเอวขวาได้เหยียดแล้วก็เปิดระวังปวดหลังนะครับเช็คร่างกายค่อยๆใช้ไปคุณปูนกับพีเจียนก้มไปข้างหน้าหายใจออกก้มคุณปูนเป็นไงบ้างครับแขนท่านผู้ชมนี่คือระดับที่สูงขึ้นมาเป็นความแข็งแรงของคอรวมถึงแขนลำตัวขาทั้งหมดเลยแล้วก็ไปในระดับแอดวานซ์เราจะแข็งแล้วครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกหนักหน่อยแต่สามารถทำออปชันลงมาได้ครับเท่าที่ทำได้แล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับโยคะกับพวกเรา2คนครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการฝึกไปกับพวกเราครับ
1: ค่ะและวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนและสามารถพบกับพวกเราได้ทางช่องทีสปอร์ตเจ๋ตัวจริงเรื่องกีฬา
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์